0: ออกพระราชกำหนดดังกล่าวดำเนินการตามขั้นตอนรัฐธรรมนูญและระเบียบกฎหมาย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยเศรษฐกิจไตรมาสแรกขยายตัวได้ดีจากการลงทุนของภาคเอกชนที่สูงถึงร้อยละ10ขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยไตรมาส1ปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.8 ซึ่งดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ร้อยละ 2.3 และโตต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้าที่ร้อยละ 2.5 เป็นผลจากการลงทุนรวมที่ขยายตัวร้อยละ 10โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนที่พุ่งสูงถึงร้อยละ 10.1 เป็นเลข2หลักครั้งแรกในรอบ11ปีจากผลพวงการปลดล็อกข้อจำกัดของ BOI อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจที่ขยายตัวยังไม่สะท้อนผลกระทบจากสงครามเนื่องจากมีการตรึงราคาดีเซลไว้ไม่เกิน30บาทต่อลิตรแต่ในระยะข้างหน้าไทยกำลังเผชิญวิกฤตหนักจากเงินเฟ้อเดือนเมษายนที่พุ่งร้อยละ 2.9และต้นทุนอาหารแพงขึ้นเกือบร้อยละ10และหากไม่เร่งพยุงเศรษฐกิจตัวเลขหนี้สาธารณะอาจขยับขึ้นไปถึงร้อยละ69ในปี2571ถึง2572พร้อมกับมีความเสี่ยงที่จะทะลุเพดานร้อยละ70ได้ในอนาคตวิกฤตในครั้งนี้จึงไม่เหมือนกับในอดีตที่สะท้อนผ่านตัวเลขของ GDP รัฐบาลจึงจำเป็นต้องใช้นโยบายการคลังเข้ามาช่วยแก้วิกฤตค่าครองชีพโดยเตรียมนำเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมรายละเอียดการกู้เงินวงเงิน 200,000 ล้านบาทจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนและช่วยพยุงเศรษฐกิจ
2: ไทยช่วยไทยพลัสที่จะเสนอเข้าครม.วันนี้เนี่ยก็จะเป็นมาตรการที่เตรียมพร้อมรองรับสำหรับวิกฤตระลอกที่3คือวิกฤตค่าของชีพวิกฤตปากท้องหน้าที่ของเราในฐานะรัฐบาลเราก็ต้องพยุงและการลงทุนต้องทำคู่กันไปมันคือไม่ใช่ช่วยสั้นๆนะมันช่วยระยะยาวด้วย
0: รัฐบาลจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับผู้ค้าน้ำมันหลังพบว่ามีการประวิงเวลากักตุนน้ำมันเพื่อเก็งกำไรส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันในช่วงวิกฤตทั้งที่มีเพียงพอพร้อมสั่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระงับการจ่ายเงินอุดหนุน
3: พลตำรวจเอกทัชชัยปิกนีรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ค้าที่กักตุนน้ำมันและฉวยโอกาสเก็งกำไรจนส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่เกิดวิกฤตความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางว่าจากการตรวจสอบพบความผิดปกติในการกระจายน้ำมันโดยมีการประวิงเวลาขนส่งทั้งทางเรือและรถบรรทุกรวมถึงบางกรณีไม่ระบุจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนสำหรับคลังน้ำมันมาตรา7จำนวน30คลังทั่วประเทศพบว่าในช่วงวันที่21ถึง25มีนาคมซึ่งเป็นช่วงที่มีความต้องการใช้น้ำมันสูงคลังหลายแห่งมีการจ่ายน้ำมันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้งที่ปริมาณน้ำมันในระบบยังเพียงพอจนทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการที่สถานีบริการน้ำมันไม่มีน้ำมันจำหน่าย
4: ลูกค้าน้ำมันตามมาตรา7ส่วนหนึ่งที่มีสถานีบริการน้ำมันมีการกระทำที่บิดเบือนกลไกตลาดโดยการประวิงเวลากักตุนน้ำมันในคลังและในการขนส่งทางเรือทางรถเพื่อฉวยโอกาสทางกำไรให้กับธุรกิจของตนเองขาดธรรมาภิบาลโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำมันอย่างรุนแรงครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการไปแจ้งข้อกล่าวหานะครับร้องทุกข์กล่าวโทษ
3: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าจากการขยายผลของทีมสุดซอยในคดีจังหวัดอ่างทองและสุราษฎร์ธานีพบความเชื่อมโยงถึงกลุ่มตัวการหรือนอมินีที่อยู่เบื้องหลังโดยมีกระแสเงินหมุนเวียนเข้าออกผิดปกติถึง 3,000 ล้านบาทกระทรวงพลังงานในฐานะผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดโดยเฉพาะกับผู้ค้าตามมาตรา7พร้อมสั่งการให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระงับการจ่ายเงินอุดหนุนและเตรียมฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเพื่อดึงเงินชดเชยที่จ่ายไปแล้วคืนสู่รัฐ
5: ทางทีมสุดซอย ของกระทรวงพลังงานได้ขยายผลจากเคสอ่างทองไปตรวจสอบเพิ่มเติมในจังหวัดอื่นๆซึ่งนอกจากความผิดในเรื่องของใบขนนอกจากความผิดในเรื่องของตัวมาตรฐานคุณภาพน้ำมันที่ได้มีการแจ้งความไปแล้วเนี่ยเราก็จะดูในเรื่องความผิดที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามพระราชกำหนดตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศออกไปด้วยนี้ในทุกกรณีนะครับ
3: ขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมออกหมายเรียกกรรมการบริษัททริลเลียนปิโตรเทรดดิ้งจำกัดที่จังหวัดอ่างทองเข้ารับทราบข้อกล่าวหาปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงภายในสัปดาห์นี้หลังผลตรวจยืนยันพบน้ำมันไม่ได้มาตรฐานตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานและมีการนำสารเคมีอื่นมาผสมเพื่อลดต้นทุนขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างขยายผลหาผู้บงการเนื่องจากพบข้อสงสัยการใช้นอมินีเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการอำพรางธุรกิจพร้อมเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินกว่า200บัญชีเพื่อหาผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมมอบหมายการรถไฟแห่งประเทศไทยศึกษาความเป็นไปได้ในการลดหรือยกเลิกขบวนรถไฟเข้ากรุงเทพชั้นในภายใน3เดือนและช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บโดยเร็ว
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางว่าได้มอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ใช้เวลา3เดือนศึกษาความเป็นไปได้ในการลดหรือยกเลิกขบวนรถไฟที่วิ่งเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในผ่านจุดตัดถนนเสมอระดับโดยเฉพาะเส้นทางสายตะวันออกสายใต้และสายตะวันตกซึ่งมีจุดตัดรวมประมาณ27จุดโดยเบื้องต้นมีแนวคิดให้รถไฟสายตะวันออกสิ้นสุดที่สถานีลาดกระบังและสายใต้สิ้นสุดที่สถานีตลิ่งชันก่อนเชื่อมต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจำนวน14คนโดยมีรองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเพื่อเร่งตรวจสอบหาสาเหตุและข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องยืนยันจะดำเนินการด้วยความรอบคอบและให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของประชาชน
7: เราจะพิจารณาและศึกษาต่อว่าในกรณีที่ค่าโดยสารเพิ่มขึ้นตรงนี้เนี่ยรัฐจะเอาอะไรมาซัพพอร์ตหรือซัพพอร์ตโดยวิธีการไหนจะขอเวลาสักประมาณ3เดือนถ้าทำได้ต่อไปเราก็จะไม่มีการที่จะรถไฟวิ่งเข้ามาสู่กรุงเทพชั้นในผ่านจุดตัดต่างๆนะครับ
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงความรับผิดชอบและการดำเนินคดีว่าแบ่งออกเป็น3ส่วนคือความรับผิดทางอาญาเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากการกระทำผิดของพนักงานขับรถไฟโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จะทำหน้าที่เป็นเจ้าทุกข์ร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดความรับผิดชอบทางวินัยได้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยพนักงานรฟท.และขสมก.ตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติงานไปจนถึงผู้บังคับบัญชาและมาตรการความปลอดภัยตามพรบการขนส่งทางราง
8: มาตรการเรื่องความปลอดภัยตามพรบรางในอดีตที่ผ่านมาอาจจะเป็นการตรวจแบบสุ่มแต่ในปัจจุบันนี้ท่านรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้มีการตรวจสารเสพติดแบบปูพรมสำหรับพนักงานขับรถไม่ว่าจะเป็นของรฟท.ขสมก.บขส.นะครับและก็จะต้องมีการตรวจแอลกอฮอล์ทุกวัน
6: ส่วนมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวนายสิริพงษ์กล่าวว่ากรณีเสียชีวิตเบื้องต้นจะได้รับเงินเยียวยารวมรายละประมาณ 2,390,000 บาทรวมทั้งสามารถเบิกค่าจัดงานศพได้ตามค่าใช้จ่ายจริงส่วนกรณีบาดเจ็บจะได้รับเงินช่วยเหลือเริ่มต้นรายละ 130,000 บาทและหากเป็นผู้บาดเจ็บสาหัสหรือจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดวงเงินช่วยเหลืออาจสูงถึง1ล้านบาทชวิสาประทุมมารายงาน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ที่โรงเรียนด่านใต้ราชสงเคราะห์ตำบลดอนจานอำเภอดอนจานจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่10บ้านเขา3ยอดตำบลบ้านเสด็จอำเภอเคียนซาจังหวัดระยองที่หมู่3วัดบุญนาคตำบลชากโดนอำเภอแกลงจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
9: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: ของถูกกำลังวิ่งเข้าหาชุมชนทั่วไทยเริ่ม15พฤษภาคมนี้รัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพผ่านรถพุ่มพวงส่งรถพุ่มพวงกว่า 3,800 คันตระเวนขายสินค้าราคาประหยัดทั่วประเทศทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสผักผลไม้และของใช้จำเป็นนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลย้ำว่าอยากให้ประชาชนเข้าถึงของดีราคาถูกได้ไกลบ้านมากที่สุดนอกจากรถพุ่มพวงยังมีจุดกระจายสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทยและร้านค้าชุมชนทั่วประเทศนี่คืออีกหนึ่งมาตรการของรัฐบาลที่ช่วยลดค่าครองชีพเพิ่มทางเลือกและพยุงเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษฎนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
13: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอะ
13: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
11: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ที่ระบุว่าสหรัฐตัดสินใจระงับแผนปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านในวันอังคารนี้ตามคำร้องของคำร้องขอของผู้นำกาตาร์ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์กำชับให้กองทัพสหรัฐเตรียมความพร้อมสำหรับปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่สหรัฐยอมรับได้พร้อมย้ำว่าอิหร่านจะต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์และต้องเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านตอบกลับข้อเสนอฉบับใหม่ของสหรัฐที่จำกัดอิหร่านให้มีจำนวนโรงงานนิวเคลียร์เหลือเพียง1แห่งเท่านั้นและต้องส่งมอบยูเรเนียมเสริมสมรรถนะให้แก่สหรัฐขณะที่อิหร่านยืนยันว่าสหรัฐจะต้องยกเลิกการอายัดทรัพย์สินของอิหร่านในต่างประเทศยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านรวมทั้งชดเชยความเสียหายจากสงครามและอิหร่านจะยังคงควบคุมช่องแคบฮอร์มุซต่อไป
0: นายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังสหรัฐประกาศขยายระยะเวลามาตรการผ่อนผันการคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียที่อยู่ระหว่างการขนส่งทางทะเลออกไปอีก30วันท่ามกลางราคาพลังงานโลกที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเพื่อช่วยให้ประเทศที่เปราะบางด้านพลังงานสามารถเข้าถึงน้ำมันดิบที่อยู่ระหว่างขนส่งได้พร้อมช่วยรักษาเสถียรภาพของตลาดน้ำมันโลกโดยมาตรการผ่อนผันฉบับใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่17มิถุนายนนี้ตามเวลาสหรัฐทั้งนี้ราคาน้ำมันโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังอิหร่านตอบโต้สหรัฐและอิสราเอลด้วยการจำกัดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสำคัญของโลก
15: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐที่ระบุว่าพบชาวอเมริกันติดเชื้อไวรัสอีโบลาจำนวน1รายระหว่างปฏิบัติงานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกโดยผู้ติดเชื้อรายนี้เริ่มมีอาการป่วยในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนผลตรวจยืนยันการติดเชื้อเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมส่งตัวไปรักษาที่ประเทศเยอรมนีขณะเดียวกันสหรัฐเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาตามท่าอากาศยานรวมถึงจำกัดการเดินทางเข้าประเทศสำหรับผู้ที่เดินทางจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกยูกันดาและซูดานใต้ทั้งนี้โรคไวรัสอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อรุนแรงที่ติดต่อผ่านสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยผู้ป่วยติดเชื้อมีอาการไข้สูงอ่อนเพลียอาเจียนท้องเสียและอาจมีภาวะเลือดออกภายในร่างกายซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาเฉพาะสำหรับสายพันธุ์ที่กำลังระบาดในเวลานี
0: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
16: การแข่งขันสนุกเกอร์คิวสกูลเอเชียโอเชเนีย2026ที่เกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบรองชนะเลิศแม่นนครปฐมธนวัฒน์ถีรพงษ์ไพบูลย์อดีตมืออาชีพโลกเอาชนะไปหลังหนิงจากจีน4-1เฟรม ส่งผลให้ชนะวัตรคว้าตั๋วกลับสู่ทัวร์สนุกเกอร์อาชีพโลกอย่างเป็นทางการในรอบ10ปีหลังจากที่เคยหลุดทัวร์ไปตั้งแต่ปี2016สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองตงกวนประเทศจีนในรอบรองชนะเลิศมายสากลปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวดาวรุ่งไทยวัย18ปีโชว์ฟอร์มการออกคิวได้อย่างแม่นยำชนะมิ้งสระบุรีนัชารัตน์วงหาฤทัยไทยมืออันดับ3ของโลกไปได้5ต่อ3เฟรมมายสากลเข้าไปชิงชนะเลิศกับเรียนอีแวนตำนานแชมป์โลกหญิง12สมัยจากอังกฤษในวันนี้เวลา 11:00 นนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกระแสข่าวในโลกออนไลน์กรณีรัฐบาลไม่อาจซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้หลังมีรายงานว่าผู้ถือลิขสิทธิ์ยืนยันราคาค่าลิขสิทธิ์เดิมที่ประมาณ 1,300 ล้านบาทขณะนี้คณะรัฐมนตรียังไม่ได้หารือกันอย่างเป็นทางการในประเด็นดังกล่าวและยังไม่มีข้อสรุปว่าจะดำเนินการในทิศทางใดทั้งนี้ต้องรอผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งจึงจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาของรัฐบาลต่อการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ต่อไปนายณัฐวุฒิเรืองเวชรองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายเคอิชิอิมากาวะประธานสหพันธ์เกตบอลโลกนายวิวัฒน์วิกรานตโนรสประธานจัดการแข่งขันและนางสาวกุลปาลีกิ่งมิ่งแฮนายกสมาคมกีฬาเกตบอลร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันเกตบอลชิงแชมป์โลกครั้งที่13กรุงเทพมหานครซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง14มีนาคม2570ที่สนามกีฬาแห่งชาติสุพัชราไสโดยมีทีมเข้าร่วมชิงชัย64ทีมจากประเทศในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ700คนจึงคาดหมายว่านอกจากประโยชน์ด้านกีฬาแล้วยังจะสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจอีกด้วยพร้อมเผยแพร่วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยให้แก่ชาวโลกนายเทพพิทักษ์จันทรสุเทพนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสชิงแชมป์โลกครั้งที่18ระหว่างวันที่1ถึง6มิถุนายนจะมี8ชาติเข้าร่วมการแข่งขันคืออังกฤษแชมป์เก่าออสเตรเลียรองแชมป์เก่าฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกานิวซีแลนด์อิหร่านไต้หวันและไทยโดยทีมไทยอยู่สาย B ร่วมกับออสเตรเลียนิวซีแลนด์และฝรั่งเศสชั้นสนามแข่งขัน3สนามคือสนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีสนามทุ่งบุรพาและสนามเทศบาลนครอุบลราชธานีคู่เปิดสนามวันที่1มิถุนายนเวลา 15:00 นอังกฤษแชมป์เก่าเจอกับอิหร่านที่สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์ชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา6นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง94เซนติเมตรและเวลา22นาฬิกา45นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1นาฬิกา55นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรเวลา15นาฬิกา46นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา38นาที
17: 1นาทีกับกปท.
0: การดัดแปลงไฟหน้ารถให้เป็นแสงสีอื่นหรือใช้ไฟซีนอนที่ให้แสงสว่างจ้ามากเกินไปจนทำให้ผู้ขับขี่ที่ขับสวนทางมาสายตาพร่ามัวอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้การใช้ไฟรถที่ปลอดภัยจะต้องมีคุณลักษณะตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดโดยไฟหน้าของรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะต้องมีแสงสีขาวหรือเหลืองติดตั้งอยู่ในระดับเดียวกันที่หน้ารถด้านซ้ายและขวาโดยติดตั้งสูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า40เซนติเมตรและจะต้องสูงไม่เกิน1เมตร35เซนติเมตรโดยที่ความสว่างของไฟสามารถส่องทางด้านหน้าได้อย่างชัดเจนและไม่เอียงไปทางขวาจนรบกวนสายตารถคันที่ขับสวนทางมาส่วนไฟเบรกนั้นจะต้องเป็นสีแดงไฟเลี้ยวต้องเป็นสีเหลืองอัมพันและไฟส่องใต้ต้องเป็นสีขาวสามารถมองเห็นป้ายทะเบียนได้ไกลไม่น้อยกว่า20เมตรค่ะ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
18: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าต่อแตะคำว่าต่อแตะเขียนสระเอต่อเต่าสระอาสระอะสระแอต่อเต่าสระอะมีความหมายว่าอาการเดินด้วยการก้าวย่างช้าๆของเด็กที่เริ่มหัดเดินใช้คู่กับคำว่าเดินเป็นเดินต่อแตะเช่นเด็กๆที่เริ่มหัดเดินยังเดินต่อแตะอยู่เดินได้ไม่เร็วนักบางครั้งใช้ว่าเดินต่อๆแตะๆก็มีเช่นดูเด็กคนนั้นสิยังเดินต่อๆแตะๆอยู่เลยแต่ท่าทางไม่กลัวล้มนะนอกจากนี้คำว่าต่อแตะยังอาจใช้ว่ากระต่อกระแตะก็ได้เช่นตอนเย็นๆพี่เลี้ยงมักจะพาหลานเดินกระต่อกระแตะมาหาปู่หาย่าเสมอคำว่าต่อแตะยังใช้เป็นความเปรียบใช้ในการพนันหรือการค้าหมายถึงเริ่มต้นจากทุนน้อยเช่นร้านกาแฟใหม่ของเรายังอยู่ในช่วงต่อแตะ
18: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนขอบเขตแผ่นเปลือกโลกของประเทศไทยประเทศไทยประกอบด้วยแผ่นเปลือกโลกภาคพื้นทวีป2แผ่นคือจุลทวีปชานไทยทางตะวันตกและจุลทวีปอินโดจีนทางตะวันออกที่เคลื่อนมาประชิดติดกันและเกิดการชนแบบทวีปต่อทวีป เมื่อราว220ล้านปีมาแล้วแผ่นเปลือกโลกจุลทวีปชานไทยได้แก่พื้นที่ด้านตะวันตกทั้งหมดของประเทศไทยปัจจุบันและซีกตะวันตกของชายฝั่งทะเลตะวันออกส่วนตำแหน่งของแผ่นเปลือกโลกจุลทวีปอินโดจีนในปัจจุบันได้แก่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดบริเวณที่อยู่ระหว่างแผ่นเปลือกโลกทั้งสองแผ่นเป็นแนวคดโค้งสุโขทัยและเลยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกรมสุขภาพจิตเกี่ยวกับการดูแลด้านจิตใจญาติผู้เสียชีวิตและผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถเมย์ค่ะ
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
20: วิกฤตพลังงาน
21: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
22: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
23: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
22: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
23: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกอโศกใจกลางกรุงเทพมหานครเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งชดเชยเยียวยาผู้ประสบเหตุและครอบครัวผู้สูญเสียขณะเดียวกันการดูแลสภาพจิตใจก็มีความสำคัญซึ่งตั้งแต่เกิดเหตุการณ์กรมสุขภาพจิตได้สนับสนุนทีมเยียวยาจิตใจหรือ MCAT เข้าไปช่วยเหลือแล้วผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามเรื่องนี้จากนายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกรมสุขภาพจิตซึ่งสภาพโดยนรมนอุดมพร
3: ค่ะคุณหมอขาจากที่เกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ก็คือรถไฟชนรถเมย์อันนี้ค่ะทางกรมสุขภาพจิตก็มีการส่งทีม MCAT เข้าไปสนับสนุนเต็มที่เลยล่าสุดตอนนี้มีผลออกมาบ้างหรือยังคะว่าจากการเฝ้าระวังนี่มีผู้ที่จะมีความเสี่ยงในเรื่องของสุขภาพจิตระดับเขียวเหลืองแดงเป็นยังไงบ้างคะ
24: ครับตอนนี้ก็ทราบว่าผู้ที่ได้บาดเจ็บก็มีทยอยจากโรงพยาบาลไปแล้วบ้างนะครับในขณะที่กรมสุขภาพจิตเนี่ยก็ได้มีการประสานทีมไปนะครับเป็นทีม MCAT นะครับกรมสุขภาพจิตจะมีทีมที่เรียกว่า MCAT ก็คือ Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team ก็คือทีมเยียวยาสุขภาพจิตนี่แหละครับก็จะไม่ทำแค่อยู่ในสถานที่เกิดเหตุนะครับแต่ว่าในคนไข้หรือว่าคนที่ได้รับบาดเจ็บในโรงพยาบาลเนี่ยทางกรมสุขภาพจิตก็จะประสานไปในการดูแลด้วยซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็มีทางทีม MCAT ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาแล้วก็ทีม MCAT ของสถาบันกัลยาณราชนครินทร์เนี่ยที่เข้าไปได้ประสานในการดูแลผู้ป่วยแล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีการเตรียมทีมไว้อีกหลายทีมเหมือนกันนะครับทั้งทีมที่ดูแลผู้ใหญ่รวมถึงทีมที่ดูแลเด็กด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยในผลการประเมินเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ออกมาชัดเจนนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่กรมสุขภาพจิตเองก็ต้องเฝ้าระวังไว้อย่างมากครับเพราะว่าเราทราบดีว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุที่รุนแรงขนาดนี้นะครับในช่วงระยะเวลา72ชั่วโมงแรกซึ่งตอนนี้ก็ประมาณ72ชั่วโมงแรกเราเรียกว่าระยะฉุกเฉินก็อาจจะมีปฏิกิริยาที่รุนแรงอาจจะมีอารมณ์มีความคิดมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างมากนะครับเราก็จะต้องเข้าไปแบ่งครับเป็นกลุ่มๆเช่นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างรุนแรงเช่นญาติของผู้เสียชีวิตหรือกลุ่มคนที่ได้รับอุบัติเหตุอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ใกล้ชิดเหตุการณ์ที่สุดหัดมาก็อาจจะเป็นกลุ่มที่อาจจะได้รับอุบัติเหตุไม่รุนแรงมากนักหรือเห็นเหตุการณ์ที่อยู่ใกล้ๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มถัดมากลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นประชาชนทั่วไปที่รับฟังข่าวสารอย่างต่อเนื่องดูภาพซ้ำๆนะครับกลุ่มนี้ก็ไม่ใช่กลุ่มที่เราสามารถทอดทิ้งได้นะครับเพราะว่าบางคนก็เมื่อได้ดูข่าวสารซ้ำๆก็อาจจะมีอาการที่บางทีอาจจะแทบไม่แตกต่างเลยกับคนที่เห็นเหตุการณ์ต่อหน้านะครับอาการที่จะปรากฏได้ก็ตั้งแต่ มีอารมณ์มีความหวาดกลัวมีความวิตกกังวลทั่วๆไปนะครับแต่บางคนที่มีอาการรุนแรงมากขึ้นอาจจะมีถึงขั้นมีอาการผวามีอาการนอนไม่หลับมีรับประทานอาหารไม่ได้หรือพัฒนาขึ้นเป็นอาการที่รุนแรงมากขึ้นไม่สามารถปรับตัวหรือใช้ชีวิตตามปกติได้นะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องเฝ้าระวังไว้ก็กลุ่มที่ใกล้ชิดครับกรมสุขภาพจิตแน่นอนครับก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อยู่ตอนนี้เพื่อเข้าถึงญาติเพื่อเข้าถึงผู้ที่รับบาดเจ็บส่วนประชาชนทั่วไปก็อาจจะต้องตามที่กรมสุขภาพจิตได้บอกนะครับก็คงต้องอาศัยพี่น้องประชาชนช่วยกันดูแลสอดส่องคนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ครับ
3: ค่ะคุณหมอคะอย่างที่คุณหมอบอกว่ากลุ่มที่ใกล้ชิดแล้วก็ญาติก็จะมีกลุ่มนึงที่ไปตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์อยู่ก็คือไปเก็บ DNA แล้วก็กำลังรอผลอยู่ซึ่งบีบคั้นหัวใจกันมากเลยอันนี้จะมีการจัดทีมเฉพาะเพื่อไปดูแลตรงส่วนนี้ด้วยไหมคะ
24: ครับใช่ครับทีมนี้คือทีมของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์แล้วก็ทีมสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาครับหลายเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับแล้วก็อย่างย้อนกลับไปตอนช่วงตึกถล่มนะครับที่สถาบันนิติเวชศาสตร์เนี่ยจะต้องมีการทำงานอย่างใกล้ชิดกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับตรงนี้เองก็จะมีการร้องขอหน่วยงานด้านสุขภาพจิตเนี่ยเพื่อไปทำงานร่วมกันนะครับก็คือการดูแลบรรยากาศการรับร่างนะครับของญาติเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นบรรยากาศที่หดหู่อยู่แล้วล่ะนะครับทุกคนจะเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจจะมีคนที่พอรับมือได้แล้วก็จะมีคนที่ไม่สามารถรับมือกับความสูญเสียได้นะครับตรงนี้ถ้าเราปล่อยปละละเลยให้เขากลับไปด้วยสภาพอารมณ์แบบนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมามันก็สูงนะครับเพราะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องราวที่ไม่คาดฝันแล้วก็เกิดขึ้นอย่างกระทันหันทันทีนะครับเนี่ยเราก็ได้ประสานทีมงานไปแล้วนะครับตรงนี้ก็เมื่อมีการทยอยรับร่างเนี่ยก็จะมีการทำงานควบคู่กันไปด้วยครับ
3: ค่ะคุณหมอคะอย่างที่ก่อนหน้านี้คือท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้ได้รับผลกระทบด้วยแล้วก็ท่านก็บอกว่ามีบางท่านที่เริ่มที่จะมีอาการ PTSD แล้วในส่วนของการดูแลสุขภาพจิตที่ทางกรมสุขภาพจิตเข้าไปช่วยสนับสนุนตรงนี้ค่ะนอกจากระยะสั้นในระยะฉุกเฉินที่เราดูแลกันแล้วระยะยาวเราจะมีแผนในการดูแลเยียวยายังไงเพื่อที่จะไม่ให้เกิด PTSD อันนี้ต่อเนื่องต่อไปด้วยไหมคะ
24: ครับก็นี้ก็เป็นวิสัยทัศน์ของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ท่านอาจจะเคยมีประสบการณ์ดูแลเรื่องสาธารณสุขนะครับท่านก็จะทราบดีว่าในหลายๆวิกฤตเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตตามมาอาจจะยังไม่เห็นทันทีนะครับตรงนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์เองนะครับรวมถึงท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิตท่านนายแพทย์กิติศักดิ์เนี่ยท่านให้ความสำคัญเรื่องนี้มากแล้วก็บอกว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุแบบนี้เราไม่สามารถปล่อยปละละเลยได้นะครับอย่าดูแลแค่เรื่องทางกายอย่างเดียวแต่ทางใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เขาหรือครอบครัวเขากลับมาใช้ชีวิตได้ระยะถัดจากนี้เนี่ยเราก็ต้องดูครับเช่นในระยะสั้นก็คือช่วง72ชั่วโมงถึง2สัปดาห์นะครับรวมถึงระยะกลางเนี่ย2สัปดาห์ขึ้นไปจนถึงช่วงประมาณ 2-3 เดือนช่วงนี้ก็เป็นอีกช่วงนึงครับที่จะต้องติดตามภาวะหลายๆภาวะที่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีนะครับเช่นปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียดหรือ acute stress disorder นะครับหรือบางทีก็จะเป็น PTSD ที่รู้จักนะครับโรคภาวะเครียดภายหลังภัยอันตรายอาการอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีใน 2-3 วันแรกนะครับแต่อาการอาจจะหายไปดูเหมือนปกติแล้วผ่านไปประมาณสัก2เดือน3เดือนแล้วอยู่ๆก็เกิดอาการขึ้นมาตรงนี้ก็มีโอกาสได้เช่นเดียวกันครับต้องอาศัยญาตินะครับในการสอดส่องมองหาว่าอาจจะมีบางคนที่มีอาการอยู่ๆก็มีการผวาผวาเดินผ่านทางรถไฟแล้วก็รู้สึกกลัวไม่กล้าขับรถข้ามทางรถไฟหรือได้ยินเสียงที่คล้ายๆหวูดรถไฟหรือเสียงคล้ายๆรางรถไฟแล้วก็มีอาการผวาทั้งที่จริงๆตัวเองไม่ได้อยู่ในสถานการณ์แบบนั้นอาการแบบนี้เนี่ยจะเป็นตัวบอกครับว่าเขาอาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพจิตบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้นะครับอย่าไปมองอย่างเดียวว่าคนนั้นต้องอยู่ในเหตุการณ์ครับอาจจะเป็นใครสักคนนึงที่ช่วงนี้ตามข่าวอย่างใกล้ชิดดูข่าวตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีอาการครับแต่ผ่านไป 1-2 เดือนแล้วอยู่ๆมีอาการเหตุการณ์แบบนี้ก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันครับตรงนี้กรมสุขภาพจิตเองถ้าเกิดเป็นคนที่อยู่ใกล้เหตุการณ์ก็ยังจะติดตามต่อเนื่องครับได้รับมอบหมายมีการติดตามต่อเนื่องแต่ถ้าเกิดเป็นพี่น้องประชาชนเองกรมสุขภาพจิตก็จะทำการสื่อสารครับเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ไปแล้วเราก็จะมาร์ควันไว้ครับแล้วเราก็จะบอกว่าใน 2-3 เดือนข้างหน้าเราก็จะมีการให้ความรู้กับประชาชนนะครับเรื่องเกี่ยวกับโรคต่างๆนะครับที่อาจจะเกิดตามหลังมาได้ครับตรงนี้เราก็ไม่ทิ้งสำหรับใครที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตจากเหตุการณ์นี้ครับเราก็เปิดช่องทางสายด่วนสุขภาพจิต1323ซึ่งสามารถโทรฟรีได้ตลอด24ชั่วโมงครับตรงนี้เราก็สแตนด์บายเพื่อรับเหตุการณ์นี้อยู่ครับหรือบางคนไม่อยากโทรอยากเดินไปที่โรงพยาบาลเลยตรงนี้ก็สามารถประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้เช่นเดียวกันครับเพื่อทำนัดแล้วก็ให้เข้ามาดูแลได้อย่างรวดเร็วจากเหตุการณ์นี้ครับ
3: ดูแลกันครบตั้งแต่เกิดเหตุการณ์แล้วก็จะต่อเนื่องไปจนกว่าจะรู้สึกว่ามันเข้าสู่ภาวะปกติสุดท้ายนี้คุณหมอมีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปถึงพี่น้องประชาชนที่รับฟังข่าวไหมคะเพราะว่าบางคนก็ไม่ใช่แค่คนรับฟังข่าวหรอกแต่ว่าสื่อมวลชนก็คือตีข่าวกันแบบกระหน่ำมากอาจารย์มีข้อแนะนำในเรื่องนี้เพื่อไม่ให้เกิดแบบความเครียดสะสมเป็นหมู่มากไหมคะ
24: สิ่งที่ทุกคนทำได้คือทุกคนก็เป็นสื่อคนหนึ่งนะครับเรามีบทบาทในการที่จะแชร์ข้อมูลข่าวสารเราจะอ่านข้อมูลข่าวสารนะครับแต่เราก็อาจจะมีส่วนร่วมในการที่แชร์ความรุนแรงออกไปด้วยนะครับในเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนความเป็นจริงก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเราจะต้องมาเรียนรู้จากเหตุการณ์นี้ไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ซ้ำแต่การเรียนรู้เหตุการณ์นี้ไม่จำเป็นต้องแชร์ภาพที่มีความรุนแรงหรือภาพที่มีผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงครับเพราะนอกจากจะเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแล้วเนี่ยมันยังเป็นการสร้างความรุนแรงผลิตซ้ำความรุนแรงในสังคมนะครับให้คนที่กำลังรู้สึกแย่อยู่เราเองอาจจะไม่รู้สึกอะไรตอนที่เราแชร์ไปแต่ว่าคนที่กำลังมีปัญหาด้านสุขภาพจิตอยู่หรือคนที่กำลังรู้สึกแย่หรืออาจจะเคยมีครอบครัวที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์คล้ายๆกันแบบนี้เขาอาจจะได้รับผลกระทบที่รุนแรงครับเพราะฉะนั้นเราจะแชร์ข้อมูลออกไปหรือทำอะไรเนี่ยก็อยากให้นึกถึงใจคนอื่นด้วยครับส่วนตัวเราเองก็หมั่นติดตามใจตัวเองอย่างสม่ำเสมอครับข่าวมันเกิดขึ้นแล้วไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วครับไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งดูข่าวหรือภาพซ้ำๆเดิมตลอดเวลาครับลองเอาเวลาที่เหลือมาพิจารณาหาทางแก้ฝึกวินัยจราจรของตัวเองนะครับแล้วก็หลบเลี่ยงเหตุการณ์ที่จะเป็นอันตรายต่อตัวเองในอนาคตผมว่าก็จะทำให้ทั้งสุขภาพใจดีขึ้นแล้วเราก็ปลอดภัยจากเหตุการณ์แบบนี้รวมถึงคนรอบข้างก็จะปลอดภัยด้วยครับ
3: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนายแพทย์วรโชติพิทยสุนนท์โฆษกกรมสุขภาพจิตที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
24: ขอบคุณครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: ท่านผู้ฟังคะการลดภาระค่าใช้จ่ายถือเป็นทางเลือกสำคัญของผู้ปกครองในช่วงเปิดภาคเรียนที่สินค้าจำเป็นปรับราคาเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจและร้านค้าก็ปรับการสต๊อกของให้สอดคล้องกับยอดขายรัฐบาลจึงเตรียมออกมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเข้ามาช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
5: การซื้อเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนก่อนเปิดภาคเรียนปีนี้แตกต่างไปจากเดิมด้วยผู้ปกครองบางส่วนรัดเข็มขัดมากขึ้นท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่เงินในกระเป๋าสวนทางกับค่าครองชีพในชีวิตประจำวันแม้ร้านขายชุดนักเรียนยังคงตรึงราคาแต่ยอดขายก็ลดลงจากปีก่อนโดยนางสาวนิธิประภาลิ้มรทีพงศ์เจ้าของร้านธนบุรีศึกษาย่านวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครระบุว่ายอดขายปีนี้ลดลงจากปีก่อนประมาณร้อยละ10จากสภาวะเศรษฐกิจผู้ปกครองตัดสินใจให้บุตรหลานใช้เครื่องแบบอุปกรณ์การเรียนเดิมที่มีอยู่แล้วบางรายก็ซื้อแค่เสื้อนักเรียนเท่านั้นไม่ซื้อทั้งชุดเหมือนที่ผ่านมาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายทางร้านจึงต้องปรับการสต๊อกสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับยอดขายเน้นการสั่งมาเติมไม่กักตุนขณะที่ราคาเครื่องแบบนักเรียนยังเท่ากับปีก่อนเนื่องจากต้นทุนสินค้ายังไม่มีการปรับขึ้นราคาเว้นแต่จำพวกเครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียนที่เป็นพลาสติกที่ต้นทุนปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ10ถึง15แต่ทางร้านก็ยังขายราคาเดิมแม้กำไรจะลดลง
7: ปีนี้น่าจะลดลงกว่าปีที่แล้วประมาณ 5-10% ก็1ก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจด้วยแล้วก็2ก็คือผู้ปกครองใช้จำเป็นชุดนักเรียนนะคะเขาก็จะใช้ชุดเดิมของปีแล้วที่ยังใส่ได้อยู่เขาก็ยังเป็นชุดเดิมอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีวางแผนใหม่ก็จะเป็นสต๊อกน้อยลงเราก็จะสั่งแค่ถ้าของหมดก็ทยอยสั่งมาเรื่อยๆเช่าเสื้อผ้ายังเป็นราคาเดิมอยู่ค่ะสินค้าอื่นก็มีบ้างที่ต้นทุนสูงขึ้นแล้วก็มีปรับราคาไปบางส่วนแล้วก็ถ้าเป็นสินค้าไหนที่ต้นทุนสูงขึ้นแต่ยังขายราคาเดิมได้แล้วก็ยังเป็นราคาเดิมอยู
5: ่ยอดขายของเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนที่ลดลงสะท้อนภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวภาครัฐจึงเตรียมออกมาตรการไทยช่วยไทยพลัสส่งวงเงินให้คนละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา4เดือนใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่งพลัสและเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็น 1,000 บาทต่อเดือน โดยนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมองว่าไทยช่วยไทยพลัสจะทำให้เกิดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจประมาณ 200,000 ล้านบาทภายในระยะเวลา4เดือนและช่วยให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP เติบโตได้ตามเป้าหมายในกรอบร้อยละ 1.5-2
6: ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็น่าจะหนุนนำให้เศรษฐกิจขยายตัวอยู่ในกรอบประมาณ 0.2-3% เพิ่มเติมจากเดิมการที่สถานการณ์คลายตัวเร็วและก็การที่รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเนี่ยเรามีมุมมองว่าเศรษฐกิจไทยมีโอกาสสูงนะครับที่จะเติบโตในกรอบ 1.5-2% ดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะผ่านพ้นสถานการณ์ไปได้และก็คลายตัวลงแต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกนะครับซึ่งก็คาดว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่อาจจะเห็นชัดเจนขึ้นอาจจะอยู่ในช่วงของปลายไตรมาส3หลังจากที่ประคองสถานการณ์ในช่วง4เดือนจากการใช้จ่ายคือมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาและก็กันยา
5: แม้มาตรการไทยช่วยไทยพลัสอาจไม่ช่วยลดอัตราเงินเฟ้อโดยตรงแต่ก็เป็นหนึ่งความหวังของประชาชนที่รอให้ภาครัฐเข้ามาช่วยพยุงรายจ่ายในครัวเรือนบรรเทาค่าครองชีพในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเพิ่มยอดขายแก่ร้านค้ารายย่อยและทำให้กิจการของพวกเขายังคงเดินหน้าต่อไปได้นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: ท่านผู้ฟังครับกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ18หน่วยงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนปลอดภัยอุ่นใจในพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษารายละเอียดติดตามได้ในช่วงของเคาะข่าวเล่าประเด็นครับ
8: เคาะข่าวเล่าประเด็น
9: การสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในสถานศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพกระทรวงศึกษาธิการจึงขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ร่วมกับ18หน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายภายใต้โครงการโรงเรียนปลอดภัยอุ่นใจในพื้นที่สร้างสรรค์มุ่งให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ที่เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตและเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าการบูรณาการความร่วมมือครั้งนี้มุ่งสร้างระบบนิเวศทางการศึกษาที่ปลอดภัยรอบด้านโดยได้รับความร่วมมือจาก13กระทรวงและ5องค์กรหลักทั้งด้านสาธารณสุขยุติธรรมดิจิทัลและความปลอดภัยเพื่อร่วมกันรับมือความท้าทายของสังคมปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดสุขภาพจิตและภัยออนไลน์ที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนพร้อมกันนี้ยังได้วางระบบ EduSafe School ในรูปแบบช็อตคัทบนโทรศัพท์มือถือใช้งานได้ทั้งครูและนักเรียนโดยเชื่อมต่อกับ Google Earth เมื่อกดใช้งานผู้ใช้สามารถบันทึกเสียงแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือก่อนที่ระบบจะส่งข้อมูลไปยังภาคส่วนที่รับผิดชอบโดยอัตโนมัติตลอด24ชั่วโมง
10: ที่สำคัญก็คือการสร้างพื้นที่ให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยเป็นพื้นที่ที่สร้างสรรค์และสามารถให้เด็กได้ใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุขนะครับอันนี้เป็นเป้าหมายหลักที่เราสำคัญเราจะมีการวิธีการแนะนำการใช้งานด้วยเรียกว่า EduSafe School ก็คือโรงเรียนปลอดภัยให้เกิดขึ้นเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันคุณทุกหน่วยงานที่เล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยในชีวิตเด็กไทยทุกคนพอเราเข้าไปในตัวระบบเนี่ยระบบมันจะเชื่อมกับ Google Earth หลังจากเชื่อมเสร็จเรียบร้อยระบบก็จะให้เราบันทึกเสียงว่าเราต้องการความช่วยเหลือด้านอะไรนะครับหลังจากนั้นแล้วก็จะมีการช่วยเหลือและศูนย์นี้เป็นศูนย์24ชั่วโมง
9: นอกจากระบบ EduSafe School แล้วกระทรวงศึกษาธิการยังได้จัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพเพื่อดูแลนักเรียนที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านร่างกายและจิตใจโดยร่วมกับนักจิตวิทยาและนักกฎหมายในลักษณะ One Stop Service แบบครบวงจรพร้อมรับดูแลทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิความรุนแรงปัญหาสุขภาพจิตตลอดจนภัยออนไลน์และอาชญากรรมไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบัน
10: เรายังมีศูนย์พิทักษ์สิทธิ์อีกนะครับที่เราตั้งขึ้นมาเด็กถูกทำร้ายจิตใจแจ้งเข้ามาก็มีนักจิตวิทยานักกฎหมายเข้าไปอีกเรียกว่าค่อนข้างจะเป็นเหมือน one stop service จะค่อนข้างจะครบวงจรใช่ๆมันจะขึ้น SOS แล้วก็กดใน SOS
9: การผนึกกำลังครั้งนี้จึงเป็นคำตอบที่ชัดเจนว่ากระทรวงศึกษาธิการไม่ได้มองความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นเพียงภารกิจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหากแต่เป็นเป้าหมายร่วมที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขับเคลื่อนทั้งด้านสุขภาพกฎหมายความปลอดภัยทางดิจิทัลและการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ในสถานศึกษาเพื่อให้โรงเรียนกลายเป็นพื้นที่ที่เด็กทุกคนสามารถเรียนรู้เติบโตและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและมั่นใจอย่างแท้จริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
8: Thank you.
11: บางครั้งการจ่ายเงินสินบนจำนวนน้อยๆในวันนี้อาจทำลายอนาคตทั้งชีวิตของเราได้
12: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิพึ่งบ่งนะครับนักวิชาการสื่อสารและการเมืองครับผมเคยเจอสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและก็ได้ยินจากนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้วยนะเวลาเราจะไปยื่นขอใบอนุญาตหรือไปขอต่ออนุญาตอะไรต่างๆถ้าจะได้รับความสะดวกต้องมีการจ่ายพิเศษเป็นการจ่ายใต้โต๊ะกันการประมูลสัมปทานมักจะถูกเรียกรับใต้โต๊ะสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องทำคือหลีกเลี่ยงปฏิเสธโดยเด็ดขาดต้องทำตัวเองให้ถูกต้องสะอาดตั้งแต่ต้นเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงนะครับ
11: เมื่อเราปฏิเสธสินบนเรากำลังเลือกอนาคตที่มั่นคงกว่าและกำลังส่งเสียงบอกสังคมว่าความซื่อสัตย์มีค่าเสมอส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลย้ำความสำคัญของการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและอาวุธสงครามอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนหลังพบชาวต่างชาติครอบครองอาวุธปืนและอาวุธสงครามจำนวนมากรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค
13: ่
0: ะ
13: แม้ประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนซึ่งมีการบังคับใช้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2490แต่ในปัจจุบันปัญหาการครอบครองอาวุธปืนรวมทั้งอาวุธสงครามกลับเป็นเรื่องที่น่ากังวลโดยเฉพาะกรณีของนายหมิงเฉินซันชายสัญชาติจีนที่มีคลังแสงอาวุธทั้งปืนสั้นปืนยาวระเบิด C4 ซึ่งท้าทายต่อกฎหมายคดีนี้จึงสะท้อนว่าเหตุใดอาวุธร้ายแรงเช่นนี้สามารถแอบซ่อนอยู่ในสังคมได้รวมทั้งมาตรการควบคุมของภาครัฐเข้มงวดเพียงพอแล้วหรือไม่โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกพร้อมสั่งกำชับให้มีการตรวจสอบเรื่องใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนและการใช้อาวุธอย่างเข้มงวดมากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้อาวุธตกไปอยู่ในมือของผู้ที่อาจนำไปใช้ผิดกฎหมายโดยรัฐบาลจะกำชับดูแลเรื่องอาวุธปืนและใบอนุญาตอย่างเข้มงวดเพราะรัฐบาลคำนึงว่าความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อน
14: ผมเรียนครับตอนที่ผมไปรับซื้อว่าการกระทรวงมหาดไทยผมไม่ต่อใบอนุญาตไม่ต่อใบพกนะครับวันนี้มาเป็นนายกกับดูแลทั้งตำรวจทั้งมหาดไทยทั้งกลาโหมเพราะฉะนั้นวันนี้ใบพกปืนไม่มีนะครับต้องมาเป็นก็เกือบปีแล้วเพราะฉะนั้นภายในกันยาเนี่ยใบพกที่ทุกคนมีอยู่ถือว่าหมดอายุหมดแล้วนะถ้าจะมีนะถ้ามีการอนุมัติไปตั้งแต่ปีแล้วเพราะพวกนี้มันอายุปีเดียวหลังจากนี้ไปถ้าใครไปพกพาอาวุธปืนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีหน้าที่ไม่ได้รับใบการอนุญาตเนี่ยก็ถือว่าผิดกฎหมาย
13: ขณะเดียวกันการทำงานของตำรวจในคดีนี้ก็ถูกจับตามองจากสังคมซึ่งพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเล่าว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะในด้านการข่าวส่งผลให้ในช่วงผ่านมามีการจับกุมผู้ครอบครองอาวุธปืนอย่างต่อเนื่องชี้ให้เห็นว่าภาครัฐมีการป้องกันที่เข้มงวดและไม่ใช่เพียงแค่การจับกุมผู้ครอบครองแต่เจ้าหน้าที่ยังต้องขยายผลไปถึงผู้อยู่เบื้องหลังเพื่อนำตัวมาเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย
15: คนที่จะทำก็มีวิธีการที่จะหลบเลี่ยงหาวิธีการใดๆก็ตามที่ให้รอดพ้นหูตาเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับแต่รู้ไหมครับว่าในแต่ละเคสที่จับกุมเราต้องเอาผู้ต้องชายต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงเอาร่างกายไปเสี่ยงกว่าจะสืบสวนออกมาได้แต่ละเคสไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องใช้เวลาขอพี่น้องประชาชนได้โปรดนั่งใจผลงานนี้เกิดจากตำรวจและเราเองไม่ได้หยุดนิ่งแค่นี้
13: กร ระบวนการดำเนินคดีในหมิงเฉินซันจึงเป็นบทพิสูจน์การทำงานของภาครัฐไม่ใช่เพียงการจับกุมผู้กระทำผิดแต่ยังรวมไปถึงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและการสร้างความเชื่อมั่นให้สังคมว่าจะไม่มีผู้ครอบครองอาวุธเหล่านี้จนกลายเป็นภัยคุกคามทั้งความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนในวันใดวันหนึ่งดลภาสุภรสมบัติรายงาน
16: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ตีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
3: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มั

0: หอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบังฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบังฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
0: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: จังหวัดเจียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยบ่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเจียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
1: โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านล่ะควันหนาแซ่บหูแซ่บตาไปหมดเจ้านี
0: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
1: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่พอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
0: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนกวนย้ายตี้เลย
1: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
0: แน่นแน่นแล้ว
2: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

กาะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดรวมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวไปจนถึงวันพฤหัสบดีค่ะวันนี้เราเจอกันในวันอังคารที่19เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางคลื่น FM 93.25 MHz แห่งนี้98 MHz ของกรมประชาสัมพันธ์และคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ PRD ค่ะทักทายอยู่กับเรา2คนทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะดิฉันพิมลกันเดชาชัยค่ะ
1: ผมคมสันครับวงครับ
0: ค่ะอยู่กับเรา2คนกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงหลากหลายข่าวสารยังคงนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการกันด้วยนะคะวันนี้เจอกันในวันอังคารที่สดใสไหนที่ฟังเสียงดิฉันนะสดใสมากที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างนะคะที่ไหนฝนตกหรือว่าช่วงนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างเห็นเน็ตน้อยกว่า
1: ลานวัด
0: ก็บอกกันได้นะเจ้าสำหรับ
1: ดอยสุเทพ
0: นะภัยหันเน้นน้อยกว่าลานวัดกันพ่องเล่าสู่กันฟังได้นะเจ้าถ้าวันนี้ก็เรื่องราวข่าวสารนะคะเรื่องของฝนเรื่องของฟ้าคุณผู้ฟังก็มีเรื่องของประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือค่ะฉบับนี้เป็นฉบับที่2แล้วค่ะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือในช่วงของวันที่19ถึง21พฤษภาคม2569ค่ะภาคเหนือของเราจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งด้วยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเรื่องของฝนหนักถึงหนักมากนะคะ19วันนี้นะคะเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรสุโขทัยอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์ค่ะ20พรุ่งนี้น่านตากกำแพงเพชรสุโขทัยอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะส่วนวันมะรืนนี้21พฤษภาคม2569จังหวัดน่านตากกำแพงเพชรสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะซึ่งถ้าเราดูตามเรื่องของจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเชียงใหม่เราได้รับผลกระทบวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะสำหรับพี่น้องเกษตรกรควรเตรียมเรื่องของการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็ปศุสัตว์ด้วยนะคะประกาศณวันนี้ค่ะ19พฤษภาคม2569ในช่วงเวลา 7:00 นแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนืออย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะติดตามเพราะว่าบางพื้นที่อย่างที่บอกกันค่ะก็จะมีเรื่องของฝนฟ้าคะนองมาเจาะบ้านเราดีกว่าเมื่อสักครู่พูดถึงประกาศแล้วพูดถึงสภาวะทั่วไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังเชียงใหม่บ้านเราวันนี้บ้านเฮาวันนี้ยังมีฝนฟ้าคะนองนะคุณผู้ฟังร้อยละ40ของพื้นที่เลยเนอมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยค่ะอุณหภูมิต่ำสุด26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสค่ะวันนี้เรื่องของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมในพื้นที่บ้านเราจังหวัดเชียงใหม่3ระดับค่ะคุณนะคะไม่มีฝนเลยก็คือ0มิลลิเมตรนะคะ
1: ไปตังปะได้สะเก็ด
0: ที่อำเภอสันกำแพงค่ะแล้วก็สันทรายนะคะแม่ออนดอยสะเก็ดมามีฝนเจ้าวันนี้ป้าวนะคะแล้วก็อำเภอชัยปราการค่ะส่วนในพื้นที่ที่มีฝนอยู่ในระดับ1มิลลิเมตรจนถึง35มิลลิเมตรนั่นก็คือฝนเล็กน้อยค่ะก็ ด้อยเตาฮอดจอมทองแม่แจ่มกัลยาณิวัฒนาแม่วางเสมิงดอยหล่อสันป่าตองสารพีหางดงอำเภอเมืองเชียงใหม่แม่ริมนะคะแล้วก็แม่แตงเชียงดาวเวียงแหงฝางและอำเภอแม่อายค่ะส่วนอีกหนึ่งพื้นที่เดียวเท่านั้นวันนี้ฝนปานกลางนะคะอยู่ที่ประมาณ35 ถึง 65 มิลลิเมตรอมก๋อยที่เดียวเลยค่ะวันนี้นะคะคาดหมายปริมาณฝนสะสม3ระดับแจ้งครบแล้วเจ้าค่ะ
1: ครับซึ่งตลอดทั้งสัปดาห์นะครับตลอดทั้งสัปดาห์เรามีฝนตกทุกวันนะครับแล้วก็ยังคงเดิมนะครับอยู่ที่วันพฤหัสศุกร์และเสาร์นี้นะครับที่จะมีฝนเยอะกว่าเพื่อนเลยนะครับคือ170 180แล้วก็170นะครับขยับอยู่ในช่วงนี้แต่วันนี้ฝนน้อยอย่างพี่เอบอกไปนะครับอากาศค่อนข้างร้อนนะครับช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์เมื่อวานนี้ก็ร้อน
0: ร้อนมากค่ะเมื่อวานร้อนมาก
1: นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยขนาดผมไปติดตามทําข่าวเนี่ยในเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเองเนี่ยแอร์ยังเอาไม่อยู่อะร้อน
0: มากช่วงนี้ร้อนจริงๆค่ะคุณผู้ฟ
1: ัง ช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะประกาศเข้าสู่ช่วงฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วก็มีฝนตกทุกวันแต่ว่ากลางวันเนี่ยถ้ามีฝนอากาศค่อนข้างร้อนระมัดระวังเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรลมแดด
0: ฮิสโตรกด้วย
1: ฮิสโตรกนะลมแดดด้วยนะครับช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนก็สำหรับใดที่อาจจะทำงานกลางแจ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเกษตรกรเองหรือว่าท่านที่กรรมกรผู้ใช้แรงงานนะครับช่วงนี้นะครับถ้าออกแดดเป็นเวลานานๆก็จิบน้ำบ่อยๆนะครับแล้วก็หาที่พักบ้างนะครับช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรก็น่าจะลงมือในการเตรียมข้าวกล้าในนาที่จะเพาะปลูกกันนะครับช่วงนี้ฝนตกในหลายพื้นที่แล้วนะครับ
0: ต้องบอกว่าไม่ต้องรอให้หิวน้ำนะคุณไม่ต้องรอให้หิวไม่ต้องรอให้กระหายนะคะจิบไปเรื่อยๆวันนี้แอบไปดูเรื่องของค่าคุณภาพอากาศฟ้า เป็นส่วนใหญ่ทั้งประเทศเลยค่ะ เห็นมีสีเหลืองอยู่จุดเดียวน่าจะเป็นภาคเหนือตอนล่างค่ะคุณผู้ฟังเข้าไปแอบเอาภาคเหนือตอนบนขออภัยค่ะ ที่ตำบลเวียงอำเภอเมืองค่ะจังหวัดน่านนะคะค่าคุณภาพอากาศปานกลางค่ะ AQI52 PM 2.5 อยู่ที่ 25.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะส่วนที่เหลือก็ฟ้าและก็เขียวนะคะโอ้โหสวยงามมากนะในช่วงนี้ค่าคุณภาพอากาศอย่างที่บอกกันคุณผู้ฟังอากาศร้อนนะใจร่มๆอย่าร้อนไปตามอากาศนะคะดูเรื่องฝนสักนิดนึงเมื่อสักครู่ดิฉันเห็นนะคะเรดาร์ลำพูนค่ะในช่วงของ7 นาฬิกาตรวจในเรื่องของฝนนะคะเจอกลุ่มฝนแบบฝนโปรยกำลังอ่อนค่ะแถวจังหวัดลำปางนะคะที่อำเภอสบปาบแล้วก็อำเภอเกาะคาค่ะเชียงใหม่บ้านเรายังไม่มีฝนนะคะแต่ว่าลาสาไม่ได้นะคุณผู้ฟังต้องบอกแบบนี้เลยลาสาไม่ได้จริงๆเพราะว่ามีเรื่องของการแจ้งเตือนเรื่องของฝนฟ้าค่ะอ่ะทักทายคุณผู้ฟังสักนิดนึงโอ้ก่อนไปทักทายคุณขายครัววันนี้วันสุดท้ายแล้วเน
1: า
0: ะ
1: วันนี้เป็นสุดท้ายแล้วเรื่องของใส่คันดอก
0: แม่
1: วันนี้วันที่19นะครับวันนี้เป็นวันออกแล้วนะครับเพราะว่า8ข้าว9ออกนะครับเข้าสู่ถ้าพรุ่งนี้ก็จะเป็นเดือน9นะครับ
0: พรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ก็คือมีพิธีออกแล้วล่ะค่ะวันนี้ก็คือวันสุดท้ายแล้ว
1: ใส่ได้เขาบอกเมื่อคืนค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยคนเยอะมากนะครับค่ำคืนที่ผ่านมาคนเยอะมากแล้วก็คาดว่าคืนนี้คนก็จะเยอะเช่นกันเพราะว่าก็เปิดให้ใส่คันดอกกันตั้งแต่เช้าตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนนะครับวันนี้วันสุดท้ายนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปใครที่ยังขาดคู่ไปหาคู่ได
0: ้แบบต้องมีคู่ก็ได้เจ้า
1: แต่ที่ถ้าไปที่นี่เนี่ยบอกเลยว่าอิ่มใจอิ่มบุญเห
0: ็
1: นในเพจ Facebook ของท่านพระครูออสนะมีผักผลไม้นะครับแจกนะครับติดไม้ติดมือกลับไปทำกับข้าวด้วยนะครับได้ทั้งอิ่มบุญนะแล้วก็อิ่มท้องนะครับ
0: นะคะทักทายคุณผู้ฟังสักนิดนึงในช่วงแรกของรายการค่ะคุณสิรินันท์ทักทายเรามาค่ะบอกว่าสวัสดีวันอังคารค่ะเช้านี้อากาศร้อนค่ะอากาศร้อนจริงๆค่ะคุณผู้ฟังเช้านี้ในช่วงนี้มีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงเนาะต ื่นเช้ามาช่วงแบบอาบน้ำเสร็จแต่งตัวปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้สึกถึงความชื้นของเหงื่อบริเวณใบหน้าแต่ว่าเช้า 2-3 วัน4วันย้อนหลังกลับไปในช่วงประมาณพฤหัสศุกร์ที่ผ่านมาจนถึงช่วงเนี้ยค่ะมีความรู้สึกว่าเวลาแต่งหน้าเนี่ยจะต้องเปิดพัดลมปกติไม่ค่อยเปิดนะคุณแต่ว่าแบบโหร้อนมากอันนี้คือแบบซึมซับได้จากความรู้สึกส่วนตัวเลยนะคะ
1: น่าจะร้อนอบอ้าวในช่วงเช้านะครับ
0: ใช่คุณชรินันท์ส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณพงศักดิ์ทักทายเรามาว่าดีครับ2คนเสียงดีนะคะน้องต้นน้ำปรมินทักทายเรามาเป็นสติกเกอร์รูปหัวใจเช่นเดียวกับคุณพงศักดิ์ค่ะคุณเฉาะฉลาดบอกว่าสวัสดีครับตอนเช้าครับยินดีจังเลยฝนจะตกแล้วอันนี้มีการคาดหมายนะคะว่าจะตกแต่ตกหรือเปล่าเนี่ยตอบไม่ได้เลยจริงๆเราก็ส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะลุงแป๊ะค่ะลุงแป๊ะบอกว่าสวัสดียามเช้าครับดีเจทั้งสองเช้านี้เนี่ยแดดแผ่นแรกเลยคุณตีแม่แตงแล้วเจ้าแดดแผ่นแรกเลยวันนั้นไปแม่แตงก็แดดแผ่นแรกเหมือนกันเมื่อวันนั้นเจอคุณเอ๋ตัวเป็นๆที่เขื่อนแม่งาดคุณคมสารวันนั้นใช่คนที่ใส่แว่นตาไหมครับ
1: ใช่ค่ะใช่ครับ
0: เราจะใส่เสื้อกลักที่เป็นเสื้อกรมประชาสัมพันธ์เหมือนกันนะคะใช่ค่ะเมื่อวันก่อนก็ไม่ได้ทักทายลุงแป๊ดีนะคะต้องขออภัยด้วยจริงๆเพราะว่ากำลังรีบที่จะพิมพ์สิ่งที่ฟังมาเดี๋ยวกลัวลืม
1: ถ้าเจอแล้วทักได้เลย
0: ทักได้ค่ะทักเราได้เลยนะคะคุณสุคนค่ะสวัสดีเจ้าสันปะตองอากาศบดคลึมๆเจ้านะคะคุณโสพลสวัสดีครับข่าวมองเชียงใหม่ทุกท่านครับแม่ริมแดดร้อนแล้วครับร้อนทุกที่เลยค่ะคุณโสพลร้อนทุกที่เลยต้องบอกแบบนี้นะคะแล้วก็ส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะคุณนึกค่ะบอกว่าและอารุณสวัสดิ์ครับแน่โอ้โหวันนี้มันอย่างมาแจ่มแจ้งแจ๋ขนาดพอไปตังวัดพระธาตุดอยสุเทพชัดมากหันเสาส่งสัญญาณหันพระน้อยยืนอู้กันตีบันไดชัดขนาดยังบอกว่าเตื้อเลยครับมีสุขทุกคนนะครับ นี่ถึงขั้นเห็นเสาส่งสัญญาณสวทเลยอ่ะควรนะเห็นเสาส่งสัญญาณ NBT และสวทด้วยนะคะเดี๋ยวนะคะคุณชาชันบอกว่าพี่ดีเจผู้ชายเสียงเบามากพี่ดีเจ
1: เสียงเบาใช่ไหมฮะตอนนี้
0: เส
1: ีย
0: งเบาอ่ะดิฉัน
1: ข
0: ยับ
1: ขึ้นอีกสักหน่อยนะครับ
0: ดิฉันก็ปรับขึ้นให้
1: ด
0: ัง
1: ชัดเจนหรือยังเอ่ย
0: นะคะ
1: ครับ
0: ขอบพระคุณมากๆค่ะคุณสุรินนะคะส่งสติกเกอร์กระจายเสียงมาให้เราคุณสุภชัยสวัสดีครับสุขสันต์วันอังคารครับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับแล้วก็ส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณสุรินบอกว่าสวัสดีมีความสุขยามเช้าครับทุกท่านนครศรีธรรมราชเช้านี้มืดฝนมากๆตกตั้งแต่เช้ามืดตอนนี้ตกกระปิบกระปอยครับอย่างเราก็ตกแบบว่าปิ๊บ
1: คนตกปิ๊บนะครับสับของพี่เอมาแล้ว
0: แล้วก็คุณป้าพันนีค่ะหวัดดีเจ้าหนุ่มสาวพิธีกรวันเกิดวันนั้นงามงามหล่อหายไปไหนเอาพิธีกรบะลอบะงามมาออกขายครัวอย่างพ่องหนุ่มบะอู้เมืองแต่
1: อ้าวันนั้นเป็นน้องแจงหรือเปล่าครับ
0: เป็นน้องแจงค่ะพิธีกรเป็นน้องแจงนะอลิสา
1: อ๋อพวกเราก็วิ่งไปวิ่งมาแหละครับวันนั้น
0: ใช่เราวิ่งไปวิ่งมานะคะ
1: เสร็จแล้วแขกฮะวันนั้น
0: คุณค่อยเรารับแขกค่ะ คุณตายค่ะคุณตายบอกว่าสวัสดีดีเจทั้งสองท่านทีมงานและทุกท่านเจ้านี้แดดดีแต่ว่าไปใส่ขันดอกกลางวันก็ได้บรรยากาศอีกแบบเจ้าแดดจัดแต่ว่าปิ๊กมาบ่ายๆแดดดีต้องพักเจ้ากินยากันนะครับกำเมืองเปิ้นฮ้องกั้งกาน่อคือคน
1: กั้งจะบอกว่าไงดีกั้งอะ
0: ดิฉันเข้าใจคำว่ากั้งดิฉันเข้าใจนะคะ
1: รีบจะบอกว่ารีบ
0: มันก็ไม่ใช่ไม่คุณกั้งแบบเหมือนแบบนึกถึงแล้วแบบพูดออกมาใช่ป่ะดิฉันเข้าใจถูกไหม
1: แล้วทหารตัวช่วยฮะ
0: แล้วก็บอกว่าต ิ้นหองกั้งกันเนาะเจ้าดีนอบ่เป็นหยังไปทำบุญได้บุญเพราะแดดจัดดูแลปรับสภาพร่างกายของเฮาเองก็ปลอดภัยเจ้าไปทำบุญปิ๊กมาหายแข้งหายปวดแข้งปวดขาเมื่อยเจ้าอาจจะเป็นเพราะเราไปทำบุญส่งถึงฮือสภาพร่างกายเฮาสุขภาพดีนะเจ้ากลางวันคนบ่นักเท่าใดเลือกตามสะดวกเจ้านะคะแล้วก็บอกว่าช่วยแชร์อย่างที่บอกกันช่วงเช้าช่วงสายช่วงบ่าย
1: อาจจะ
0: ไม่เยอะใช่ค่ะนะคะก็อาจจะเยอะในช่วงค่ำๆนะคะดิฉันขออนุญาตรีเฟซอีกรอบน
1: ึงให้ปวดแข้งปวดขาเพราะว่าเมื่อวานจำได้ว่าคุณตายบอกว่าจะไปเสกขันดอกกับเพื่อน
0: ๆ
1: น่าจะไปเดินนะครับเมื่อวานน่าจะไปเดินนะก็นี่แหละจะได้แบบออกกำลังกายไปด้วยนะครับคุยกันเพลินๆกับเพื่อนๆนะฮะไปใส่ขันดอกนะเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็วันนี้อย่างที่บอกไปขายครัวไปแล้วนะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ไปนะอยู่พื้นที่ใกล้เคียงในเชียงใหม่หรือว่าสามารถที่จะเดินทางมาได้ก็อากาศดีเลยแหละนะครับช่วงนี้ตั้งแต่งานใส่ขันดอกมาก็ฝนก็ไม่ค่อยตกมากเท่าไหร่นะครับอย่างเมื่อวานก็ไม่ตกนะครับมีแต่ลมนะฮะถึงเที่ยงคืนนะท่านใดยังทันนะฮะท่านใดที่ยังไม่ได้มาได้นะครับ
0: ค่ะก็อีกหนึ่งวันนะคะสำหรับในส่วนของงานประเพณีใส่ขันดอกบดีลืมนำบดีลืมที่จะนำสวยดอกนะเจ้าสวยนี่ไม่ใช่ดอกงามนะเป็นของกรวยดอก
1: กรวยดอกไม้
0: นอกนะคะกรวยดอกไม้นะคะมาใส่ขันดอกด้วยเพื่อความสวยงามค่ะคุณผู้ฟังเราไปติดตามข่าวสารในช่วงสิ่งดีๆจาก PEA กันก่อนดีกว่าไหมคุณ
1: ครับผม
0: ดิฉันก็จะขายครัวไปเรื่อยๆหันหาครัวขายแล้วตอนนี้นะคะดิฉันสิ่งดีๆจาก PEA สำหรับวันนี้ค่ะ
2: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: สำหรับสิ่งดีๆจาก PEA วันนี้นะครับ PEA มาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับเตรียมรับมือฝนตกหนักและฝนตกหนักมากนะครับช่วงนี้นะครับหลายพื้นที่อาจจะมีฝนตกถึงฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับซึ่งก็ครอบคลุมหลายพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังลมกระโชกแรงและอาจส่งผลกระทบต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าในบางพื้นที่หากพบเห็นเสาไฟฟ้าล้มสายไฟขาดหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดห้ามเข้าใกล้โดยเด็ดขาดนะครับให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทรได้ที่1129 PA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้นะครับทางด้าน PA เองเนี่ยมีข้อแนะนำนะครับเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟ้าก็คือ 1. ตรวจสอบสายไฟปลั๊กไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าขณะตัวเปียกหรือพื้นที่เปียกชื้นหากเกิดน้ำท่วมให้ยกอุปกรณ์ไฟฟ้าให้พ้นน้ำและสับเบรกเกอร์ลงหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้เสาไฟฟ้าสายไฟต้นไม้หรือป้ายขนาดใหญ่ขณะฝนตกหนักหรือลมแรงและสุดท้ายครับหากพบเห็นเสาไฟล้มสายไฟขาดหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดห้ามเข้าใกล้โดยเด็ดขาดย้ำเตือนนะครับหากพบเห็นเหตุไฟฟ้าขัดข้องโทรที่1129 PA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ก็เรื่องของ PEA ช่วงข่าวสารดีๆจาก PEA งั้นเราไปต่อด้วยเรื่องของกฎหมายใกล้ตัวกันดีกว่าค่ะกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะวันนี้เป็นเรื่องของสิทธิของเจ้าของข้อมูลเนาะแล้วก็ขอบเขตที่ถูกต้องเราลองไปติดตามรับฟังดูนะคะว่าเรื่องของสิทธิเจ้าของข้อมูลนะคะมีเรื่องเกี่ยวพันกับกฎหมายอย่างไรกันบ้างค่ะในช่วงนี้กับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

0: ายภาพหรือคลิปวิดีโอแล้วดันมีคนแปลกหน้าติดเข้ามาในกล้องด้วยแบบไม่ตั้งใจกรณีนี้ผิดกฎหมาย PDPA หรือไม่พบกับกรอบคุ้มกันความเป็นส่วนตัวเพื่อหยุดการแอบใช้หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของเราโดยไม่บอกกล่าวหรือไม่ได้รับอนุญาตได้ใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: วันนี้จะชวนมาทำความรู้จักกับกฎหมายฉบับหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั่นคือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2562หรือเรียกสั้นๆว่ากฎหมาย PDPA Personal Data Protection Act ค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการถ่ายภาพหรือถ่ายคลิปซึ่งมีภาพของบุคคลอื่นติดเข้ามาในกล้องของเราด้วยเนื่องจากภาพของบุคคลอื่นถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอย่างหนึ่งตามกฎหมายฉบับนี้เนื่องจากเมื่อเราเห็นใบหน้าของเขาอย่างชัดเจนมันจะทำให้เราสามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้แล้วการถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอแล้วติดบุคคลอื่นเช่นเวลาเราไปเที่ยวข้างนอกแล้วก็มีการถ่ายภาพหรืออัดคลิปวิดีโอติดภาพของบุคคลอื่นมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจอย่างนี้จะผิดกฎหมาย PDPA หรือไม่คำตอบคือไม่ผิดค่ะหากเก็บภาพของและวิดีโอเหล่านั้นเป็นของส่วนตัวและไม่ได้ทำให้ผู้อื่นเสียหายต่อไปก็มีคำถามต่อมาว่าแล้วหากภาพถ่ายหรือวิดีโอเหล่านั้นที่มีหน้าของบุคคลอื่นติดมาด้วยเรานำไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดียแล้วโดยที่เจ้าตัวไม่ได้ให้ความยินยอมมาก่อนจะผิดกฎหมาย PDPA หรือไม่คำตอบก็คือว่าเราโพสต์ได้ค่ะหากว่าภาพหรือข้อมูลส่วนตัวแบบนั้นเราไม่ได้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือนำไปใช้ให้เกิดความเสียหายกับบุคคลเหล่านั้นแต่บุคคลเหล่านั้นก็สามารถที่จะร้องขอให้เราลบภาพของเขาได้เช่นเดียวกันค่ะหากมีการนำภาพของคนอื่นไปตัดต่อหรือนำภาพของเขาไปใช้เผยแพร่โดยที่เขาไม่ได้ให้ความยินยอมหรือนำไปใช้หาประโยชน์ในรูปแบบต่างๆเช่นนำไปใช้ประกอบการโฆษณาไปใช้ในทางการตลาดหรือมีการนำภาพถ่ายของเขาไปหลอกลวงในรูปแบบอื่นๆจนเขาได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังหรือทำให้ได้รับความอับอายอย่างนี้จะมีความผิดตามกฎหมาย PDPA มาตรา27ซึ่งมีโทษทางอาญานะคะนอกจากนี้จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา397ซึ่งทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหายเดือดร้อนรำคาญซึ่งจะมีทั้งโทษปรับและโทษจำคุกนอกจากนี้เจ้าของข้อมูลเองก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากเราในกรณีที่ทำให้เขาได้รับความเสียหายอีกด้วยค่ะ
2: นี่ก็เป็นเรื่องของ PDPA นะคะกฎหมายกับเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลส่วนตัวนะคะซึ่งก็ต้องเรียนรู้สำหรับเรื่องของกฎหมายตัวนี้ด้วยนะคุณ PDPA ค่ะ
3: จำได้ไหมว่าช่วงหนึ่งที่กฎหมายนี้ออกใหม่ๆพี่เอตอนที่แบบอะไรนะไปถ่ายรูปในร้านเหล้าหรือสักที่หนึ่งที่แบบเซลฟี่แล้วเห็นหน้าคนอื่นอ่ะก็จะพยายามจะเอาหน้าตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาไปแปะไว้
2: ใช่นะคะก็ต้องพยายามดูเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะคะเมื่อสักครู่คุณผู้ฟังโทรมาถามเรื่องบัตรประชารัฐก็ได้บอกว่าในส่วนของโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะจะเข้าพิจารณาในคณะรัฐมนตรีวันนี้จะเข้าครม.วันนี้แหละนะคะก็จะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบด้านค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะซึ่งวันนี้ค่ะจะมีในเรื่องของการประชุมครม.ทางด้านของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้เนี่ยมีวาระที่น่าสนใจเสนอเข้ามาพิจารณาหลายเรื่องค่ะโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจซึ่งกระทรวงการคลังเสนอโครงการไทยช่วยไทย plus เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาลเน้นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นภายหลังเกิดความขัดแย้งในภาคตะวันในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการเสนอปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะรองรับการกู้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีอีก หลายเรื่องด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเติบโตของภาคธุรกิจรายใหญ่แล้วก็รายย่อยการผลักดันเศรษฐกิจใหม่เรื่องของพลังงานสะอาดโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของระบบน้ำต่างๆเดี๋ยวมีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของบัตรประชารัฐไม่ว่าจะเป็นวิธีการลงทะเบียนใหม่สำหรับผู้ที่ถือบัตรเดิมจะต้องดำเนินการอย่างไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะรอเข้าครม.ให้มีเรื่องของหลักเกณฑ์อะไรต่างๆที่ชัดเจนก่อนเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังค่ะส่วนช่วงนี้ไปตามเรื่องนี้กันสักนิดหนึ่งข่าวสารจากคปพ.ค่ะคุณ
3: คร
2: ับเรื่องของประกันภัยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจไปตามกันก่อนค่ะ
4: ช่วงข่าวสารจากคปพ.
2: ข่าวสารจากคปพ.วันนี้ค่ะต้องบอกว่าในยุคนี้ก็ยุคดิจิทัลคุณหลายๆคนก็มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของพฤติกรรมคนนะคะก็หลายๆคนจากที่เมื่อก่อนเคยอ่านหนังสือพิมพ์เดี๋ยวนี้ก็จะไม่อ่านละเมื่อก่อนอาจจะเคยดูทีวีเดี๋ยวนี้อาจจะดูน้อยลงหรืออาจจะฟังผ่านมือถือแทนค่ะซึ่งคปพ.เองเนี่ยเขาก็มีวิธีการที่จะต้องปรับเปลี่ยนตามโลกที่หมุนเร็วแบบนี้เหมือนกันนะคะเขาก็เลยมีการทำคลิปค่ะคุณเรื่องของพิทักษ์แชร์เทคนะเทคโนโลยีนั่นเองค่ะก็จะเป็นรายการใหม่ที่จะพาพวกเราเนี่ยเปิดโลกเรื่องของเทคโนโลยีประกันภัยแบบเข้าใจแบบง่ายๆอ่ะคุณแล้วก็ใช้ได้ในชีวิตประจำวันอย่างที่บอกกันค่ะโลกเปลี่ยนเร็วเรื่องของประกันภัยก็ต้องเรียนรู้ให้ทันก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ AI ในเรื่องของ InsurTech ก็คือเรื่องของประกันแบบเทคโนโลยีแอปพลิเคชันประกันภัยการซื้อประกันภัยออนไลน์หรือว่าในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆที่ช่วยการเข้าถึงความคุ้มครองเนี่ยง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็ใกล้ตัวมากขึ้นสามารถอัปเดตได้ไวเข้าใจง่ายใช้ได้จริงพร้อมที่จะแชร์เกร็ดความรู้แล้วก็เทคโนโลยีประกันภัยแบบไม่ต้องเป็นสายเทคโนโลยีอ่ะคุณก
3: ็
2: เข้าใจได้ง่ายนะคะก็พบกันสำหรับในส่วนของพิทักษ์แชร์เทคเนี่ยนะคะทุกวันศุกร์ที่1ที่3แล้วก็ที่5ของเดือนทุกช่องทางโซเชียลของสำนักงานคปพ.ค่ะคนเดี๋ยวจะเข้าไปแอบดูแล้วจะวันหลังจะมาเปิดให้ฟังนะคะ
3: ต้องไปดูก่อนใช่ไหม
2: ไปดูก่อนค่ะเพราะว่าน้องพิทักษ์เนี่ยก็จะเป็นเหมือนนกคุณนะก็พิทักษ์แชร์เทคแชร์เทคโนโลยีประกันภัยเข้าใจง่ายใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องประกันรถยนต์ประกันบ้านประกันสุขภาพมาครบเลยค่ะคุณผู้ฟัง
3: ครับ
2: นะคะอ่ะนี่ก็คือช่วงข่าวสารจากคปพ.ค่ะไปไหนต่อดีคุณ
3: ไปเรื่องนี้ละกันนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าใกล้ตัวและใกล้เข้ามาถึงแล้วนะครับจะไปเชิญชวนนะครับเชิญชวนไปร่วมงานนี่ครับสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสำรับที่แปลว่าขันโตกอะฮะนะสำรับหรือว่าอาหารนะครับขันโตกหรือว่าถาดวัจานใส่อาหารนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเอามาเป็นอาหารนะครับแต่ละชาติพันธุ์ในของล้านนานะครับใน4จังหวัดภาคเหนือนะครับเรียกว่าภาคเหนือตอนบน1นะครับภาคเหนือตอนบน1เนี่ยได้แก่จังหวัดอะไรบ้างก็คือจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปตอนต้นรายการเมื่อวานนี้ไปติดตามเรื่องนี้ครับที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่นะครับเมื่อวานนี้ทางด้านนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยท่านได้ไปเป็นประธานเปิดการแถลงข่าวการจัดกิจกรรมงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนานะครับโดยจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1อย่างที่บอกไปทั้ง4จังหวัดนะครับเตรียมจัดงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์แห่งสีสันแห่งล้านนานะครับประจำปี2569งานนี้เนี่ยจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอาหารผ่านอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ล้านนาซึ่งก็มีความโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นทั้งอาหารวิถีชีวิตภาษาประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่า ซึ่งทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านบอกว่าเสน่ห์ของล้านนาเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเท่านั้นแต่ยังรวมถึงอาหารพื้นถิ่นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาติพันธุ์ที่สืบสานมาอย่างยาวนานซึ่งถือเป็นทุนทางวัฒนธรรมสำคัญในการต่อยอดสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยการจัดงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาจะช่วยเชื่อมโยงชุมชนผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวผ่านเสน่ห์ของอาหารและอัตลักษณ์ล้านนาสร้างประสบการณ์ใหม่ทางการท่องเที่ยวให้กับผู้มาเยือนทางด้านนายอิทธิรัตน์ศินารักษ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ท่านก็ได้กล่าวว่าทางด้านสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพและการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งในเรื่องของอาหารซึ่งถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญในการที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวยุคใหม่จึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาผ่าน3กิจกรรมหลักได้แก่การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้อาหารชาติพันธุ์ซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่27-28พฤษภาคม2569การประกวดและสาธิตเมนูอาหารพื้นถิ่นระหว่างวันที่30-31พฤษภาคม2569และกิจกรรมส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหารชาติพันธุ์ล้านนาเพื่อสร้างการรับรู้กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวและยกระดับเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ทั้ง4จังหวัดโดยเดี๋ยวจะไปติดตามนะครับว่ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมในทั้ง3กิจกรรมนี่จะจัดขึ้นที่ไหนนะครับแต่ว่าได้แค่วันที่มานะตอนนี้ช่วงปลายเดือนนี้นะครับทางนี้การจัดงานเนี่ยก็มุ่งหวังให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและผู้ประกอบการรวมถึงการผลักดันอาหารและวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนาสู่การเป็นจุดขายสำคัญในการที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับของภาคเหนือและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนต่อไปครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวมาติดตามกันว่าจะมีอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับ
2: คือจริงๆแล้วคุณเรื่องของอาหารการกินเนาะสำรับหรือว่าเป็นโต๊ะอย่างที่เราเรียกกันเรื่องของอาหารเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของบ้านเราอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดูแลคุณก็คือเรื่องของการสัญจรคือจริงๆแล้วเนี่ยพอในช่วงของเทศกาลต่างๆเนี่ยเราจะมีสัญจรปลอดภัยช่วง7วันคุณจำได้ไหมก
3: ็
2: คือไม่ว่าจะเป็นปีใหม่สงกรานต์หรือว่าเทศกาลอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเชียงใหม่ของเราเนี่ยมีการยกระดับเรื่องของการใช้รถใช้ถนนหรือเรื่องของความปลอดภัยทางถนนเนี่ยตลอดทั้งปีคุณ
3: ครับ
2: เพราะว่าเชียงใหม่บอกเลยว่าเที่ยวได้ตลอดทั้ง365วันเรามีทุกแทบจะทุกเดือนมีอีเวนต์มีกิจกรรมที่น่าสนใจดิฉันมองว่าเรื่องของความปลอดภัยทางถนนเรื่องของการคุมเข้มจุดเสี่ยงต่างๆก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการยกระดับขึ้นมาคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิศวกรรมทางถนนการสัญจรอย่างปลอดภัยด้วยเรื่องของยานพาหนะเองตัวของผู้ใช้รถใช้ถนนเรื่องของการตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ด้านอื่นๆซึ่งต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะคุณเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถยกระดับให้บ้านเราเนี่ยเป็นเมืองที่ปลอดภัยสำหรับคนในพื้นที่อย่างพวกเราแล้วก็เหมาะแก่การเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีคือบางทีคุณดิฉันอะขับรถไปบางทีจะเห็นนักท่องเที่ยวอะชอบลงมาเดินบนถนน ไม่ค่อยเดินบนฟุตบาทลองสังเกตไหมก็จะมีนะ
3: จริงๆจริงๆถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายนะครับมาเดินข้างล่างก็อาจจะเกิดเรื่องการเฉี่ยวชนนะพี่เอ๋เพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าพื้นที่จราจรเนา
2: ะ
3: คร
2: ับ
3: ก็มีฟุตบาทให้แต่ว่าถ้าเป็นบางจุดอาจจะมีเรื่องของการปรับปรุงนะครับฟุตบาทนะครับสำหรับท่านใดที่อาจจะเป็นคนขับรถอาจจะต้องชะลอหรือดูนิดนึงนะครับเพื่อความปลอดภัยทั้งตัวท่านเองแล้วก็ผู้ที่เดินเท้าด้วยนะครับ
2: นอกจากนี้คุณทางด้านของแขวงทางหลวงเขาเองเนี่ยเขาก็มีการนำเรื่องของเทคโนโลยีมาใช้บนถนนด้วยนะคุณไม่ว่าจะเป็นที่เขาเรียกว่า speed hump หรือว่าการใช้เดินชะลอความเร็วนะเรื่องของการแถบเตือนเสียงหรือว่าแถบแสดงความเร็วแบบ optical เขาก็มีมาปรับใช้อย่างเช่นไปดูหลายถนนหลายเส้นตอนนี้ก็จะดูสวยงามนะมีวิศวะใช้วิศวกรรมทางถนนเข้ามาช่วยใช้เทคโนโลยีให้เราเห็นได้ชัดว่าจะถึงชุมชนแล้วนะต
3: ้
2: องชะลออะไรอย่างเงี้ยคุณโดยเฉพาะแยกชิบูย่าต้องพูดอย่าง
3: น
2: ี
3: ้ก็ถือเป็นแยกหนึ่งที่ได้รับความสนใจแล้วก็เป็นเหมือนผมดูแล้วมันจะเหมือนต่างประเทศนะพี่เอ๋ก็คือไฟเขียวนะครับท่องเที่ยวก็จะไฟเขียวมาถึงเขียวฝั่งคนเดินนะครับเขาก็จะเดินเลยนะครับ
2: เขาไม่สนนะ
3: ไม่
2: สนเราต้องจอด
3: ใช่
2: เพราะว่านี่คือกฎหมาย
3: ใช่
2: ต้องจอด
3: กล้องต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าเขาก็จะมีเส้นเขาเรียกว่าเส้นกั้นเนาะ
2: ใช่ค่ะ
3: ก่อนที่ถึงทางม้าลายนะครับก็จอดให้เว้นระยะนะครับแล้วก็เรื่องของเขาเรียกไงรีบเร่งอ่ะฝ่าไฟแดงอันตรายมากนะครับเพราะว่าเป็นแยกใหญ่ด้วยไม่ใช่เฉพาะชิบูย่าในหลายๆแยกนะครับแล้วช่วงนี้เปิดเทอมน้องๆนักเรียนนะครับเดินข้ามทางม้าลายเดินข้ามถนนนะครับสิ่งหนึ่งที่บางทีเด็กอาจจะไม่ทันได้ระวังวิ่งข้ามนะครับไปโรงเรียนฝั่งตรงข้ามก็สำหรับคนที่ขับรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับ
2: เมื่อวานนี้ฉันก็เจอเนาะคุณขนาดไฟแดงแล้วยังแบบฝ่าไฟแดงข้ามมาดีนะไม่ชนแบบแล้วช่วงแบบพรามไทม์ช่วงโรงเรียนเลิกพอดีโอ้โหแบบนะคุณอ่ะวันนี้พอพูดถึงเรื่องรถยนต์การใช้รถใช้ถนนวันนี้ปรับขึ้นราคานะคะเรื่องของน้ำมัน
3: น้ำมันขึ้น
2: ค่ะกลุ่มดีเซลทุกชนิดเลย
3: ทุกชนิดเลยทั้งเบนซินและดีเซลใช่ไหม
2: ค่ะ กลุ่มดีเซลเพิ่มทุกชนิดนะคะขึ้นแบบทุกชิ้นเลยกลุ่มดีเซลค่ะขึ้นลิตรละ75สตางค์ส่วนเบนซินขึ้นลิตรละ85สตางค์มีผลเช้านี้นะคะตีห้ามาแล้วน้ำมันขึ้นแล้วนะคะอ่ะอันนี้เรื่องของราคาน้ำมันค่ะ
3: ครับ
2: ไปไหนกันต่อดีคุณ
3: ไปเรื่องนี้กันหน่อยเรื่องของสุขภาพนะครับไปเรื่องของสุขภาพกันสักนิดหนึ่งนะครับในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ยเมื่อวานก็ได้มีประชุมนะครับได้มีการประชุมผ่านทางระบบ Zoom Meeting หรือว่าออนไลน์นะครับเรื่องของการจัดกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติและก็มุ่งสร้างความตระหนักรู้เรื่องของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองเมื่อวานนี้นะครับทางด้านนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้มีการเข้าร่วมประชุมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อสโตรก 4 โรค 6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นะครับในกลุ่มภูมิภาคเนี่ยเป็นการประชุมเป็นครั้งที่4แล้วนะครับผ่านระบบ Zoom Meeting หรือว่าออนไลน์นั่นเองโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ยงชัยนิรนนท์ประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการและประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองสิริราชเป็นประธานการประชุมนะครับเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกำหนดกลุ่มเป้าหมายจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละจังหวัดการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์การพัฒนาระบบรับสมัครและรายงานผลผ่านแดชบอร์ดรวมถึงการจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายผ่านแอปพลิเคชัน Calorie Credit Challenge หรือ CCC นะครับเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นสำหรับโครงการนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและหรือว่าสโตรกนั่นเองซึ่งสามารถป้องกันได้ผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมควบคู่กับการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าซึ่งก็จะเปิดระบบรับสมัครกิจกรรมเรียกว่ากิจกรรม WRB12 นะครับตั้งแต่วันที่4มิถุนายนจนถึงวันที่31สิงหาคม2569ผ่านทางเว็บไซต์www.wrb12.thai.run ซึ่งก็จะมีค่าสมัครรุ่นเด็กและเยาวชนอายุ 7-18 ปีเนี่ยทุกระยะราคา240บาทส่วนผู้สมัครบุคคลทั่วไปตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปทุกระยะ360บาทก็จะได้รับเสื้อวิ่ง1ตัวและเหรียญรางวัล1เหรียญ สามารถจะรับได้ด้วยตนเองหรือว่าจะให้จัดส่งทางไปรษณีย์แบบระบบ EMS ก็ได้นะครับอันนี้ประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับท่านใดที่ใจจดใจจ่ออยู่นะเดือนหน้านะครับวันที่4มิถุนายนเป็นต้นไป
2: แต่พูดถึงก็น่าไปวิ่งนะคุณ
3: ครับ
2: นะคะก็ต้องแจ้งเตือนกันสักนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้ยังคงทำงานกันอย่างเข้มแข็งในส่วนของพี่มิตรที่ไม่เป็นมิตรกับเราและไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั่นก็คือมิตรฉาชีพค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะวงการไหนยังคงทำงานกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็เข้มแข็งมากดิฉันไม่รู้ว่าเขาไปเอาความขยันมาจากไหนคุณขยันจริงขยันจังกลุ่มนี้มิตรฉาชีพนะคะมาดูกันค่ะขอเตือนกันสักนิดหนึ่งโดนโกงออนไลน์โอนเงินผิดให้มิตรฉาชีพอย่ารอนะคะคุณผู้ฟัง72ชั่วโมงแรกสำคัญมาก72ชั่วโมงแรกก็คือ3วันใช่ไหม24ชั่วโมง48ชั่วโมงแล้วก็72ชั่วโมงภายใน3วันแรกสำคัญมากค่ะสิ่งแรกที่ต้องทำไม่ต้องรอ72ค่ะพอรู้ปั๊บทำเลยคุณผู้ฟังอายัดบัญชีทันทีนะคะติดต่อธนาคารที่ใช้โอนเงินโทรสายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วก็ยิ่งเร็วโอกาสได้เงินคืนยิ่งมีนะคะแล้วก็อย่าลืมขอเลขที่เราใช้แจ้งความออนไลน์เนี่ยเก็บไว้ด้วยเหมือนกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับเลขรับแจ้งความออนไลน์หรือหมายเลขอ้างอิงที่ได้รับจากระบบเมื่อแจ้งเหตุกับเจ้าหน้าที่ผ่านสายด่วน1441หรือว่าเว็บไซต์ค่ะแล้วก็เก็บหลักฐานให้ครบไม่ว่าสลิปโอนเงินชื่อเลขบัญชีคนโกงเบอร์โทรไลน์เฟซบุ๊กแคปหน้าโปรไฟล์ร้านหรือเพจประวัติแชททั้งหมดแจ้งความดำเนินคดี2ช่องทางค่ะออนไลน์ไทยโพลิสออนไลน์ .go.th หรือว่าที่สถานีตำรวจใกล้บ้านแล้วก็อย่าลืมที่จะติดตามคดีแล้วก็เตือนคนอื่นๆด้วยอันนี้72ชั่วโมงนะคะพอรู้ปุ๊บระงับก่อนเลยยิ่งเร็วยิ่งได้เงินคืนเร็วค่ะคุณผู้ฟัง 8:59 นาทีแล้วนะคะคุณต่ายแปลคำว่ากั้งมาให้ดิฉันแต่ดิฉันนะคะคุณผู้ฟัง
3: ยังไงฮะ
2: เดี๋ยวนะคะดิฉันขอแอบดูนิดนึงอ่ะคุณตายบอกว่านะคะกั้งก็คือกันนะเจ้าเหมือนว่าถ้าจะทำพิธีอย่างเปิ้นกะจะขอฟ้าขอฝนประมาณเนี้ยคุณประมาณนี้นะแล้วก็นะแปลได้เท่านี้ก่อนนะถ้าการคุณผู้ฟังในช่วงท้ายของรายการแล้วก็เรา2คนต้องไปแล้วด้วย 8:59 นาทีแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพูดคุยกันใหม่ภาษาไทยได้หลายๆคำแต่ภาษาเมืองวันละคำค่ะวันนี้นะคะเรา2คนไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: กับผมบุญมาศรีหมาดครับกระทรวงการคลังจะเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
8: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
7: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
8: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
7: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
0: กระทรวงการคลังจะเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบด้านค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระที่น่าสนใจเสนอเข้ามาพิจารณาหลายเรื่องโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจซึ่งกระทรวงการคลังเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาลเน้นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นภายหลังเกิดความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเสนอปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะรองรับการกู้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีนำผลการหารือและข้อเสนอจากภาคเอกชนใน10กลุ่มอุตสาหกรรมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับทราบอาทิการเติบโตของภาคธุรกิจรายใหญ่และรายย่อยการผลักดันเศรษฐกิจใหม่ข้อเสนอให้เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบน้ำและพลังงานสะอาดการปรับปรุงกฎระเบียบและเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐเพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนเชิงนโยบายและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่แก้ปัญหาอุทกภัยในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาในวันที่8ถึง9มิถุนายนนี
10: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลกำหนดจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ที่จังหวัดสงขลาจังหวัดนราธิวาสได้เตรียมเสนอหลายโครงการสำคัญเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้กรอบการพัฒนาที่กำหนดไว้2ด้านหลักได้แก่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยสำหรับโครงการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเตรียมผลักดันการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ขณะที่ด้านการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยจะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและเศรษฐกิจนอกจากนี้จังหวัดนราธิวาสจะนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ไฟป่าพลุบาเจาะบริเวณโครงการพลุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ที่ประชุมครม.รับทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการปัญหาอุปสรรคและการ

0: แก้ไขปัญหาที่จังหวัดได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่ป่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมถึงประชาชนในพื้นที่ด้วยปภิชานันทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญกำหนด9มาตรการบริหารสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนเตรียมพร้อมระดมสรรพกำลังเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงพร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที
2: นายกันตสินธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่มีปริมาณน้ำรวมกัน 23.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 48.7 ของความจุอ่างรวมกันภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศ์ศรีสีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
7: พวกคอนเร็วๆพวกคอนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
8: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
7: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
8: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
7: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
8: โอเคร
9: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
11: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิ ตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณฝุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
10: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
11: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
10: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
12: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเรา

0: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

แต่ผมเป็นหนุ่มกระตุ้มในกมลให้ชะงนโจรใจต้องสงวนทีท่าไม่กล้าบอกใครคิดไปเลยให้กลุ่มหุบรานคิดจะหาสามวัยแต่แล้วยังไรเงินตราเลยอย่าคิดดีกว่า

แต่ผมเป็นหนุ่มปัดกลุ่มไม่กระมนให้ชะงนจนใจต้องสงวนทีท่าไม่กล้าบอกใครคิดไปเลยให้กลุ่มโหราคิดจะหาสามไว้แต่แล้วยังไรเงินตราเลยอย่าคิดดีกว่าเดี๋ยวจะฆ่าตัวตายเราเกิดมาเป็นชายจะรีบมาตายทำไมทำไม

0: ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตื้อฮะ
0: โหอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
1: ไม่ดีหรอกมั้ง
2: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
0: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
2: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
0: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
2: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
0: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
2: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
3: เจงเพ
4: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ูสิรู้สึกสั่นๆเพราะปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10 นาฬิกากับทิติมาอินกล

0: จากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
3: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
2: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
4: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
5: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
4: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
5: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
4: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
6: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
7: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขยายผลเหตุรถเมย์สาย 4-3E กรณีผู้โดยสารหัวฟาดกระจกถูกเรียกค่าเสียหาย 4,300 บาทพร้อมชื่นชมขสมก.เยียวยาเร็วพร้อมแนะต้องวางมาตรฐานทั้งระบบ
8: นายสาสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสั่งการนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบขยายผลกรณีรถโดยสารประจำทางสาย 4-3E เส้นทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงหมอที่2เมื่อวันที่16พฤษภาคม2569ที่พนักงานขับรถด้วยความเร็วสูงเข้าโค้งทำให้ผู้โดยสารหญิงสูงอายุล้มศีรษะกระแทกจนแตกและถูกเรียกเก็บค่าเสียหาย 4,300 บาทก่อนนำส่งโรงพยาบาลโดยนางสาวสุภมาศกล่าวว่าขอชื่นชมขสมก.ที่เร่งเข้าเยี่ยมและยืนยันว่าผู้เสียหายไม่ต้องจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวแต่กรณีนี้ต้องไม่จบแค่การลงโทษพนักงาน2คนโดยสั่งให้สคบ.ประสานขสมก.และกรมการขนส่งทางบกยกระดับมาตรฐานบริการรถโดยสารสาธารณะทั้งระบบเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำกับผู้โดยสารรายอื่นซึ่งการได้เก็บค่ากระจกจากผู้โดยสารที่บาดเจ็บจากความประมาทของพนักงานถือเป็นการผลักภาระโดยไม่ชอบศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
7: พาณิชย์จังหวัดจันทบุรีเปิดตัวโครงการพลังไทยสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรเร่งกระจายมังคุดปี2569รองรับผลผลิตกว่า 50,000 ตัน
9: นางสาวออนอนุชพดุงวิถีพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีเปิดเผยว่าจังหวัดจันทบุรีเปิดตัวโครงการพลังไทยสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรเพื่อเร่งกระจายผลผลิตมังคุดรองรับผลผลิตฤดูกาลปี2569และป้องกันภาวะสินค้าล้นตลาดโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเชื่อมโยงผลผลิตออกสู่ตลาดทั้งในประเทศและภาคอุตสาหกรรมเพื่อช่วยประคับประคองเสถียรภาพราคาและดูแลรายได้เกษตรกรเนื่องจากจังหวัดจันทบุรีมีเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดกว่า 18,800 ครัวเรือนและคาดว่าช่วงวันที่21พฤษภาคมถึง10มิถุนายน2569จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดสูงกว่า 52,800 ตันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อด้านราคาและรายได้ของเกษตรกรนอกจากนี้โครงการพลังไทยสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรยังมีเป้าหมายตอกย้ำภาพลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรีในฐานะแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อนคุณภาพพร้อมกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศโดยเปิดให้ประชาชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสั่งซื้อมังคุดคุณภาพจากเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีได้ผ่านช่องทางของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีปุริมปัตโสภาภาครายงาน
7: ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพบพระลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน Police Care ตำรวจห่วงใยประชาชนเพิ่มช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ผ่านระบบออนไลน์
10: เจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์และสายตรวจรถจักรยานยนต์สถานีตำรวจภูธรพบพระลงพื้นที่ให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน

0: Police Care ตำรวจห่วงใยประชาชนให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดตากเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการของตำรวจผ่านระบบออนไลน์เพิ่มความสะดวกรวดเร็วและสร้างความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ได้อธิบายถึงประโยชน์ของแอปพลิเคชัน Police Care ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญในการแจ้งเหตุฉุกเฉินขอความช่วยเหลือแจ้งเบาะแสติดตามข่าวสารด้านความปลอดภัยรวมถึงบริการต่างๆของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังได้แนะนำขั้นตอนการดาวน์โหลดการสมัครใช้วิธีการใช้งานเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุและกลุ่มที่ไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีสามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้อย่างถูกต้องตามแนวทางตำรวจห่วงใยประชาชนที่มุ่งเน้นการดูแลความปลอดภัยและให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงดิเรกปิ่นตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: อพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายบัตรต้องวันใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอติดใจสำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ.1186คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
5: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตื้อฮะ
5: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังที่ฮักกูท่านเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเสน่ห์ล้านนาต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ปักกันวันนี้วันอังคารที่19เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ช่วงเวลาของรายการเจ้าเฮาปักกันส่องคลื่นความถี่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 639กิโลเฮิรตซ์ข้าเจ้าระดารัตน์เลิศลักษณวัฒน์สุขิประเสริฐมาแล้วเจ้าอยู่ในชั่วโมงนี้มีข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงงานเพลงม่วนๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้ทักทายคุณผู้ฟังบอกว่าจะอยู่ตังเจียงใหม่พี่น้องตังละปูนหรือว่าท่านที่กำลังเดินทางเข้ามาสู่จังหวัดเชียงใหม่นักท่องเที่ยวหลายๆคณะหลายๆท่านยินดีต้อนรับนะเจ้าบอกแล้วว่าเชียงใหม่นี่มาแอลได้ทุกฤดูมาแอลได้ทุกเดือนแม้ว่าช่วงนี้ดูฟ้าแล้วก็ยังบ่มืดครึ้มเท่าใดแต่ว่าอากาศฮ้อนขนาดวันนี้เจ้ามากระจมนะเจ้ากับน้องๆ นักศึกษาฝึกประสบการณ์อากาศมันอย่ามาฮ้อนแต่ฮ้อนว่าปูกับดีเจน้องแจงอันนั้นก็ขี้จมเหมือนกันมันฮ้อนนะคุณผู้ฟังฮ้อนจะอี้เจ้าแต่ว่าก็มีประกาศจากทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือที่แจ้งเข้ามานะเจ้าว่าในระยะนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21พฤษภาคมภาคเหนือของเราจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักๆบางแห่งเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยรวมไปถึงมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนก็เลยคาดว่าจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบนี่ก็จะมีนักเลยนะเจ้าในโซนภาคเหนือของเรา19พฤษภาคมจังหวัดเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรสุโขทัยอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์นี่คือจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฟ้าฝนที่จะตกลงมานักๆเลยถัดไปเจ้าวันที่3วันพุธจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจังหวัดน่านตากกำแพงเพชรสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์และวันที่21พฤษภาคมยังอยู่ที่จังหวัดโซนเดิมเลยจังหวัดน่านตากกำแพงเพชรสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและจังหวัดเพชรบูรณ์3วันนี้เจ้าในโซนภาคเหนือของเราโซนภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างน้อยนี่ฟ้าฝนจะตกลงมานักนะเจ้าดังนั้นเรื่องของการเดินทางระมัดระวังกันไว้ตอยพี่น้องประชาชนต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักๆและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มนะเจ้าสำหรับพี่น้องเกษตรกรถ้าจะต้องเตรียมการป้องกันและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงของท่านไว้ต่อยฟ้าฝนมาเวยมานักบังเตอร์มันบัดตันเนาะไอ้อย่างที่เตรียมการไว้ได้ก่อนต้องหยัดนะเจ้าจะได้ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ได้นักเลยหรือไม่ท่านก็อย่าลืมติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ทางเว็บไซต์ของเปิ้น www.cmmet.tmd.go.th หรือว่าที่หมายเลขโทรศัพท์0532777919ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะเจ้าเปิ้นก็พร้อมที่จะบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศให้กับพี่น้องประชาชนตลอดเลยเชียงใหม่ของเฮาชาวห้ามเพอเจ้าวันนี้นี่ฟ้าฝนที่ตกในปริมาณที่ขยับขึ้นมานักหรือเปื้อนน้อยนี่จะอยู่ที่อำเภออมก่อยนะเจ้าโซนที่คาดว่าจะบ่มีฝนเลยก็คืออำเภอชัยประการอำเภอป้าวอำเภอดอยสะเก็ดอำเภอสันทรายอำเภอแม่อ่อนและอำเภอสันกำแพงนี่คือพื้นที่ที่จะบ่มีฝนนอกนั้นก็จะมีฝนอยู่น้อยนึงแต่ว่าภาพรวมของเชียงใหม่เฮาฝนฟ้าคะนองประมาณ40%ของพื้นที่หน้าเต้าก็อาจจะตกบัดทั่วฟ้ามีเป็นโซนเป็นโซนไปแล้วแต่ว่าน้องเมฆนี่จะลอยไปทางใดอุณหภูมิต่ำสุด26องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสมีข่าวสารฝากไปถึงพี่น้องเกษตรกรน้อยนึงนะเจ้ามีคำแนะนำสิ่งที่ควรเฝ้าระวังในช่วงนี้เป็นเรื่องของโรคพืช
อย่างเช่นโรคแส้ดำในอ้อยแล้วก็คงจะต้องระวังแมลงศัตรูพืชอย่างเช่นหนอนม้วนใบในลำไยบ่ปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะตุ่ยรวมไปถึงต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรนะเจ้าเนี่ยเรื่องของฟ้าฝนเอาแน่เอานอนบ่ได้แต่ว่าถ้าติดตามข้อมูลข่าวสารก็จะได้เตรียมการป้องกันไว้ได้อย่าง 100% เจ้า

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเป็นทีมเจียงใหม่ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM2.5 เพื่ออากาศสะอาดป่าไม้สมบูรณ์มุ่งสู่เป้าหมายฟ้าใสไร้ฝุ่นขอความร่วมมือช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่หากพบเห็นไฟไหม้แจ้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดเจียงใหม่โทร053112808จังหวัดเจียงใหม่งดเผาเด็ดขาดกู้กรณีตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายร่วมกันดูแลเจียงใหม่บ้านของเฮาทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเจียงใหม่มาร่วมเป็นทีมเจียงใหม่รักษาสิ่งแวดล้อมสร้างอากาศสะอาดฟ้าใสไร้

ปเข้าสู่รายการเสน่ห์ล้านนาเจ้าคุณผู้ฟังวันนี้วันที่19พฤษภาคมเจ้าคุณผู้ฟังโอกาสสุดท้ายแล้วสำหรับประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารวันนี้วันสุดท้ายนะเจ้าที่จะเชิญชวนคุณผู้ฟังร่วมสืบสานอัตลักษณ์หนึ่งเดียวในไทยเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตนะเจ้าก็เห็นพลังศรัทธาทั่วสารทิศที่หลั่งไหลไปร่วมงานประเพณีนี้วันสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดก็เห็นในแต่ละวันนะคุณผู้ฟังเจ้าได้เห็นคลื่นมหาชนทั้งพุทธศาสนิกชนเจ้าเจียงใหม่พี่น้องประชาชนจากจังหวัดใกล้เคียงรวมไปถึงนักท่องเที่ยวตึงคนไทยตึงชาวต่างชาตินักเลยนะเจ้าที่เปิ้นเดินทางมาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นบริเวณด้านหน้าตังศาลหลักเมืองเชียงใหม่ภายในวัดเจดีย์หลวงวรวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่ของเฮาเพื่อที่จะได้ร่วมทำพิธีศักดิ์สิทธิ์ซึ่งก็ถือว่าวันนี้จะจัดขึ้นเป็นวันสุดท้ายหลังจากที่ได้เริ่มเปิดให้พี่น้องประชาชนเข้าสักการะตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้างานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินหรือพิธีสักการะเสาหลักเมืองเชียงใหม่ประจำปี2569เจ้าเชียงใหม่ก็มีความเชื่อมั่นและก็มีความศรัทธาว่าเสาอินทขินนั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์กู้บ้านกู้เมืองเป็นหลักชัยและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนกู้คนการได้มาร่วมพิธีนี้บัดเพียงแต่จะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและครอบครัวต้อนรับสิ่งดีๆเต้าอันแต่ว่ายังถือเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาสักการะดวงวิญญาณของบรรพบุรุษผู้สร้างเมืองตามความเชื่อโบราณที่ว่าการบูชาเสาหลักเมืองจะช่วยดลบันดาลเนื้อปวงชนและบ้านเมืองนั้นรอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวงมีฝนตกต้องตามฤดูกาลและก็ช่วยหนุนนำให้เมืองเชียงใหม่ของเฮามีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปในกุมมิติสำหรับประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินนับเป็นประเพณีโบราณที่มีเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในเมืองไทยนะเจ้าถือว่ามีการสืบทอดต่อๆกันมาอย่างยาวนานแล้วหลายชั่วอายุคนเฮาก็จะเห็นนะเจ้าศรัทธาประชาชนนั้นต่างพร้อมใจกันนำกรวยดอกไม้สดธูปเทียนรวมไปถึงน้ำขมิ้นส้มปล่อยที่เปิ้นก็จะนำมาร่วมกันวางบนชั้นวางขันดอกที่ต่างวัดและทางคณะกรรมการได้จัดเตรียมไว้อย่างเป็นระเบียบรอบวิหารเลยเพื่อทำการพิธีสักการะเสาหลักเมืองนะเจ้าภาพเป็นความงดงามมันก็จะมีใจอี้กุปีกุปีเจ้าท่านใดบอกว่าจัดเตรียมสวยดอกไม้หรือว่ากรวยดอกไม้อ่ะหรือว่าดอกไม้นี่แหละบัตันนี่ก็สามารถที่ไปบูชาในวัดได้นะเจ้าเมื่อก่อนแปลงบัตันกูปีกูปีนี่กูเตือนนี่มีเวลานี่ก็จะแปลงมาคนเดียวปีนี้ก็ไปบูชาเอานะเจ้าในวัดก็มีเฮือบริการอยู่ก็ร่วมทำบุญไปกับต่างวัดตัวนี้นะเจ้าหรือว่าต่างมูลนิธิเนี่ยที่เปิ้นมาร่วมกิจกรรมกับต่างวัดนอกจากนี้เจ้าคุณผู้ฟังในงานประเพณีดังกล่าวยังคงมีการรักษาจารีตและข้อห้ามตามความเชื่อโบราณอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะข้อห้ามสำหรับสุภาพสตรีก็มีข้อห้ามสำหรับแม่หญิงนะเจ้าบอกว่าจะเป็นสตรีสัญชาติใดหรือว่านับถือศาสนาใดก็ตามห้ามเตวขึ้นไปบนศาลหรือว่าภายในวิหารอินทขินโดยเด็ดขาดเนื่องจากว่าภายใต้ฐานเสาอินทขินนั้นมีการบรรจุเครื่องสักการะและสิ่งของศักดิ์สิทธิ์ตามตำราโบราณไว้เป็นจำนวนนักเลยเจ้าล้านนาเฮาก็มีความเชื่อสืบต่อกันมาว่าหากมีแม่หญิงเนี่ยขึ้นไปบนวิหารจะเป็นการลบหลู่ขัดต่อจารีตแล้วก็ทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของเสาอินทขินซึ่งอาจจะส่งผลให้บ้านเมืองนั้นเสื่อมถอยหรือเกิดเหตุเพศภัยภัยพิบัติต่างๆขึ้นได้ดังนั้นเปิ้นก็เลยได้มีการขอความร่วมมือสุภาพสตรีที่ท่านเดินทางไปร่วมใส่ขันดอกและกราบสักการะให้อยู่บริเวณพื้นที่ด้านนอกที่จะเตรียมไว้ให้ซึ่งก็ถือว่าได้รับความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีนะเจ้าและเจ้าหน้าที่เปิ้นก็ดีเจ้าคุณผู้ฟังเขาเข้าไปบ่ได้เป็นแม่หญิงนี่เปิ้นก็จะมีถาดไว้ฮือนะเจ้าว่าจะทำบุญกับคาบนี่ผมจะเอาไปไว้ตั้งในฮือตั้งในวิหารนี่นะเจ้าคุณผู้ฟัง
นี่ขอบคุณเจ้าหน้าที่นักๆเลยก็ถือว่าได้ห่วมนะเจ้าใส่กันดอกแม้ว่าสุภาพสตรีเนี่ยจะเข้าไปทางไหนมาได้นี่ทำด้วยใจแท้ๆเลยนะเจ้าก็เลยเชิญชวนนะเจ้าสำหรับพี่น้องประชาชนไผ่ท่านใดที่ยังไม่ได้มาร่วมงานก็ถือว่าค่ำคืนนี้จะเป็นโอกาสวันสุดท้ายของปีนี้นะเจ้าที่จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์และงดงามนี้ก่อนที่วันพุธก้นเปล่าจะมีพิธีออกนะเจ้าเปิ้นหองว่าพิธีทำบุญออกอินทขินวันที่3พฤษภาคมที่วัดเจดีหลวงวรวิหารเจ้าก็เชิญชวนครอบครัวเชิญเพื่อนก็ได้เมื่อวานนี้ไปกตัญญูนะเจ้าเนี่ยไปช่วงเตียงนี่กตัญญูเนี่ยบางท่านบอกว่าไปช่วงเมื่อวานนี่คนบ่นักดีบางท่านบอกว่าไปช่วงเมื่อแลงมันเย็นดีบ่ฮ้อนไปเมื่อวันเอาจ้องไปตวยวันนั้นมวยไปเมื่อวานเลยช่วงเตียงเลยใบไบใบไบด้วยซ้ำเอาจ้องไปตวยนะเจ้านี่อากาศค่อนข้างร้อนอยู่ถ้าฝนมาตกลงมามันอ่วมๆหน่อยนะเจ้าบางท่านบอกว่าสู้แดดบ่ไหวนี่ก็รอแรงๆหน่อยก็ดีแต่วันนี้เจ้าว่าคุณจะนักแน่นอนเจ้า

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเป็นทีมเจียงใหม่ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM2.5 เพื่ออากาศสะอาดป่าไม้สมบูรณ์มุ่งสู่เป้าหมายฟ้าใสไร้ฝุ่นขอความร่วมมือช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่หากพบเห็นไฟไหม้แจ้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดเจียงใหม่โทร053-112-808จังหวัดเจียงใหม่งดเผาเด็ดขาดกู้กรณีตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายร่วมกันดูแลเจียงใหม่บ้านของเฮาทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเจียงใหม่มาร่วมเป็นทีมเจียงใหม่รักษาสิ่งแวดล้อมสร้างอากาศสะอาดฝาใสไร้ฝุ่น

ไปกระสู่รายการเสน่ห์ล้านนาเจ้าเจ้าว่างานเพลงเก่าๆสตริงที่ได้เปิดขึ้นในแต่ละวันนี่นะเจ้าจะถูกใจคุณผู้ฟังหลายๆท่านวันนี้ขอบคุณ FC นักๆเลยนะเจ้าแนะนำงานเพลงเข้ามาแต่วันนี้ก็มีข้อมูลข่าวสารเดี๋ยวขั้นแหมน้อยนึงก่อนที่จะไปฟังงานเพลงต่อนะเจ้าคุณผู้ฟังวันนี้ดีก็คือเจียงใหม่ของเฮามีเรื่องของการรายงานจุดความร้อนไม่พบจุดความร้อนดีใจขนาดเลยนะเจ้าขอเงื่อนอากาศดีๆนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนาะคุณผู้ฟังและสำหรับท่านที่ชอบกินผลไม้ในช่วงเข้าสู่ฤดูฝนน่ะมันส่งท้ายหน้าร้อนจะอีกคุณผู้ฟังเจ้าตอนนี้ที่จะหันนักก็คือมะม่วงกับทุเรียนเอาเป็นว่าเอาเรื่องของมะม่วงก่อนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนอุดหนุนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองคัดพิเศษเกรดส่งออกส่งตรงจากสวนพี่น้องเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่เลยนะเจ้าสำหรับท่านที่จะอุดหนุนผลผลิตผลิตผลเนี่ยของพี่น้องเกษตรกรมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเกรดพรีเมียมส่งออกญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ย199บาทเกรดคัดคุณภาพ169บาทแล้วก็เกรดบริโภคในประเทศ110บาทเปิ้นก็จะมีขนาดบรรจุในซ้าซ้าก็คือตะกร้าเนี่ยนะเจ้าตะกร้าละ3กิโลกรัมประมาณ 6-8 ลูกแหม 6-8 หน่วย 6-8 แก่นเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังคุ้มค่าเลยนะเจ้าด้วยบรรจุภัณฑ์ห่อกันกระแทกอย่างดีอันนี้ก็ถือว่าอุดหนุนน้องไม่ต้องเกิดอย่างนักถ้าท่านกึกนักนี่ไปซื้อในกาดที่บ้านได้เลยแต่ว่าถ้าใครอุดหนุนส่วนเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่นี่เปิ้นก็จะส่งตรงไปเลยนะเจ้านี่ก็จะแพ็คอันอย่างให้เรียบร้อยที่จะส่งมอบผลไม้คุณภาพถึงมือเนี่ยคุณผู้ฟังเนี่ยพี่น้องประชาชนสามารถที่จะไปอุดหนุนได้นะเจ้าก็จะมีแต่แล้วนี่ถ้าเขาไปดูเปิ้นก็จะมีให้คลิกลิงก์เพราะว่าถ้าคลิกลิงก์เข้าไปมันจะเป็น QR code อันนี้ต้องดูให้ดีนะเจ้าต้องระวังเข้าไปดูที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นะเจ้าเนาะตั้งหน้าเพจหรือว่ามาดูที่เพจของ PR เชียงใหม่หรือไม่ก็มีโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้089 7559 172 089 7559 172แฮมเบอร์นึ่งแฮมเบอร์นึ่งเจ้า089 522 2989089 522 2989นี่ก็ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในช่วงที่ผลหมากรากไม้มันออกนากในหน้านี้นะเจ้าอันอย่างที่ช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันนะเจ้าเพราะว่ามะม่วงน้ำดอกไม้สีทองรสชาติหวานหอมเนื้อนุ่มอร่อยทุกคำเจ้าไปพักกันก่อนฟังงานเพลงกันต่อเจ้าคุณผู้ฟังสำหรับงานเพลงนี้ชื่อว่างานเพลงรักเธอไม่มีวันหยุด

เข้าสู่ช่วงใต้ของรายการเสน่ห์ล้านนาและเจ้าคุณผู้ฟังก่อนที่จะไปฟังงานเพลงนี้ลำดับคุณผู้ฟังก่อนหมดเวลาของรายการแล้วนะเจ้าเดียววันพูกวันพูกมาปากกันใหม่วันนี้ลาไปแล้วเจ้ามีความสุขกันในหน้ากู้ท่านออกจากบ้านอย่าลืมเอาจ้องออกมาตวยนี่ฝนฟ้าบ่แน่มานอนนะเจ้าเดินทางด้วยความปลอดภัยทุกท่านสวัสดีเจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเตือนประชาชนติดโซล่ารูฟท็อปต้องได้มาตรฐานมอกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำ

0: ันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเตือนประชาชนติดโซล่ารูฟท็อปต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพร้อมแนะวิธีรับมือเหตุฉุกเฉิน
1: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจและติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปเพิ่มขึ้นมากซึ่งจากการที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่การใช้พลังงานสีเขียวเพื่อลดค่าใช้จ่ายและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดกระทรวงอุตสาหกรรมห่วงใยในเรื่องความปลอดภัยและมาตรฐานการติดตั้งโดยเน้นย้ำให้ประชาชนตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้นตั้งแต่ระบบอินเวอร์เตอร์สายไฟตัวคอนเวอร์เตอร์ไปจนถึงแบตเตอรี่ว่าต้องมีสัญลักษณ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.กำกับอยู่เสมอนอกจากนี้การติดตั้งระบบจะต้องดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญที่มีใบอนุญาตและใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอย่างถูกต้องรวมถึงต้องเป็นช่างที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยสูงสุดก่อนการติดตั้งประชาชนควรศึกษาและทำความเข้าใจระบบโซล่าเซลล์3ระบบหลักอย่างถี่ถ้วนข้อควรระวังที่สำคัญคือเจ้าของบ้านควรจัดเตรียมถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 ไว้บริเวณตู้อินเวอร์เตอร์หรือจุดติดตั้งแบตเตอรี่โดยห้ามใช้น้ำในการดับไฟที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรอย่างเด็ดขาดเพราะจะทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงทางนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมาตรการจูงใจให้ประชาชนติดตั้งระบบดังกล่าวโดยให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทสำหรับครัวเรือนที่ติดตั้งระบบออนกริดภายในปี 2568 ถึง 2570 ปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมเปิดให้บริการการแพทย์ทางไกลแก่ผู้ประกันตนมาตรา33และ39ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง26ชนิดเริ่มแล้ววันนี้
2: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมได้ออกประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ผ่านระบบออนไลน์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนในช่วงสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี้มาตรการนี้ครอบคลุมผู้ป่วยนอกที่มีอาการคงที่ในกลุ่มโรคเรื้อรัง26ชนิดเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงมะเร็งและโรคหัวใจโดยสำนักงานประกันสังคมจะสนับสนุนค่าบริการแก่สถานพยาบาลในอัตรา65บาทต่อครั้งระยะเวลา3เดือนผู้ประกันตนสามารถติดตามอาการและรับยาจะส่งถึงบ้านได้ทันทีโดยไม่ต้องสำรองจ่ายปัจจุบันมีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการแล้ว118แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและลดความแออัดในสถานพยาบาลสำหรับสถานพยาบาลที่เข้าร่วมต้องมีระบบเทเลเมดิซีนที่ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดมีบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการผ่านระบบดิจิทัลพร้อมระบบยืนยันตัวตนและรักษาความปลอดภัยข้อมูลเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับบริการอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
0: ผู้นำคิวบาเตือนว่าปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐอาจนำไปสู่ความสูญเสียครั้งใหญ่ประธานาธิบดีมิเกลดิแอชกาเนลของคิวบากล่าวผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ว่าปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐต่อคิวบาอาจนำไปสู่ความสูญเสียครั้งใหญ่รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคพร้อมยืนยันว่าคิวบาไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อประเทศใดขณะที่นายบรูโน่โรดริเกสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของคิวบาย้ำว่าคิวบาเป็นประเทศที่มีสิทธิ์ปกป้องตนเองตามกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังข้อมูลข่าวกรองของสหรัฐระบุว่าคิวบาครอบครองอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนทางทหารมากกว่า300ลำและวางแผนโจมตีฐานทัพเรือสหรัฐในอ่าวกวนตานาโมของคิวบารวมทั้งโจมตีเรือรบสหรัฐและเมืองคีเวสในรัฐฟลอริดาของสหรัฐอย่างไรก็ตามรัฐบาลคิวบาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมระบุว่าสหรัฐกำลังสร้างข้ออ้างในการแทรกแซงทางทหารปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเป็นทีมเชียงใหม่ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM2.5 เพื่ออากาศสะอาดป่าไม้สมบูรณ์มุ่งสู่เป้าหมายฟ้าใสไร้ฝุ่นขอความร่วมมือช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่หากพบเห็นไฟไหม้แจ้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่โทร053-112-808จังหวัดเชียงใหม่งดเผาเด็ดขาดทุกกรณีตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายร่วมกันดูแลเชียงใหม่บ้านของเราทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่มาร่วมเป็นทีมเชียงใหม่รักษาสิ่งแวดล้อมสร้างอากาศสะอาดฟ้าใสไร้ฝุ่น

0: อมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
0: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์อาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่1ชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์กับปอประสนิยพรกังกิติชัยค่ะข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลแล้วก็สามารถที่จะกดไลค์กดติดตามกันได้ที่ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD รวมไปถึงช่องทาง TikTok นะคะพิมพ์คำว่า Radio เชียงใหม่และคำล่ามาเอิญด้วยค่ะมีมาตรการต่างๆซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เป็นมาตรการที่ลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนหนึ่งในนั้นเลยก็คือการมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็มีการผลักดันเรื่องของการช่วยเหลือบรรเทาค่าครองชีพลดภาระค่าใช้จ่ายนะคะก็มีการเข้าถึงทุกช่องทางซึ่งทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกรมการปกครองแล้วก็ผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกโมเดิร์นเทรดค่ะจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดนะคะณที่ว่าการอำเภอ878แห่งพร้อมกันก็จะมีการจำหน่ายต่อเนื่องจนถึงวันที่29พฤษภาคมเลยนะคะจะมีทุกวันศุกร์ตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมความร่วมมือดังกล่าวค่ะเป็นการต่อยอดจากงานที่เป็นการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยผ่านห้างสินค้าปลีกขนาดใหญ่พร้อมขยายช่องทางที่ไปยังร้านค้าปลีกท้องถิ่นนะคะรวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับระยะที่2ก็จะต่อยอดสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ไทยนำร่อง 2,000 รายการให้นำสินค้าขึ้นจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ขยายโอกาสทางการตลาดแล้วก็เพิ่มศักยภาพการเข้าถึงตลาดใหม่พร้อมมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐขณะที่แพลตฟอร์มเอกชนร่วมยกเว้นค่า GP ลดภาระต้นทุนให้กับผู้ประกอบการด้วยนะคะซึ่งมาตรการดังกล่าวก็เป็นการเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนได้เข้าถึงสินค้าราคาประหยัดอย่างทั่วถึงโดยสินค้าที่มีการจำหน่ายเป็นสินค้า House Brand ของห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่นะคะในกลุ่มของสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันลดราคาสูงสุดถึง 58% นะรวมไปถึงสินค้าแบรนด์ทางเลือกที่ร่วมจัดโปรโมชั่นลดราคากันด้วยนะคะก็สามารถที่จะไปเลือกซื้อสินค้าได้กับโครงการไทยช่วยไทยที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศค่ะ

0: สิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งล่ะครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz
5: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันค่ะช่วงนี้ก็มีหลากหลายมาตรการที่ได้มีการส่งเสริมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรื่องของการท่องเที่ยวทางกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการทำใหม่คิดใหม่เชื่อมโลกนะคะที่จะยึดกรอบแนวคิดไทยไทยสร้างพลังวัฒนธรรมสร้างสุขสร้างอนาคตเป็นแกนหลักในการทำงานผลักดันวัฒนธรรมไปสู่ทุนเชิงยุทธศาสตร์สร้างคุณค่าแล้วก็มูลค่าให้ประเทศอย่างเป็นรูปธรรมขับเคลื่อนที่เรียกว่านโยบาย 5C+1 เดินหน้าพลิกโฉมวัฒนธรรมไทยทั้งระบบค่ะเป็นนโยบายสำคัญในกรอบยุทธศาสตร์ซึ่งก็ครอบคลุมตั้งแต่ระดับประชาชนจนถึงเวทีโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างคนดีมีคุณธรรมสร้างสังคมเข้มแข็งยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยวัฒนธรรมสืบสานรักษาคุณค่าและต่อยอดมรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนรวมถึงสร้างเศรษฐกิจวัฒนธรรมมูลค่าสูงสร้างงานสร้างรายได้ยกระดับอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเทศกาลแล้วก็ทรัพย์สินทางปัญญามีการขับเคลื่อนการทูตวัฒนธรรมเชิงรุกเชื่อมไทยสู่สากลส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์และก็บริการทางวัฒนธรรมและมีการเสริมสร้างขีดความสามารถปรับระบบบริหารรัฐในยุคใหม่เชิงรุกเน้น Data แล้วก็ AI ด้วยนะคะในส่วนของ +1 ก็คือนโยบายเกี่ยวกับพลังงานสะอาดค่ะเพื่อยกระดับวัฒนธรรมสู่ความยั่งยืนโดยส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในกิจกรรมเทศกาลโครงสร้างพื้นฐานโดยส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในกิจกรรมเทศกาลและก็โครงสร้างพื้นฐานทางวัฒนธรรมนะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศไทยเน้นเป็นวัฒนธรรมสีเขียวซึ่งก็เป็นการขับเคลื่อนนโยบายในการมุ่งส่งเสริมพลังงานสะอาดรวมไปถึงพลังงานทางเลือกนะคะก็ย้ำบทบาทว่าเป็นเชิงยุทธศาสตร์ใช้ข้อมูลบูรณาการแล้วก็สร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนแล้วก็ประเทศชาติเป็นหลักด้วยค่ะ

วทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทิ้งท้ายกันอีกแล้วนะคะกับการเตือนว่าห้ามกดเด็ดขาดเลย SMS มิจฉาชีพที่แอบอ้างสวัสดิการของภาครัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ้างชื่อหน่วยงานภาครัฐเรื่องสิทธิประโยชน์หรือว่าเงินช่วยเหลือต่างๆมีการแนบลิงก์มาให้กดก็ขอให้ตั้งสติก่อนนะคะเพราะว่านั่นคือประตูสู่ความที่จะต้องโดนหลอกแล้วก็อาจจะถูกดูดเงินในบัญชีด้วยมีจุดสังเกต SMS ปลอมนะคะว่าจะต้องมีการสังเกตเช็คก่อนลิงก์เนี่ยชื่อแปลกหน่วยงานราชการไทยจะใช้เว็บไซต์ที่ลงท้ายด้วย .go.th เท่านั้นถ้าเจอ .com .net หรือ .cc ชื่อภาษาอังกฤษยาวมากๆนะคะให้สันนิษฐานเลยว่าเป็นเพจปลอมเร่งรีบให้ตัดสินใจใช้คำว่าด่วนสิทธิ์ของท่านกำลังจะหมดอายุหรือบัญชีถูกระงับเพื่อให้เราตกใจแล้วก็ขาดการระมัดระวังนะคะส่งมาแบบไม่ทันตั้งตัวก็คือถ้าหากเราไม่ได้ไปทำธุรกรรมอะไรไว้อยู่ดีๆเนี่ยมีข้อความมาเรื่องของการโอนเงินเข้าหรือว่าได้รับรางวัลระลึกไว้เลยนะคะว่าของฟรีไม่มีใน SMS แล้วก็ห้ามคลิกลิงก์ที่แนบมาเด็ดขาดเพราะอาจจะเป็นลิงก์ที่ติดตั้งแอปพลิเคชันดูดเงินหรือหน้าเว็บปลอมเพื่อหลอกเอาข้อมูลนะคะไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวเรื่องของบัตรประชาชนวันเดือนปีรหัส OTP ในลิงก์ที่ส่งมาใน SMS ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องสังเกตก่อนนะคะเช็คให้ชัวร์ก่อนโอนวิธีแก้ไขถ้าหากว่าเราเผลอกดไปแล้วเนี่ยรีบปิดอินเทอร์เน็ตเปิดโหมดเครื่องบินทันทีติดต่อธนาคารเพื่อขออายัดบัญชีและแอปพลิเคชันธนาคารชั่วคราวนะคะแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th หรือว่าสายด่วน1441ค่ะช่วยกันแชร์ช่วยกันส่งต่อนะคะว่าเราจะต้องมีการเช็คข้อมูลให้ชัวร์ก่อนโอนเงินกันด้วยค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบด้านค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำในประเทศต่อเนื่องพร้อมเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้กองทัพอิหร่านขู่ที่จะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกครั้งปัญชยาจันน้อยคว้าแชมป์สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026รุ่นอายุไม่เกิน21ปีได้สำเร็จพร้อมลุ้นคว้าแชมป์รุ่นประชาชนในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงการคลังเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้คณะรัฐมนตรี

0: ในภูมิภาคตะวันออกกลางนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเสนอปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะรองรับการกู้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีนำผลการหารือและข้อเสนอจากภาคเอกชนใน10กลุ่มอุตสาหกรรมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับทราบอาทิการเติบโตของภาคธุรกิจรายใหญ่และรายย่อยการผลักดันเศรษฐกิจข้อเสนอให้เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบน้ำและพลังงานสะอาดการปรับปรุงกฎระเบียบและเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐเพื่อพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนเชิงนโยบายและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะต่อไปขณะที่พรรคประชาชนเตรียมเสนอยติด่วนให้จัดตั้งกรรมธิการวิสามันตรวจสอบการใช้เงินตามพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000 บาทหลังศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
1: นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านเปิดเผยกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน400,000,000 บาทว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยระบุว่าเมื่อศาลรับคำร้องแล้วกระบวนการพิจารณาอนุมัติร่างพระราชกำหนดดังกล่าวในสภาผู้แทนราษฎรจะต้องชะลอออกไปอย่างไรก็ตามรัฐบาลยังคงเดินหน้าใช้งบประมาณตามแผนซึ่งคาดว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติอนุมัติการใช้เงินในส่วนแรกในการประชุมครั้งถัดไปทั้งนี้พรรคประชาชนได้ยื่นยติด่วนต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเสนอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามันตรวจสอบการใช้เงินตามพระราชกำหนดดังกล่าวโดยเห็นว่าการตรวจสอบควรดำเนินการอย่างโปร่งใสและตรงไปตรงมาเช่นเดียวกับกรณีการตรวจสอบพระราชกำหนดในอดีตพร้อมเรียกร้องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาบรรจุยติดังกล่าวเป็นวาระเร่งด่วนในการประชุมสภาสัปดาห์หน้าเนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณแผ่นดินและการช่วยเหลือประชาชน
2: เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพรรคประชาชนได้ยื่นยัตติด่วนเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ก็รอการวินิจฉัยของประธานสภาว่าจะเป็นยัตติด่วนหรือไม่ถ้าวินิจฉัยว่าเป็นยัตติด่วนยัตตินี้ก็จะเข้าสู่การพิจารณาในสัปดาห์หน้าของที่ประชุมสภาแต่ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าประธานสภาจะวินิจฉัยเป็นด่วนเพราะว่าอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่าประธานสภาได้วินิจฉัยว่ายัตติเรื่องแลนด์บริดจ์เป็นเรื่องด่วนนะครับผมก็เห็นว่าเรื่องนี้ก็ไม่ได้ด่วนน้อยกว่าเรื่องแลนด์บริดจ์
1: นายพฤทธิ์กล่าวเพิ่มเติมว่าการนำวงเงินช่วยเหลือประชาชนจำนวน200,000,000 บาทมารวมกับงบประมาณอีก200,000,000 บาทสำหรับโครงการด้านพลังงานอาจสะท้อนถึงการดำเนินการที่ไม่ชัดเจนของรัฐบาลและหากไม่มีการตั้งคณะกรรมการวิสามันเพื่อตรวจสอบการใช้เงินดังกล่าวก็อาจยิ่งเพิ่มข้อกังวลเกี่ยวกับความโปร่งใสและการเปิดโอกาสให้ฝ่ายนิติบัญญัติเข้าตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐบาลได้อย่างเต็มที่ชวิสาประทุมมารายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทบทวนการของบกลางโครงการปุ๋ยชีวภาพวงเงิน 6,500 ล้านบาทหลังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทักท้วงว่าไม่เข้าข่ายเร่งด่วนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากรมวิชาการเกษตรได้เสนอของบกลางวงเงิน 6,500 ล้านบาทเพื่อจัดทำโครงการปุ๋ยชีวภาพชีวพันธุ์เพื่อทดแทนการขาดแคลนปุ๋ยจากการสู้รบตะวันออกกลางเพื่อให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณานำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ปรากฏว่าทางผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้ส่งหนังสือถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อท้วงติ่งและตั้งข้อสังเกตโดยระบุว่าโครงการจัดหาปุ๋ยดังกล่าวอาจจะยังไม่เข้าข่ายความเร่งด่วนเป็นพิเศษที่ต้องเบิกจ่ายจากงบกลางด้วยเหตุนี้เพื่อความรอบคอบและรัดกุมในการใช้งบประมาณจึงได้สั่งการให้ทำเรื่องขอถอนวาระนี้ออกจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไปก่อนเพื่อนำรายละเอียดทั้งหมดกลับมาทบทวน
3: ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะครับทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทำเรื่องถึงทางปลัดกระทรวงเกษตรว่าโครงการนี้อาจจะไม่เข้าข่ายในเรื่องของความเร่งด่วนเป็นพิเศษเพื่อจะใช้งบกลางดังนั้นเพื่อความรอบคอบผมจึงได้ทำเรื่องขอถอนจากตำแหน่งเพื่อจะไปดูทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับ
0: สำหรับการดำเนินการในระยะต่อไปรวมถึงประเด็นข้อสงสัยที่ว่าหากไม่สามารถใช้งบกลางได้แล้วจะสามารถปรับเปลี่ยนไปใช้งบ ประมาณจากส่วนอื่นหรือจะมีการเปลี่ยนรูปแบบโครงการเพื่อช่วยเหลือและ

0: แก้ปัญหาให้กับเกษตรกรแทนหรือไม่นั้นขณะนี้ยังต้องขอนำข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมาพิจารณาศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมที่สุดรัฐบาลออกมาตรการจูงใจติดตั้งระบบโซลารูฟท็อปเพื่อลดค่าใช้จ่ายและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดพร้อมแนะประชาชนติดตั้งระบบที่ได้มาตรฐานมอกเพื่อความปลอดภัย
1: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจและติดตั้งระบบโซลารูฟท็อปเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่การใช้พลังงานสีเขียวเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดกระทรวงอุตสาหกรรมมีความห่วงใยเรื่องความปลอดภัยและมาตรฐานการติดตั้งโดยขอเน้นย้ำให้ประชาชนตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้นตั้งแต่ระบบอินเวอร์เตอร์สายไฟตัวคอนเวอร์เตอร์ไปจนถึงแบตเตอรี่ว่าต้องมีสัญลักษณ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกกำกับอยู่เสมอนอกจากนี้การติดตั้งระบบจะต้องดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญการที่มีใบอนุญาตและใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอย่างถูกต้อง
2: จะต้องใช้ช่างผู้ชำนาญการนะครับแล้วก็มีใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแล้วก็ที่สำคัญต้องสามารถติดต่อได้ตลอดเวลานะครับแล้วในขณะเดียวกันเจ้าของบ้านครับขออนุญาตฝากว่าเมื่อติดตั้งระบบนี้แล้วแถวตู้อินเวอร์เตอร์หรือว่าแถวตัวแบตเตอรี่นั้นควรจะมีถังดับเพลิงนะครับชนิดที่เป็น CO2 นะครับเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ย้ำนะครับว่าต้องเป็นถังดับเพลิงแบบ CO2 ไม่ใช่เป็นแบบน้ำเพราะว่าเวลาเกิดปัญหาไฟไหม้ที่เกิดจากการลัดวงจรหรือว่าเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับท่านจะต้องใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับไม่ใช่ใช้น้ำเข้าไปเพราะมันจะทำให้สถานการณ์เลวร้ายขึ้นไปอีก
1: ทางนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมาตรการจูงใจให้ประชาชนติดตั้งระบบโซลารูฟท็อปโดยให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทสำหรับครัวเรือนที่ติดตั้งระบบออนกริดภายในปี2568ถึง2570และหากผลิตไฟฟ้าได้เกินกว่าความต้องการใช้งานในบ้านยังสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินคืนให้กับการไฟฟ้าได้ในอัตราหน่วยละ2.20 บาทอีกด้วยปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: กรมสุขภาพจิตส่งทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบเหตุและญาติในเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางอย่างใกล้ชิดพร้อมขอความร่วมมืองดแชร์ภาพรุนแรงที่ซ้ำเติมสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ
3: นายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกรมสุขภาพจิตเปิดเผยว่าจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางจนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บกรมสุขภาพจิตได้ประสานทีมเยียวยาจิตใจลงพื้นที่ตั้งแต่เกิดเหตุพร้อมดูแลผู้บาดเจ็บในโรงพยาบาลรวมถึงเตรียมให้การช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตและผู้ประสบเหตุอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรมสุขภาพจิตแบ่งกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบออกเป็น3กลุ่มได้แก่ญาติผู้เสียชีวิตและผู้ประสบเหตุโดยตรงซึ่งได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มผู้เห็นเหตุการณ์ในพื้นที่ใกล้เคียงและประชาชนทั่วไปที่ติดตามข่าวสารต่อเนื่องซึ่งอาจเกิดความหวาดกลัวและวิตกกังวลได้หากมีอาการรุนแรงเช่นหวาดผวารับประทานอาหารไม่ได้หรือไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติควรรีบเข้ารับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะญาติผู้เสียชีวิตที่อยู่ระหว่างรอพิสูจน์อัตลักษณ์จะมีทีมสุขภาพจิตติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวพร้อมเปิดสายด่วนสุขภาพจิต1323ให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมง
4: สำหรับใครที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตจากเหตุการณ์นี้ครับเราก็เปิดช่องทางสายด่วนสุขภาพจิต1323ซึ่งสามารถโทรฟรีได้ตลอด24ชั่วโมงครับตรงนี้เราก็สแตนด์บายเพื่อรับเหตุการณ์นี้อยู่ครับหรือบางคนไม่อยากโทรอยากเดินไปที่โรงพยาบาลเลยตรงนี้ก็สามารถประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้เช่นเดียวกันครับเพื่อทำนัดแล้วก็ให้เข้ามาดูแลได้อย่างรวดเร็วจากเหตุการณ์นี้ครับ
3: โฆษกกรมสุขภาพจิตยังขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการแชร์ภาพเหตุการณ์รุนแรงเพราะนอกจากกระทบสิทธิผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บแล้วยังอาจซ้ำเติมสภาพจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบพร้อมย้ำให้ใช้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนในการสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยของตนเองและสังคมโดยรวมวาสนาตระเกตรายงาน
0: สถาบันนิติเวชวิทยาคาดว่าวันนี้จะสามารถนำร่างผู้เสียชีวิต7รายส่งกลับภูมิลำเนาส่วนอีก1รายรอยืนยันผลเปรียบเทียบ DNA พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยว่า ขณะนี้สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตได้แล้ว4รายและนำส่งข้อมูลให้สถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเพื่อให้ประสานญาติมาดำเนินเอกสารทางกฎหมายส่วนอีก4รายนั้นยังอยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์เพิ่มเติมเนื่องจากต้องรอข้อมูลและตัวอย่าง DNA จากญาติก่อนขณะนี้มีญาติเข้าให้ตัวอย่าง DNA แล้ว7ครอบครัวจาก8ครอบครัวแต่ยังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ครบทั้งหมดโดยหากครอบครัวใดสงสัยว่าญาติอาจอยู่ในเหตุการณ์สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อตรวจเปรียบเทียบ DNA ได้หรือหากรายใดยังไม่มีญาติติดต่อเจ้าหน้าที่จะเก็บรักษาร่างและหลักฐานไว้พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ญาติเข้ามาตรวจสอบต่อไปขณะที่มูลนิธิร่วมกตัญญูได้เตรียมรถเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตไว้7คันเพื่อส่งกลับภูมิลำเนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหลังได้รับการยืนยันจากสถาบันนิติเวชวิทยาคาดว่าสามารถดำเนินการได้ภายในวันนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบตรวจสอบกรณีผู้โดยสารรถเมย์สาย 4-3E ล้มกระแทกทำให้กระจกรถแตกถูกเรียกเก็บค่าเสียหาย 4,300 บาทโดยย้ำสิทธิผู้บริโภคต้องได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการ
5: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสั่งการให้นายรณรงค์พูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบขยายผลกรณีรถโดยสารประจำทางสาย 4-3E เส้นทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงหมอชิต2เมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาที่พนักงานขับรถด้วยความเร็วสูงเข้าโค้งทำให้ผู้โดยสารหญิงสูงอายุล้มศีรษะกระแทกกระจกแตกและถูกเรียกเก็บค่าเสียหาย 4,300 บาทก่อนนำส่งโรงพยาบาลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมขอสมกที่เร่งเข้าเยี่ยมขอโทษและยืนยันว่าผู้เสียหายไม่ต้องจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมย้ำให้สคบประสานขอสมกและกรมการขนส่งทางบกยกระดับมาตรฐานบริการรถโดยสารสาธารณะทั้งระบบเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยกับผู้บริโภครายอื่นทั้งนี้สคบชี้ว่าเหตุการณ์นี้สะท้อนการละเมิดสิทธิผู้บริโภคตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ใน2ประเด็นหลักคือสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการและสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายในการเรียกเก็บค่ากระจกจากผู้โดยสารที่บาดเจ็บจากความประมาทของพนักงานถือเป็นการผลักภาระโดยไม่ชอบผู้บริโภคไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่ตนเองไม่ได้ก่อโดยขอย้ำผู้ประกอบการขนส่งทุกรายทั้งภาครัฐและเอกชนเมื่อรับเงินค่าโดยสารแล้วหน้าที่แรกคือพาผู้โดยสารถึงปลายทางอย่างปลอดภัยหากเกิดเหตุต้องนำส่งโรงพยาบาลก่อนเสมอห้ามใช้การกักตัวหรือข่มขู่เรียกเงินจากผู้บาดเจ็บโดยเด็ดขาดผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: ขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุมเข้มตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนช่วงเปิดภาคเรียนเน้นย้ำผู้ให้บริการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
6: นางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีมาตรการควบคุมดูแลความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนเข้มงวดในช่วงเปิดภาคเรียนปี2569ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจบริเวณจุดจอดรถรับส่งนักเรียนในพื้นที่ทั้ง8อำเภอเน้นย้ำผู้ให้บริการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยเคร่งครัดเช่นห้ามติดฟิล์มกรองแสงรอบคันที่นั่งผู้โดยสารต้องยึดแน่นอย่างมั่นคงแข็งแรงมีอุปกรณ์จำเป็นกรณีฉุกเฉินเช่นถังดับเพลิงค้อนทุบกระจกรถรับส่งนักเรียนทุกคันต้องติดผู้ขับต้องได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีและมีผู้ดูแลนักเรียนประจำรถโดยผู้ให้บริการรถรับส่งนักเรียนต้องได้รับการรับรองจากโรงเรียนจากนั้นจึงนำรถและเอกสารหลักฐานมายื่นขออนุญาตที่สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งการอนุญาตให้ใช้รถเพื่อรับส่งนักเรียนจะมีการกำหนดช่วงระยะเวลาที่ชัดเจนในแต่ละภาคเรียนสมิทธ์รัตนชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ตำรวจท่องเที่ยวประสานสถานทูตและสถานกงสุลยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่เมืองพัทยาแก้ปัญหาโนมินีแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติ
7: พลตำรวจตรีพงษ์สยามมีขันทองรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้แทนสถานทูตสถานกงสุลและเครือข่ายอาสาสมัครชาวต่างชาติในพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีว่า กรมจัดการตำรวจท่องเที่ยวได้ขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกในการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเครือข่ายต่างประเทศเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยโดยที่ประชุมได้หารือแนวทางความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญโดยเฉพาะการลักลอบประกอบธุรกิจในลักษณะนอมินีการก่อเหตุอาชญากรรมการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายการอยู่เกินกำหนดเครือข่ายยาเสพติดตลอดจนการตั้งแก๊งหลอกลวงออนไลน์ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวและความปลอดภัยของประชาชนนอกจากนี้ยังได้ย้ำการสร้างเครือข่ายแจ้งเบาะแสการให้ความรู้ข้อกฎหมายไทยแก่นักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติรวมถึงการรณรงค์เรื่องวินัยจราจรภายหลังพบปัญหาชาวต่างชาติขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยไม่มีใบอนุญาตหรือฝ่าฝืนกฎหมายจราจรซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุในพื้นที่ท่องเที่ยวยืนยันตำรวจท่องเที่ยวจะเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและดูแลภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างยั่งยืนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
9: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
9: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำในประเทศต่อเนื่องพร้อมเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพบปริมาณฝนสะสมของประเทศตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง17พฤษภาคมที่ผ่านมามีปริมาณฝนรวม 212.4 มิลลิเมตรต่ำกว่าค่าปกติ 78.8 มิลลิเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ27โดยหลายภูมิภาคยังคงมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคกลางขณะที่ภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่4เขื่อนหลักลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาประกอบด้วยเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำรวม 13,517 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ54ของความจุอ่างสามารถรองรับน้ำได้อีก 11,354 ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้กรมชลประทานยังได้เตรียมความพร้อมเครื่องจักรและเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยช่วงฤดูฝนเบื้องต้นระหว่างวันที่11ถึง17พฤษภาคมได้ส่งเครื่องจักรเข้าช่วยเหลือในพื้นที่23จังหวัดไปแล้ว203หน่วยเพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนโดยจะติดตามสถานการณ์ฝนน้ำท่าและการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสภาพอากาศและปริมาณฝนที่อาจเปลี่ยนแปลงตลอดฤดูฝนโครงการชลประทานอำนาจเจริญเตรียมมาตรการบริหารจัดการน้ำช่วงหน้าฝนให้พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่
11: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่มีปริมาณน้ำรวมกัน 23.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 48.7 ของความจุอ่างรวมกันภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศรีศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
10: จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอุทกภัยช่วงวันนี้ถึง22พฤษภาคมนี้สั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมช่วยเหลือ24ชั่วโมง
12: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์โดยนายสลัมยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในช่วงวันที่19-22 พฤษภาคม 2569หลังมีประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อหลายอำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้สั่งการให้ทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนทุกช่องทางพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำตรวจสอบท่อประตูระบายน้ำเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องมือเครื่องจักรกลและกำลังพลให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24 ชั่วโมงและขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่อำเภอเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
10: อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมจังหวัดตรังเตือนฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันในระยะนี้ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้ความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย
13: นายนเรนกวีชนาธรรมนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมจังหวัดตรังเปิดเผยว่าตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันในช่วงวันที่19-22 พฤษภาคม 2569อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมพิจารณาแล้วเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวบริเวณหาดปากเมงหาดช้างหลางหาดที่ทำการอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมเขาแบนะหาดยงหลิงหาดสั้นหาดยาวและหาดวิวาใต้สมุทรรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะได้แก่เกาะมุกเกาะกระดานเกาะเชือกเกาะแหวนและถ้ำมรกตซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมขอให้ระมัดระวังในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและห้ามมิให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำทะเลในช่วงดังกล่าวรวมทั้งขอให้นักท่องเที่ยวประชาชนและผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวทุกรายปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมอย่างเคร่งครัดยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
10: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเตรียมจัดงานครบรอบ5ปีสร้างความมั่นคงด้านที่ดินสู่โอกาสทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมวันพรุ่งนี้
5: นางชยานันท์ภักดีจิตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคทช.กล่าวว่าสคทช.จะจัดงานสัมมนาวิชาการครั้งสำคัญในวาระครบรอบ5ปีแห่งการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ5ปีสคทช.สร้างความมั่นคงด้านที่ดินสู่โอกาสทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมวันพรุ่งนี้โดยมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและมอบแนวทางนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรดินของประเทศเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานตลอด5ปีที่ผ่านมาในการบริหารจัดการที่ดินของประเทศให้เป็นเอกภาพทั้งการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านการขับเคลื่อนโครงการสำคัญเช่นการดำเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1:4,000หรือวันแมปเพื่อยุติข้อพิพาทเรื่องแนวเขตซับซ้อนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินโดยไม่ต้องให้กรรมสิทธิ์แต่เป็นสิทธิ์ที่ต้องส่งต่อให้ทายาทได้และยังมีการมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติให้หน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนภารกิจคทช.และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้ผู้ปฏิบัติงานภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดหรือคทช.จังหวัดที่มีผลงานดีเด่นจากหน่วยงานภาคีทั่วประเทศสำหรับกิจกรรมภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้นำเสนอความก้าวหน้าของโครงการต่างๆและนวัตกรรมการจัดการที่ดินได้แก่การดำเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1:4,000แผนที่แนบท้ายกฎหมายในรูปแบบดิจิทัลการพิสูจน์สิทธิที่ดินของรัฐและการจัดที่ดินทำกินรวมทั้งการจัดแสดงผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากชุมชนคทช.กว่า10 บูธปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
10: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งซ่อมแซมแพขนานยนต์ด่านพรมแดนตากใบจังหวัดนราธิวาสที่ชำรุดลดผลกระทบต่อการสัญจรและการค้าชายแดนในพื้นที
14: ่นาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรม รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยว่าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตร่วมกับทัพเรือภาคที่2ฐานทัพเรือสงขลาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราธิวาสด่านศุลกากรตากใบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทีมช่างผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบและดำเนินการซ่อมแซมแพขนานยนต์ด่านตากใบจังหวัดตราธิวาสอย่างเร่งด่วนเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการประชาชนได้โดยเร็วหลังพบปัญหาระบบระบายความร้อนอุดตันทำให้เครื่องยนต์มีอุณหภูมิสูงผิดปกติรวมถึงระบบเซ็นเซอร์วัดรอบเครื่องและเซ็นเซอร์วัดแรงดันน้ำมันหล่อลื่นเกิดความชำรุดส่งผลให้เครื่องยนต์หยุดทำงานระหว่างใช้งานล่าสุดการซ่อมแซมแล้วเสร็จเรียบร้อยและได้มีการทดลองใช้งานพบว่าสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติพร้อมเปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเดินทางการขนส่งสินค้าและช่วยฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจชายแดนใต้ให้กลับมาดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้งนอกจากนี้ยังสามารถรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลฮารีรายยออีดินอัฮาที่กำลังจะมาถึงซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางและค้าขายผ่านด่านพรมแดนเพิ่มมากขึ้นประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
10: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีเปิดตัวโครงการพลังไทยสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรเร่งกระจายมังคุดออกสู่ตลาดรับมือผลผลิตที่มีกว่า 50,000 ตัน
15: นางสาวออนอนุชพดุงวิถีพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีเปิดเผยว่าจังหวัดจันทบุรีเปิดตัวโครงการพลังไทยสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรเพื่อเร่งกระจายผลผลิตมังคุดรองรับผลผลิตฤดูกาลปี2569และป้องกันภาวะสินค้าล้นตลาดโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเชื่อมโยงผลผลิตออกสู่ตลาดทั้งภายในประเทศและภาคอุตสาหกรรมเพื่อช่วยประคับประคองเสถียรภาพราคาและดูแลรายได้เกษตรกรเนื่องจากจังหวัดจันทบุรีมีเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดกว่า 18,815 ครัวเรือนและคาดว่าช่วงวันที่21พฤษภาคมถึง10มิถุนายน2569จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดสูงสุดกว่า 52,844 ตันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อด้านราคาและรายได้ของเกษตรกรสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีจึงร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรีผลักดันการกระจายผลผลิตเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อนำไปแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าควบคู่กับการขยายช่องทางจำหน่ายให้ผู้บริโภคเข้าถึงมังคุดคุณภาพในราคาที่เป็นธรรมนอกจากนี้โครงการพลังไทยสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรยังมีเป้าหมายตอกย้ำภาพลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรีในฐานะแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อนคุณภาพพร้อมกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศโดยเปิดให้ประชาชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสั่งซื้อมังคุดคุณภาพจากเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีได้ผ่านช่องทางของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีปุริมปัตโสภาภาครายงาน
16: บางครั้งการจ่ายเงินสินบนจำนวนน้อยในวันนี้อาจทำลายอนาคตทั้งชีวิตของเราได้
17: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะครับนักวิชาการสื่อสารและการเมืองครับผมเคยเจอสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและก็ได้ยินจากนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้วยนะเวลาเราจะไปยื่นขอใบอนุญาตหรือไปขอต่ออนุญาตอะไรต่างๆถ้าจะได้รับความสะดวกต้องมีการจ่ายพิเศษเป็นการจ่ายใต้โต๊ะกันการประมูลสัมปทานมักจะถูกเรียกรับใต้โต๊ะสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องทำคือหลีกเลี่ยงปฏิเสธโดยเด็ดขาดต้องทำตัวเองให้ถูกต้องสะอาดตั้งแต่ต้นเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงนะครับ
16: เมื่อเราปฏิเสธสินบนเรากำลังเลือกอนาคตที่มั่นคงกว่าและกำลังส่งเสียงบอกสังคมว่าความซื่อสัตย์มีค่าเสมอส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
10: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
18: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของพลตรีอาลีอับดุลลาฮีอาลีบาดีผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางกาตัมอัลอันบิยาแห่งกองทัพอิหร่านเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่ากองทัพอิหร่านพร้อมที่จะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกครั้งโดยกองทัพอิหร่านมีความพร้อมและแข็งแกร่งมากกว่าในอดีตถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศระงับแผนปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านในวันนี้ซึ่งเป็นไปตามคำร้องขอของผู้นำกาตาร์ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อเปิดทางให้การเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางดำเนินต่อไป
10: สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่รัฐบาลญี่ปุ่นโดยระบุว่าการประชุมสุดยอดระหว่างนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและประธานาธิบดีอีเจมยองผู้นำเกาหลีใต้ระหว่างวันที่19ถึง20พฤษภาคมนี้ที่เมืองอันดงจังหวัดขยองซังเหนือของเกาหลีใต้ซึ่งคาดว่าผู้นำทั้งสองประเทศจะหารือเกี่ยวกับความท้าทายด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจในหลายด้านซึ่งรวมถึงการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่นสำหรับแร่ธาตุสำคัญด้านนางทาคาอิจิกล่าวกับผู้สื่อข่าวก่อนเดินทางไปยังเกาหลีใต้โดยหวังว่าจะได้ใช้เวลาหารือกับประธานาธิบดีอีเจมยองอย่างลึกซึ้งและมุ่งมั่นที่จะบรรลุผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ระหว่างประเทศในปัจจุบันรวมถึงสงครามในตะวันออกกลางและสถานการณ์ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก
0: นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO กล่าวระหว่างเปิดการประชุมสมัชชาอนามัยโลกที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสฮันต้าจากเรือสำราญ MV ฮอนดิอุสและการระบาดของโรคไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกกำลังกลายเป็นวิกฤตที่ทำให้โลกวุ่นวายนับตั้งแต่ที่มีความขัดแย้งระหว่างประเทศวิกฤตเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปจนถึงการตัดงบประมาณความช่วยเหลือซึ่งทำให้โลกเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากที่อันตรายและความแตกแยกทั้งนี้การประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งนี้เกิดขึ้นหลังสหรัฐประกาศถอนตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมารวมถึงการตัดงบประมาณอย่างมากถึง121หรือเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งส่งผลให้มีการเลิกจ้างงานหลายร้อยตำแหน่งและลดขนาดหลายโครงการช่วยเหลือด้านสาธารณสุข
10: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจเมืองซานติเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐที่ระบุว่าเกิดเหตุคนร้ายซึ่งเป็นวัยรุ่น2คนกราดยิงที่มัสยิดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซานติเอโกเมื่อเวลา 11:40 นของวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองซานติเอโกยืนยันว่าผู้ก่อเหตุทั้งสองคนตัดสินใจยิงตัวตายในเวลาต่อมาขณะเดียวกันทางการเมืองซานติเอโกกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI กำลังเร่งสอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์ยิงที่มัสยิดในเมืองซานติเอโกโดยพุ่งเป้าไปที่ประเด็นอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังแต่ไม่ได้เปิดเผยถึงแรงจูงใจของการก่อเหตุในครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนมันเดย์ไนท์ปืนใหญ่อาร์เซนอลเข้าใกล้แชมป์พรีเมียร์ลีกในรอบ22ปีหลังเปิดบ้านเอาชนะเบอร์ลี่1-0จากการทำประตูของไคฮาเวดในนาทีที่36ส่งผลให้แข่ง37นัดมี82คะแนนทิ้งห่างรองจ่าฝูงแมนเชสเตอร์ซิตี้5คะแนนแต่แข่งมากกว่า1นัดและหากในคืนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่สามารถเอาชนะบอร์นมัธได้อาร์เซนอลจะการันตีคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ไปครองทันทีบาร์เซโลน่ายอดทีมจากลาลิก้าสเปนประกาศต่อสัญญาฮันซี่ฟลิก กุนซือชาวเยอรมันวัย61ปีอย่างเป็นทางการหลังพาทีมคว้าแชมป์ลาลีกาสเปนฤดูกาลนี้หลังสัญญาเดิมจะหมดลงในวันที่30มิถุนายน2027ได้สัญญาใหม่เพิ่มอีก1ปีถึงวันที่30มิถุนายน2028และมีออปชั่นขยายเพิ่มเติมถึงปี2029โดยฮันซี่ฟลิกเข้ามาคุมบาร์เซโลนาเมื่อฤดูกาล2024ถึง2025พาทีมคว้าแชมป์ลาลิก้า2สมัยแชมป์โกบาเดเรฤดูกาล2024ถึง2025แชมป์สเปนิชซูเปอร์คัพฤดูกาล2024ถึง2025และ2025ถึง2026ความเคลื่อนไหวของทีมชาติที่ผ่านเข้าสู่ศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายหลายชาติชั้นนำทยอยประกาศรายชื่อ26ขุนพลออกมาแล้วเริ่มที่ทีมชาติบราซิลซึ่งในชุดนี้มีชื่อของเนมาร์ซุปเปอร์สตาร์วัย34ปีติดทีมมาด้วยส่งผลให้เจ้าตัวได้ร่วมศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นสมัยที่4ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมาขณะที่ทีมชาติเบลเยียมก็ประกาศรายชื่อออกมาแล้วเช่นเดียวกันนำทัพโดยเควินเดอบรอยโรเมลูลูกากูจากนาโปลีทิโบกูตัวจากเรอัลมาดริดเลอันโดฮอสซาแนวรุกจากอาร์เซนอลรวมถึงอักเซลวิเซลจากกิโรนาส่วนทีมชาติญี่ปุ่นได้ประกาศรายชื่อเพื่อนออกมาแล้วเช่นเดียวกันนำโดยยูโตะนากาโตโมะตัวเก๋าจาก FC โตเกียวที่ติดทีมลุยฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่5ติดต่อกันวาตารุเอนโดจากลิเวอร์พูลไดเซนมาเอดะตัวรุกความเร็วสูงจากเซลติกและไดจิคามาดะเพลย์เมเกอร์จากคริสตัลพาเลซอย่างไรก็ตามในทีมชุดนี้ไม่มีชื่อของคาโอรุมิโตมะปีกจากไบรตันและทาคุมิมินามิโนะที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าในการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ว่าจากที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เห็นว่าเนื่องจากมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางและเวลาการแข่งขันต่างออกไปจากการจัดแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วจะมีการถ่ายทอดสดในเวลา 3:00 น.ถึง 9:00 น.ซึ่งอาจส่งผลต่อรายได้รวมทั้งราคาที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเสนอมามีราคาสูงไม่สามารถเปิดเผยและอธิบายกับประชาชนได้แต่หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นพบว่าบางประเทศที่มีประชากรมากกว่าประเทศไทยหลายเท่ากลับได้รับข้อเสนอในราคาที่ถูกกว่าหรือใกล้เคียงกับประเทศไทยรัฐบาลจึงเล็งเห็นปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจประกอบกับไม่มีภาคเอกชนเป็นผู้สนับสนุนเหมือนฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาขณะเดียวกันเมื่อ4ปีที่แล้วได้รับเงินสนับสนุนจากกสทช.รวมถึงเอกชนสนับสนุนเพิ่มเติมแต่ในปีนี้ไม่มีจึงจะนำข้อมูลทั้งหมดเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางดำเนินการต่อไปสำหรับแนวทางการรับชมฟุตบอลโลกของประชาชนหากยังไม่มีการซื้อลิขสิทธิ์นางสาวสุภมาศกล่าวว่าขณะนี้ต้องรอความชัดเจนก่อนแม้จะมีข้อมูลว่าฟีฟ่าอาจเปิดช่องทางให้ประชาชนรับชมผ่านระบบที่มีค่าบริการหรือมีแนวคิดถ่ายทอดสดบางช่วงของการแข่งขันแต่ทั้งหมดอยู่ระหว่างการหารือยังไม่มีข้อสรุปส่วนประเด็นการรอช่วงเวลาสุดท้ายเพื่อให้เจ้าของลิขสิทธิ์ปรับลดราคามองว่าหากคนไทยจะได้รับชมฟุตบอลโลกตัวเลขค่าลิขสิทธิ์จะต้องอยู่ในระดับที่สามารถชี้แจงต่อประชาชนได้แต่หากราคายังไม่เหมาะสมรัฐบาลอาจพิจารณานำงบประมาณไปใช้ในด้านอื่นที่มีความจำเป็นมากกว่าอย่างไรก็ตามรัฐบาลยังเห็นความสำคัญของฟุตบอลโลกในฐานะเวทีที่ช่วยส่งเสริมแรงบันดาลใจด้านกีฬาและกระตุ้นการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนแต่การดำเนินการต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสมเป็นรายกรณีไปการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่ฉางผิงสนุกเกอร์เซ็นเตอร์เมืองตงกวนมณฑลกวางตงสาธารณรัฐประชาชนจีนรุ่นอายุไม่เกิน21ปีรอบชิงชนะเลิศมายสากลปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวสาวไทยวัย18ปีดีกรีแชมป์เก่าเอาชนะหวังรั้วถงคู่แข่งวัย14ปีจากจีน 3-2 เฟรมป้องกันแชมป์โลกหญิงรุ่น U21 ได้สำเร็จนอกจากนี้มายยังมีโอกาสคว้าแชมป์โลกหญิงรุ่นประชาชนโดยจะชิงกับเรียนอีแวนอันดับ4ของโลกจากอังกฤษเจ้าของสถิติเป็นแชมป์โลกมากที่สุดถึง12สมัยในวันนี้อีกด้วย สนุกเกอร์คิวสกูเอเชียโอเชียเนีย2026ที่เกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบรองชนะเลิศแมนนครปฐมธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์อดีตมืออาชีพโลกออกคิวได้อย่างแม่นยำเอาชนะไปหลังหนิงจากจีน4ต่อ1เฟรมส่งผลให้ธนวัฒน์คว้าตั๋วกลับสู่ทัวร์สนุกเกอร์อาชีพโลกอย่างเป็นทางการในรอบ10ปีหลังจากที่เคยหลุดทัวร์ไปตั้งแต่ปี2016การแข่งขันนั้นเซปักตะกร้ออีสตาร์เวิลด์คัพ2026ที่ติติวังสาสเตเดียมกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่16ถึง23พฤษภาคมในประเภททีมเดียวทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเวียดนามไปได้2ต่อ0เซต15ต่อ8และ15ต่อ5ขณะที่ประเภทตะกร้อ4คนชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติเมียนมา1ต่อ2เซต16ต่อ17 15ต่อ6และ12ต่อ15ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายเทนนิส ATP Master 1000 อิตาเลียนโอเพ่นชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศยานิกซินเนอร์นักเทนนิสมือหนึ่งของโลกชาวอิตาเลียนเอาชนะแคสเปอร์รุธจากนอร์เวย์2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ4คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จพร้อมสร้างสถิติเป็นนักเทนนิสชายคนที่2ต่อจากโนวัคโยโควิชอดีตมือหนึ่งของโลกชาวเซอร์เบียที่กวาดแชมป์ ATP ทัวร์ระดับมาสเตอร์ 1,000 ครบทั้ง9รายการหรือที่เรียกกันว่าโกลเด้นมาสเตอร์ได้สำเร็จทีมเทควันโดทีมชาติไทยออกเดินทางไปร่วมการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่กรุงอูลานบาตอประเทศมองโกเลียระหว่างวันที่21ถึง24พฤษภาคมนี้โดยมีโค้ชเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทยนำทัพโดยโค้ชเชเปิดเผยว่านักกีฬาทุกคนมีความพร้อมเป็นอย่างมากหลังจากก่อนหน้านี้ได้ส่งชุดดังกล่าวไปแข่งขันรายการตุรกีโอเพ่นทำให้หลายคนทำผลงานได้ดีพร้อมย้ำว่าแม้ศึกชิงแชมป์เอเชียจะเป็นรายการสำคัญแต่ได้กำชับลูกทีมไม่ให้กดดันตัวเองโดยตั้งเป้าหมายคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองเนื่องจากนักกีฬาในทวีปเอเชียต่างมีศักยภาพสูงหลายชาตินอกจากนี้ยังตั้งเป้าคว้าโควต้าเอเชียนเกมให้ได้มากกว่า3รุ่นปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
20: วิกฤตพลังงาน
21: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
22: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
21: วันนี้เสนอคำว่าต่อแตะคำว่าต่อแตะเขียนสระเอต่อเต่าสระอาสระอะสระแอต่อเต่าสระอะมีความหมายว่าอาการเดินด้วยการก้าวย่างช้าๆของเด็กที่เริ่มหัดเดินใช้คู่กับคำว่าเดินเป็นเดินต่อแตะเช่นเด็กๆที่เริ่มหัดเดินยังเดินต่อแตะอยู่เดินได้ไม่เร็วนักบางครั้งใช้ว่าเดินต่อเตาะแตะก็มีเช่นดูเด็กคนนั้นสิยังเดินต่อเตาะแตะอยู่เลยแต่ท่าทางไม่กลัวล้มนะนอกจากนี้คำว่าต่อแตะยังอาจใช้ว่ากระเตาะกระแตะก็ได้เช่นตอนเย็นๆพี่เลี้ยงมักจะพาหลานเดินกระเตาะกระแตะมาหาปู่หาย่าเสมอคำว่าต่อแตะยังใช้เป็นความเปรียบใช้ในการพนันหรือการค้าหมายถึงเริ่มต้นจากทุนน้อยเช่นร้านกาแฟใหม่ของเรายังอยู่ในช่วงต่อแตะ
22: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
23: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
10: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับ กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์ชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา6นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง94เซนติเมตรและเวลา22นาฬิกา45นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1นาฬิกา55นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา15นาฬิกา46นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาที
1: 12:51 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาฒน์ประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงหิรัญรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน9อัตราเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงานจำนวน7อัตราและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dit.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง25พฤษภาคม2569กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่เคยเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อกลับไปทำงานตามระบบ EPSในกิจการอุตสาหกรรมการผลิตเกษตรปศุสัตว์และก่อสร้างผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 18-39 ปีทั้งชายและหญิงหากประสงค์กลับไปทำงานกับนายจ้างเดิมต้องเคยทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีค่าธรรมเนียมการสมัคร970บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง21พฤษภาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความอิจฉาท่านผู้ฟังคะเราอาจเคยได้ยินบ่อยๆว่าตัวร้ายหรือนางร้ายในละครมักถูกเรียกในภาษาพูดโดยทั่วไปว่าตัวอิจฉาแต่เพราะอยากได้อยากมีแข่งแย่งกับพระเอกนางเอกดังนั้นพอพูดคำว่าอิจฉาส่วนมากเราก็จะคิดถึงเรื่องที่ค่อนข้างไม่ดีสักเท่าไหร่อยากไปแย่งของของคนอื่นอยากทำตัวเหนือกว่าอยากทำอะไรสักอย่างเพื่อให้เรารู้สึกดีกว่าการที่ได้เห็นคนอื่นดีกว่าเราถึงขนาดที่ว่าอิจฉายังถูกระบุอยู่ในบาป7ประการของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกสมัยอดีตอีกด้วยแต่เบื้องลึกเบื้องหลังของอิจฉาก็ยังมีข้อมูลที่สามารถอธิบายได้ในทางจิตวิทยาเช่นกัน อิจฉาเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดการประเมินแข่งขันหรือเปรียบเทียบทางสังคมระหว่างตัวเองและผู้อื่นก่อให้เกิดความไม่สบายใจหรือไม่มีความสุขแน่นอนว่าโดยส่วนมากเป็นอารมณ์ที่เป็นไปในทางลบและมักเป็นอารมณ์ที่แม้แต่เจ้าของความรู้สึกยังคิดว่าไม่เหมาะสมบางคนจึงอาจรู้สึกผิดที่ไปอิจฉาคนอื่นดังนั้นอิจฉาจึงมักเป็นอารมณ์ที่ถูกเก็บซ่อนไว้อยู่ภายในโดยไม่ได้แสดงออกให้ใครเห็นความรู้สึกอิจฉามักจะเกิดขึ้นเมื่อเราคิดเปรียบเทียบเกิดจากการรับรู้ตีความของบุคคลในลักษณะว่าตนเองมีความด้อยกว่าคนที่นำมาเปรียบซึ่งหากมองให้ลึกลงไปอาจต้องพิจารณาว่าการเกิดความรู้สึกนี้สะท้อนอะไรจากภายในตัวตนของเราเนื่องจากแต่ละคนเกิดความอิจฉาไม่เท่ากันเกิดในเรื่องไม่เหมือนกันอาจมาย้อนดูว่าเราอิจฉาคนนี้เรื่องแบบนี้ในเวลาแบบนี้เพราะอะไรกันแน่สำหรับบางคนแล้วอาจพบว่ากำลังรู้สึกไม่มั่นคงอยู่ภายในอาจกำลังอ่อนไหวเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าของตนเองกำลังมีมุมมองที่ไม่ดีนักต่อตนเองหรือกำลังคิดว่าตัวเราที่เป็นอยู่ขณะนี้ยังไม่สามารถเป็นตัวเราในอุดมคติที่น่าพึงพอใจก็เป็นได้ส่งผลให้เมื่อเปรียบเทียบทางสังคมอาจรู้สึกหรือตีความว่าคนอื่นดีกว่าตัวเราและเกิดการตอบสนองทางอารมณ์ในเชิงลบนั่นเองท่านผู้ฟังคะเนื่องจากความอิจฉาเกิดจากความคิดและความรู้สึกเป็นสิ่งที่เกิดอัตโนมัติและควบคุมได้ยากดังนั้นการจะห้ามไม่ให้เกิดเลยก็ยากเช่นกันความอิจฉาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่เมื่อรู้สึกขึ้นมาสิ่งที่เราพอทำได้คือการตระหนักรู้ตัวว่าเรากำลังอิจฉาอยู่เกิดอารมณ์นี้อยู่และเราตอบสนองอย่างไรกับมันนอกจากนี้เราอาจกลับมาทบทวนถึงความพอใจในตนเองที่มีอยู่ให้เวลากับตนเองในการสำรวจสิ่งดีๆหรือจุดแข็งในตัวเองและทำในสิ่งที่ทำให้รู้สึกดีและมีคุณค่าอย่างสร้างสรรค์จบบทความประจำวันเรื่องความอิจฉาเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
23: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่ง

0: แค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลและบุญมาสีมาศอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing

ันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์

0: สปสช.ชวนคนไทยทุกคนทั่วประเทศใช้แอปเป่าตังเช็คสิทธิประโยชน์รับบริการป้องกันโรคตามกลุ่มวัยเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยโดยเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสามารถจองคิวพร้อมนัดวันและเวลาเข้ารับบริการได้ฟรีสะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
1: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
2: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
1: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตุกกาแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
2: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
2: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านแล้วควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
2: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหงื่อหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
1: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
2: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมผลกลัวย้ายตี้เลย
1: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือทันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
2: แม่นแน่นแล้ว
3: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: กันหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของคุณในรายการสบายสบายใส่ใจสุขภาพ

สวัสดีค่ะสาระสุขภาพดีๆนำมาเสิร์ฟท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะในช่วงแรกนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของไข่ค่ะเชื่อว่าหลายคนคงทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าไข่นั้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของเรานั้นมากมายมหาศาลแค่ไหนนะคะแต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่ทราบระหว่างไข่ขาวกับไข่แดงนั้นมีประโยชน์ที่แตกต่างกันอย่างไรบางคนอาจจะสงสัยว่าไข่ขาวหรือว่าไข่แดงมีประโยชน์มากกว่ากันด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ยังคำนึงถึงในเรื่องของคอเลสเตอรอลฉะนั้นเราจะเลือกทานอะไรระหว่างไข่ขาวกับไข่แดงแต่จริงๆแล้วนะคะเราควรทานด้วยกันค่ะก็คือทั้งไข่ขาวและไข่แดงนะคะซึ่งก็มีประโยชน์ที่แตกต่างกันเราจะเจาะลึกไปในถึงเรื่องของโปรตีนคอเลสเตอรอลพลังงานแล้วก็สารอาหารต่างๆด้วยนะคะซึ่งไข่ไก่ก็เป็นอาหารยอดนิยมอยู่แล้วนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยสารอาหารที่ร่างกายของเรานั้นต้องการแต่อย่างที่บอกนั่นแหละค่ะว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าระหว่างไข่ขาวไข่แดงส่วนไหนที่ให้คุณค่าทางโภชนาการที่สูงกว่ากันใช่ไหมคะบางคนเลือกทานเฉพาะไข่ขาวเพราะว่ากลัวคอเลสเตอรอลในไข่แดงในขณะที่บางคนก็เชื่อว่าไข่แดงนั้นให้สารอาหารที่ดีกว่าเอาเป็นว่าวันนี้เรามาเจาะลึกในเรื่องนี้กันแต่ว่าเราพักกันตรงนี้แล้วกลับมาพูดคุยกันนะคะในช่วงหน้าค่ะ

โดยทั่วไปแล้วนะคะไข่ไก่1ฟองก็จะมีสัดส่วนของไข่แดงประมาณ 30% ของน้ำหนักทั้งหมดค่ะมีไข่ขาวประมาณ 60% ของน้ำหนักทั้งหมดนะคะส่วนอีกประมาณ 10% ที่เหลือก็คือเปลือกของไข่นั่นเองค่ะดังนั้นถ้าหากว่าไข่ไก่1ฟองมีน้ำหนักประมาณ60กรัมโดยประมาณนะคะก็จะแบ่งเป็นไข่ขาวประมาณ18กรัมแล้วก็ไข่ขออภัยค่ะไข่แดงนะคะประมาณ18กรัมแล้วก็ไข่ขาวประมาณ36กรัมและเปลือกไข่อีกประมาณ6กรัมค่ะซึ่งไข่แดงและไข่ขาวนั้นจะให้คุณค่าทางโภชนาการที่แตกต่างกันออกไปมาดูกันก่อนนะคะว่าไข่ขาวกับคุณค่าทางโภชนาการที่น่าสนใจนั้นมีอะไรบ้างเป็นข้อมูลจากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกานะคะที่เขาได้ระบุว่าไข่ขาวดิบในปริมาณ100กรัมเมื่อเทียบกับเท่าไข่ไก่ประมาณ 2-3 ฟองนะคะจะให้สารอาหารดังต่อไปนี้ก็คือให้พลังงานอยู่ที่ 45-48 กิโลแคลอรี่มีคอเลสเตอรอล3มิลลิกรัมค่ะก็คือประมาณ1มิลลิกรัมต่อฟองนะคะให้น้ำอยู่ที่ 88.3 กรัมมีโปรตีนอีก 10.1 กรัมไขมัน 0.16 กรัมมีคาร์โบไฮเดรตด้วยนะคะ 0.74 กรัมมีไนโตรเจน 1.61 กรัมแคลเซียม9มิลลิกรัมแมกนีเซียมอีก 0.6 มิลลิกรัมโซเดียม144มิลลิกรัมค่ะโพแทสเซียมนะคะธาตุเหล็กสังกะสีซิลิเคียมวิตามิน B1 B2 B3 B5 B6B12 อีกด้วยนะคะนี่คือคุณประโยชน์ของไข่ขาวเท่านั้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าในไข่ขาวนั้นจะไม่มีวิตามิน A, D แล้วก็ E รวมถึง K ด้วยซึ่งเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันเพราะว่าส่วนประกอบหลักของไข่ขาวก็คือโปรตีนและน้ำนั่นเองค่ะแทบจะไม่มีไขมันอยู่เลยนะคะไข่ขาวจึงไม่สามารถที่จะกักเก็บหรือว่ามีวิตามินที่ละลายในไขมันได้ส่วนไข่แดงก็คือแหล่งสารอาหารแบบเข้มข้นนะคะสำหรับไข่แดงประมาณ100กรัมค่ะก็เทียบเท่าไข่ไก่ประมาณ 5-6 ฟองจะให้คุณค่าทางโภชนาการที่ระบุไว้ก็คือให้พลังงานนะคะอยู่ที่ประมาณ291-297กิโลแคลอรี่มีคอเลสเตอรอล 1,000 มิลลิกรัมนะคะเมื่อเทียบเท่ากับในส่วนของไข่ขาวมีคอเลสเตอรอลเพียงแค่3มิลลิกรัมเท่านั้นแล้วก็ยังมีน้ำด้วยนะคะประมาณ 56.1 กรัมโปรตีน 15.6 กรัมค่ะไขมันอีก 25.1 กรัมคาร์โบไฮเดรต 0.59 กรัมนะคะมีไนโตรเจนแล้วก็มีแคลเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมโซเดียมโพแทสเซียมธาตุเหล็กสังกะสีแมงกานีสไอโอดีนซิลิเคียมวิตามิน A เบต้าแคโรทีนวิตามิน D วิตามิน E วิตามิน K แล้วก็มีวิตามิน B1 B2 B3 B5 B6 B9 และ B12 ค่ะเห็นไหมคะว่าเรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดเลยนะคะเพราะนอกจากนี้ในไข่แดงยังเป็นแหล่งรวมของธาตุเหล็กและสารอาหารรองอีกหลายชนิดเลยอย่างเช่นเลซิทินลูทีนซีเซนทีนโคลีนกรดไขมันโอเมก้า3กรดไขมันโอเมก้า6ที่ไม่เจอในไข่ขาวค่ะเพราะว่าเขามีเฉพาะในไข่แดงเท่านั้นนะคะแต่ถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างไข่ขาวกับไข่แดงในส่วนตรงนี้นะคะต้องพิจารณาในเรื่องของพลังงานและสารอาหารที่เขาแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยขอพักกันสักช่วงหนึ่งนะคะกลับมาพูดคุยในเรื่องนี้ช่วงหน้าค่ะ

างที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่นะคะว่าถ้าหากว่าเราจะเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างไข่ขาวไข่แดงก็ต้องพิจารณาในเรื่องของพลังงานค่ะแล้วก็สารอาหารที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะมาดูในส่วนของพลังงานไข่ขาว1ฟองให้พลังงานอยู่ราวๆ 15-24 กิโลแคลอรี่ในขณะที่ไข่แดง1ฟองนั้นให้พลังงานอยู่ที่ 48-60 กิโลแคลอรี่ซึ่งแน่นอนนะคะว่าไข่ขาวนั้นขออภัยค่ะไข่แดงนั้นให้พลังงานมากกว่าไข่ขาวถึง 3-4 เท่าส่วนมาเปรียบเทียบในเรื่องของโปรตีนค่ะไข่ขาว1ฟองมีโปรตีนประมาณ3-4 กรัมมากกว่าโปรตีนในไข่แดงที่มีอยู่ราวๆ 2-3 กรัมนะคะแล้วก็ไขมันค่ะในไข่ขาวนั้นแทบจะไม่มีไขมันอยู่เลยส่วนไข่แดงนั้นมีไขมันอยู่หลายชนิดค่ะทั้งไขมันอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวรวมถึงกรดไขมันโอเมก้า3และ6นะคะที่เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนที่จะมีส่วนช่วยในการลดระดับของคอเลสเตอรอลในเลือดและยังช่วยบำรุงสมองค่ะส่วนคอเลสเตอรอลนะคะในไข่ขาวไม่มีไขมันก็ย่อมไม่มีคอเลสเตอรอลเช่นกันตรงข้ามกับไข่แดงค่ะที่มีคอเลสเตอรอลสูงถึง180-200มิลลิกรัมต่อฟองและมาดูในส่วนของวิตามินวิตามินส่วนใหญ่ในไข่ขาวจะเป็นวิตามิน B2 B3 และก็ B5 ใช่ไหมคะแต่ว่าในปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับไข่แดงที่มีวิตามิน B อยู่หลายชนิดอีกทั้งยังมีวิตามิน A D E K ที่ละลายในไขมันด้วยมาดูในส่วนของแร่ธาตุค่ะไข่แดงนะไข่แดงนั้นมีแร่ธาตุหลายชนิดมีความสำคัญต่อการทำงานของร่างกายไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมฟอสฟอรัสธาตุเหล็กสังกะสีไอโอดีนซิลิเนียมในขณะที่ไข่ขาวก็มีความเข้มข้นของสารเหล่านี้น้อยกว่ามากนะคะแต่จะมีโพแทสเซียมที่สูงกว่าไข่แดงอยู่เล็กน้อยส่วนสารอาหารพิเศษนะคะไข่ขาวนั้นได้ชื่อว่าเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูงเพราะว่าใน1ฟองมีกรดอะมิโน A B ขอไปค่ะมีกรดอะมิโน B C AA มากกว่าไข่แดงซึ่งก็คือกรดอะมิโนจำเป็น3ชนิดนะคะเขามีบทบาทค่ะในการกระตุ้นการสังเคราะห์ของโปรตีนในกล้ามเนื้อช่วยลดการสลายตัวของกล้ามเนื้อแล้วก็ฟื้นฟูกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกายส่วนไข่แดงนั้นอัดแน่นไปด้วยสารอาหารรองหลายชนิดที่ไม่พบในไข่ขาวไม่ว่าจะเป็นลูทีนซีเซนทีนที่ช่วยป้องกันรังสีจากแสงแดดเป็นอันตรายต่อดวงตานะคะนอกจากนี้ก็มีEPA แล้วก็ DHA ค่ะจากกรดไขมันโอเมก้า3มีประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจหลอดเลือดสมองและดวงตามีโคลีนค่ะสารอาหารที่จำเป็นสำหรับในการสร้างเยื่อหุ้มเซลล์และบำรุงสมองและเลซิตินนั้นช่วยบำรุงประสาทป้องกันหลอดเลือดแข็งตัวป้องกันหลอดเลือดหัวใจซึ่งทั้งหมดนี้ไม่พบในไข่ขาวแต่พบในไข่แดงค่ะฉะนั้นการนำไปประกอบอาหารนะคะไข่ขาวนั้นเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับขนมเบเกอรี่ต่างๆส่วนไข่แดงก็จะนิยมนำไปเป็นขนมอย่างเช่นคัสตาร์ดไอศกรีมและขนมอื่นๆเพื่อเป็นการเพิ่มความมันและได้รสชาติที่เข้มข้นขึ้นนั่นเองค่ะเรามาลองจัดกลุ่มดูนะคะว่าไข่แดงและไข่ขาวเหมาะกับใครบ้างส่วนไข่ขาวนั้นนะคะก็เหมาะกับคนที่ออกกำลังกายที่ต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อจึงต้องการโปรตีนล้วนๆจากไข่ขาวที่ไม่มีไขมันรวมถึงคนที่กำลังควบคุมน้ำหนักค่ะต้องการอาหารที่ช่วยทำให้อิ่มนานไม่มีไขมันและให้พลังงานต่ำผู้สูงอายุก็เช่นเดียวกันนะคะที่ต้องการโปรตีนย่อยง่ายมาบำรุงร่างกายคนที่ต้องจำกัดในส่วนของคอเลสเตอรอลอย่างเช่นผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงคนที่เป็นโรคหัวใจนะคะหรือว่าแพทย์แนะนำให้เลี่ยงอาหารที่มีไขมันแล้วก็คอเลสเตอรอลนั่นเองส่วนไข่แดงค่ะเหมาะกับกลุ่มของเด็กและวัยรุ่นที่ต้องการสารอาหารสำคัญไปช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตนะคะแล้วก็การพัฒนาของเซลล์กล้ามเนื้อเซลล์สมองและการทำงานของระบบประสาทคนที่มีสุขภาพดีคือคนทั่วไปนี่แหละค่ะที่ต้องการบำรุงสมองแล้วก็สายตาเพราะว่าในไข่แดงก็มีโคลีนมีลูทีนมีซีเซนทีนและมีเลซิทิน
คนที่ใช้พลังงานมากในการทำกิจกรรมด้วยนะคะเนื่องจากไข่แดงนั้นให้พลังงานแล้วก็ไขมันนั้นสูงกว่าไข่ขาวแต่อย่างไรก็ตามนะคะไข่ขาวกับไข่แดงอะไรมีประโยชน์มากกว่ากันก็ควรเลือกทานแบบไหนดีถ้าตอบแบบกว้างๆก็ต้องบอกว่าควรทานทั้งฟองค่ะจึงจะได้รับประโยชน์อย่างครบถ้วนที่สุดนะคะเพราะทั้งในไข่ขาวแม้ว่าจะเป็นโปรตีนล้วนแทบไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลแต่สารอาหารจำเป็นส่วนใหญ่ก็อยู่ในไข่แดงด้วยนะคะการเลือกทานเฉพาะไข่ขาวอย่างเดียวอาจจะทำให้ขาดวิตามินขาดแร่ธาตุสำคัญไปหลายชนิดฉะนั้นการทานไข่ทั้งฟองเน้นย้ำนะคะว่าไข่ทั้งฟองค่ะเราจะได้รับประโยชน์เน้นๆจากสารอาหารที่มากมายที่อยู่ในไข่ทั้งไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงด้วยนะคะส่วนประเด็นที่หลายๆคนอาจจะกังวลค่ะว่าถ้าทานไข่แดงจะได้รับคอเลสเตอรอลที่มากเกินไปนะคะจากข้อมูลทางการแพทย์และงานวิจัยเขาชี้ให้เห็นด้วยนะคะว่าคอเลสเตอรอลจากอาหารนั้นมีผลไม่มากนักค่ะต่อระดับคอเลสเตอรอลในเลือดของคนทั่วไปและไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างมีนัยสำคัญเราจึงสามารถที่จะทานไข่แดงได้ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะย้ำว่าเหมาะสมแต่สำหรับผู้ป่วยบางคนที่เป็นบางโรคนะคะอย่างเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงหรือคนที่เป็นโรคไตก็ยังคงจะต้องจำกัดปริมาณไข่แดงตรงนี้ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานด้วยนะคะดังนั้นสรุปเลยก็คือถ้าหากว่าเป็นคนทั่วไปที่มีสุขภาพดีไม่แพ้ไข่ไม่มีโรคประจำตัวที่ต้องจำกัดการรับประทานไข่ท่านก็สามารถที่จะทานไข่ได้วันละ1ฟองอย่างปลอดภัยนะคะเพื่อให้ได้รับโปรตีนที่มีกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนมาเสริมสร้างกล้ามเนื้อและซ่อมแซมเซลล์ต่างๆของร่างกายรวมทั้งได้รับวิตามินแร่ธาตุและสารอาหารสำคัญต่างๆจากไข่แดงนะคะซึ่งก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยรวมโดยสรุปก็คือทานไข่ทั้งฟองนั่นแหละค่ะนะคะดีที่สุดแต่การที่จะแยกทานไข่ขาวหรือว่าไข่แดงนะคะตรงนี้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนด้วยแล้วก็อยู่ในการแนะนำของแพทย์ด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

และสำหรับในช่วงนี้นะคะท่านผู้ฟังเราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารนะคะเป็นอาหารต้านมะเร็งค่ะเขาบอกว่ายิ่งทานยิ่งสตรองนะคะมาดูกันค่ะว่ามีอาหารประเภทไหนบ้างเราทราบนะคะว่ามะเร็งนั้นฆ่าชีวิตคนในแต่ละปีนั้นไม่น้อยเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นมะเร็งชนิดไหนนะคะซึ่งโรคนี้ก็เกิดจากเซลล์ที่ผิดปกติในร่างกายนี่แหละค่ะซึ่งเซลล์เหล่านี้ก็จะมีการเจริญเติบโตที่เร็วกว่าปกติร่างกายไม่สามารถที่จะควบคุมได้ฉะนั้นเซลล์ที่ผิดปกติเหล่านี้จึงสามารถแพร่กระจายแล้วก็ลุกลามไปทั่วร่างกายนะคะมีผลทำให้เซลล์ปกติของเนื้อเยื่อรวมถึงอวัยวะต่างๆไม่สามารถทำงานได้เป็นปกติก่อให้เกิดโรคและก็มีอาการต่างๆเกิดขึ้นตามมาถ้าหากว่าเกิดมะเร็งที่อวัยวะสำคัญหรือว่าเซลล์มะเร็งนั้นได้แพร่กระจายเข้าสู่อวัยวะสำคัญตรงนี้ล่ะค่ะก็จะทำให้อวัยวะนั้นๆล้มเหลวทำงานได้ไม่ปกติจนเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตได้ในที่สุดอวัยวะสำคัญนะคะที่อาจจะเป็นเป้าหมายของเซลล์มะเร็งก็คือตับปอดสมองกระดูกไขกระดูกแล้วก็ไตค่ะสาเหตุหลักๆเลยนะคะของการเกิดมะเร็งนั้นยังไม่มีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเกิดขึ้นแล้วก็มีการแพร่กระจายได้อย่างไรบ้างแต่ว่าในปัจจุบันค่ะแพทย์เขาได้มีการวิจัยนะคะแล้วก็พบปัจจัยเสี่ยงหลายประการที่อาจจะทำให้เกิดมะเร็งซึ่งก็มีความเชื่อว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดน่าจะมาจากปลายปัจจัยเสี่ยงร่วมกันนะคะที่น้อยมากที่จะเกิดขึ้นจากปัจจัยเดียวขออภัยค่ะเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกันนั่นเองโดยปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของโรคก็คือมีความผิดปกติทางพันธุกรรมเกิดขึ้นได้ทั้งพันธุกรรมที่มีการถ่ายทอดแล้วก็ไม่ถ่ายทอดด้วยการสูบบุหรี่ค่ะการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผู้ที่ขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายนะคะคนที่ไม่ชอบทานผักไม่ทานผลไม้ทานอาหารจำพวกไขมันหรือว่าเนื้อแดงต่อเนื่องเป็นประจำการสูดดมสารพิษบางอย่างเป็นประจำแล้วก็ร่างกายที่ได้รับโลหะหนักจากการหายใจจากอาหารหรือว่าจากน้ำดื่มก็ตามนะคะผู้ที่ติดเชื้อไวรัสบางชนิดอย่างเช่นไวรัส HIV นะคะแล้วก็ HPV ด้วยติดเชื้อแบคทีเรียบางชนิดด้วยนะคะอย่างเช่นติดเชื้อที่เขาชื่อว่า H. pylori นะคะในกระเพาะอาหารแล้วก็ผู้ที่ติดเชื้อพยาธิบางชนิดอย่างเช่นพยาธิใบไม้ในตับนะคะแล้วก็มีการใช้ยาฮอร์โมนนะคะอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานอยู่ในวัยสูงอายุเนื่องจากว่าอายุที่มากขึ้นเซลล์ในผู้สูงอายุก็จะมีความเสื่อมแล้วก็ซ่อมแซมตนเองอย่างต่อเนื่องนะคะจึงเป็นสาเหตุทำให้เซลล์เขามีการกลายพันธุ์เป็นเซลล์มะเร็งได้ง่ายนั่นเองค่ะบางคนบอกว่าเนื้อมะเร็งกับเนื้องอกนั้นเป็นแบบเดียวกันใช่ไหมคะซึ่งบางคนอาจจะยังสงสัยอยู่ค่ะว่าเป็นมะเร็งกับการเป็นเนื้องอกนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรซึ่งความแตกต่างทั้งสองอย่างที่เห็นได้ชัดนะคะโรคมะเร็งจะต่างจากการเป็นเนื้องอกตรงที่ก้อนเนื้อค่ะหรือว่าแผลที่เป็นมะเร็งนั้นก็จะลุกลามเข้าสู่อวัยวะข้างเคียงได้เร็วกว่าเข้าต่อมน้ำเหลืองนะคะแพร่กระจายเข้าสู่หลอดเลือดเข้าสู่กระแสเลือดตลอดจนหลอดเหลืองขอแพร่ตลอดจนในส่วนของหลอดน้ำเหลืองนะคะต่อเนื่องไปยังอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายโดยมักจะแพร่สู่ปอดตับสมองกระดูกและไขกระดูกฉะนั้นโรคมะเร็งจึงอาจมองได้ว่าเป็นโรคที่เรื้อรังแล้วก็รุนแรงมีการรักษาที่ซับซ้อนค่ะแล้วก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องด้วยส่วนเนื้องอกนะคะก็คือการที่มีก้อนเนื้อผิดปกติจะแตกต่างจากก้อนเนื้อมะเร็งตรงที่ก้อนเนื้อนั้นจะโตช้าไม่ลุกลามเข้าเนื้อเยื่อหรืออวัยวะข้างเคียงไม่ลุกลามเข้าต่อมน้ำเหลืองไม่แพร่กระจายทางกระแสโลหิตตลอดจนกระแสน้ำเหลืองฉะนั้นการเป็นเนื้องอกทำการรักษาให้หายได้โดยการผ่าตัดค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าโรคมะเร็งการรับประทานอาหารประเภทไหนบ้างที่จะช่วยทำให้เรานั้นห่างไกลหรือว่ามีโอกาสที่จะ
เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งได้น้อยลงก็คือในกลุ่มของผักค่ะผักหลายชนิดเลยนะคะที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเพราะว่าอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่างเช่นกลุ่มของผักสีเขียวเข้มนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีส้มสีแดงสีม่วงเช่นผักโขมแครอทมะเขือเทศแล้วก็กะหล่ำต่างๆกะหล่ำปลีบรอกโคลีนะคะกะหล่ำดอกหัวหอมกระเทียมด้วยกลุ่มต่อมาคือกลุ่มของถั่วค่ะไม่ว่าจะเป็นถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วดำถั่วแดงถั่วลิสงที่นอกจากจะช่วยต้านมะเร็งแล้วยังดีต่อสุขภาพเพราะว่าอุดมไปด้วยโปรตีนที่ดีและกากใยอาหารตามธรรมชาติช่วยทำให้ขับถ่ายได้สะดวกด้วยนะคะต่อมาคือธัญพืชต่างๆอย่างเช่นข้าวโอ๊ตข้าวบาร์เล่ข้าวโพดข้าวสาลีนะคะกลุ่มเหล่านี้จะช่วยต้านมะเร็งแล้วก็ช่วยลดความดันโลหิตได้ดีเลยทีเดียวกลุ่มที่4คือกลุ่มของสาหร่ายทะเลค่ะเป็นแหล่งของแร่ธาตุชั้นดีเต็มไปด้วยสารอาหารที่ดีต่อร่างกายมากมายนะคะแล้วก็มีให้เลือกทานหลายชนิดด้วยแต่ว่าควรทานสลับชนิดกันไปเรื่อยๆนะคะไม่ควรทานชนิดเดียวกันติดต่อกันเป็นเวลานานมากเกินไปกลุ่มต่อมาคือกลุ่มของผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ค่ะนะคะตระกูลนี้นั้นให้ประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพมากมายเลยทีเดียวทั้งสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ราสเบอรี่เชอร์รี่นะคะทั้งอร่อยสดชื่นใช่ไหมคะแล้วก็มีประโยชน์มากมายรวมถึงวิตามินต่างๆกากใยอาหารทานสดได้ก็จะดีค่ะเพราะว่าได้คุณค่าที่สูงมากเลยกลุ่มต่อมาคือปลาน้ำเย็นค่ะส่วนใหญ่จะเป็นปลาทะเลนะคะอย่างเช่นปลาแซลมอนที่มีโอเมก้า3และไขมันที่ดีต่อร่างกายปลาแมคคาเรลปลาซาดีนก็ได้กลุ่มที่7คือเครื่องเทศต่างๆค่ะอย่างเช่นเกากี้หรือว่าเรียกให้น่ารักหน่อยนะคะชื่อเป็นทางการเขาก็คือโกจิเบอร์รี่นั่นเองค่ะเกากี้นะคะลองไปใส่ในต้มจืดดูค่ะทานได้ด้วยนะคะอร่อยด้วยแล้วก็ได้ประโยชน์กับร่างกายของเราแล้วก็เนาะต่อมาคือพริกไทยกระเทียมหัวหอมขิงโรสแมรี่สามารถนำมาทำอาหารนะคะแล้วก็สามารถที่จะช่วยต้านมะเร็งได้สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราค่ะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มของเห็ดต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเห็ดหอมเห็ดฟางเห็ดออริจิจะช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งได้หลายชนิดนะคะเขามีเส้นใยอาหารที่ช่วยในเรื่องของการย่อยการขับถ่ายได้ง่ายขึ้นและยังมีวิตามินต่างๆที่ดีต่อร่างกายสุดท้ายก็คือน้ำดื่มธรรมดานี่แหละค่ะน้ำดื่มสะอาดนะคะจะช่วยทำให้โลหิตนั้นไหลเวียนได้คล่องตัวขึ้นเป็นตัวกลางสำคัญที่จะทำให้เซลล์ในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการนำพาเอาของเสียออกจากร่างกายได้ดีด้วยนะคะในส่วนตรงนี้นี่แหละค่ะอาหารทั้งหมดนี้นะคะคือกลุ่มอาหารที่จะช่วยทำให้เราห่างไกลจากโรคมะเร็งนั่นเองค่ะขอบพระคุณนะคะสำหรับการติดตามรับฟังรายการแล้วเรากลับมาพบเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมบุญมาสีหมาดครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทย

0: านคนแบ่งเป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13,180,000 คนซึ่งจะได้รับเงินเติมเข้าบัตรสวัสดิการเพื่อใช้จ่ายที่ร้านธงฟ้าได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่และกลุ่มประชาชนทั่วไป30 ล้านคนที่จะได้รับสิทธิ์ผ่านรูปแบบร่วมจ่ายรัฐช่วยจ่าย160ประชาชนจ่าย140สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน200บาทต่อคนต่อวันโดยผู้มีสิทธิ์ในกลุ่มนี้ต้องเป็นคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งพาสซึ่งจะต้องลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังระหว่างวันที่25-29พฤษภาคมนี้ทั้งนี้ประชาชนทั้ง2กลุ่มสามารถนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปในเวลา6:00 น.ถึง 23:00 น.กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินครอบคลุมทั้งร้านอาหารร้านค้าทั่วไปและบริการขนส่งสาธารณะยกเว้นร้านนวดสปาทำเล็บและทำผมโดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaichuaythaiplus.thปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่ายังไม่เห็นญัตติติดตามพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทของฝ่ายค้านย้ำพร้อมบรรจุวาระเมื่อเสนอเข้าสภาส่วนแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นอยู่กับความพร้อมของทุกฝ่าย
2: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติติดตามพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทว่าขณะนี้ยังไม่เห็นยติดังกล่าวและยังไม่มีการยื่นเรื่องเป็นยติด่วนแต่อย่างใดทั้งนี้หากมีการเสนอเรื่องเข้ามาอย่างเป็นทางการพร้อมนำเข้าสู่กระบวนการบรรจุระเบียบวาระตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปส่วนความคืบหน้าการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคการเมืองต่างๆนั้นประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าพร้อมบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาเช่นกันโดยกำหนดเวลาขึ้นอยู่กับความพร้อมของทุกฝ่ายและไม่จำเป็นต้องยื่นเสนอเรื่องพร้อมกันทั้งหมดชวิษาประทุมมารายงาน
1: ทางการไนจีเรียยืนยันว่ากลุ่มติดอาวุธลักพาตัวเด็กนักเรียนจำนวน39คนจากโรงเรียนหลายแห่งในรัฐโอโยทางตะวันตกเฉียงใต้ของไนจีเรียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการไนจีเรียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ากลุ่มติดอาวุธลักพาตัวเด็กนักเรียนจำนวน39คนและครูอีก7คนจากโรงเรียนหลายแห่งในรัฐโอโยทางตะวันตกเฉียงใต้ของไนจีเรียเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่นายเซยีมาคินเดผู้ว่าการรัฐโอโยเปิดเผยว่าพบครูผู้เสียชีวิต1รายและเจ้าหน้าที่กองกำลังความมั่นคงหลายนายได้รับบาดเจ็บระหว่างดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ถูกลักพาตัวไปอย่างไรก็ตามผู้ต้องสงสัย6รายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวถูกเจ้าหน้าที่กองกำลังความมั่นคงจับกุมตัวไว้ได้ทางด้านประธานาธิบดีโบลาทินูบูผู้นำไนจีเรียประนามเหตุลักพาตัวเด็กนักเรียนในรัฐโอโยโดยระบุว่าพฤติการที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงการกระทำอันป่าเถื่อนพร้อมเน้นย้ำว่ารัฐบาลกลางไนจีเรียกำลังประสานงานกับทางการรัฐโอโยเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนและครูที่ถูกลักพาตัวทั้งหมด1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
1: รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
2: ชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพเฮาบ่ใจผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนตียาให้ตัวเอกอย่างคุณได้ปะกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภัยซิปของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปพพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีเพื่อคู่ซิปของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอปพ1186 Line Official @OIC Connect คอปพคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเป็นทีมเชียงใหม่ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM2.5 เพื่ออากาศสะอาดป่าไม้สมบูรณ์มุ่งสู่เป้าหมายฟ้าใสไร้ฝุ่นขอความร่วมมือช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่หากพบเห็นไฟไหม้แจ้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่โทร053-112-808จังหวัดเชียงใหม่งดเผาเด็ดขาดกู้กรณีตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายร่วมกันดูแลเชียงใหม่บ้านของเฮาทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่มาร่วมเป็นทีมเชียงใหม่รักษาสิ่งแวดล้อมสร้างอากาศสะอาดฝาใสไร้ฝุ่น

วัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ป้ากับผมนะครับฉลาดกัณฑยัตผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการม่วนกันบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 2:00 นถึงบ่าย 3:00 นทางคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งทางรายการนะครับก็มีข่าวสารบ่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของการแจ้งเตือนต่างๆแล้วก็เรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็ไปเริ่มต้นในเรื่องของข่าวสารเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับซึ่งก็มีการแจ้งเตือนของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือในช่วงของวันที่19ถึง21พฤษภาคม2569ภาคเหนือนะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นและก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะครับในวันนี้นะครับ19พฤษภาคม2569ก็คือจังหวัดเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรสุโขทัยอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและก็เพชรบูรณ์วันพรุ่งนี้นะครับวันที่20พฤษภาคม2569จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะครับก็คือจังหวัดน่านตากกำแพงเพชรสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและก็เพชรบูรณ์วันที่21พฤษภาคม2569จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบก็คือจังหวัดน่านตากกำแพงเพชรสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและก็เพชรบูรณ์นะครับนี่ก็เป็นประกาศตั้งศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือนะครับในช่วงของวันที่19ถึง21พฤษภาคม2569นะครับมาดูในเรื่องของสภาพอากาศวันนี้กันนะครับซึ่งตั้งศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้มีการพยากรณ์อากาศในช่วงของเตียงวันนี้นะครับถึงเตียงวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยก็ประเทศไทยนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งการดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ตัวนะครับในส่วนของภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่และน่านนะครับนี่ก็เป็นการพยากรณ์อากาศนะครับของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับนำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารด้านสุขภาพนำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งทางแพทย์มช.นะครับได้มีการเตือนนะครับภัยที่เล่นมือถือนอนดึกอาจจะเป็นความเครียดสะสมนะครับก็อาจจะเสี่ยงในเรื่องของความดันโลหิตสูงตัวนะครับซึ่งอาจารย์ประจำศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการเตือนนะครับภัยที่เล่นมือถือนอนดึกเครียดสะสมพฤติกรรมยุคใหม่นะครับก็อาจจะเสี่ยงเรื่องของความดันโลหิตสูงโรคที่คนส่วนใหญ่บ่ฮู้ว่าป่วยแต่คร่าชีวิตคนทั่วโลกทุกปีนะครับซึ่งทางแพทย์หญิงทศลักษณ์ทองหงอาจารย์ประจำศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้มีการเปิดเผยถึงโรคความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่บัติต่อเรื้อรังที่พบได้หนักที่สุดนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประชากรทั่วโลกเสียชีวิตก่อนวัยอันควรโรคความดันโลหิตสูงนะครับก็ถือว่าเป็นภัยเงียบที่น่ากลัวต่อร่างกายโดยนักกว่าร้อยละ90บ่ทราบสาเหตุแต่อาจเกิดได้หลายปัจจัยนะครับบ่ว่าจะเป็นอายุเพศพันธุกรรมเชื้อชาติภาวะน้ำหนักตัวเกินหรือว่าโรคอ้วนความเครียดสะสมสูบบุหรี่จัดดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำการรับประทานอาหารเค็มจัดรวมถึงพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งที่เกิดขึ้นจากวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันบ่ค่อยมีการเคลื่อนไหวร่างกายใช้พลังงานในการทำกิจกรรมน้อยนะครับก็ส่งผลให้เกิดโรคต่างๆตามมาหากปล่อยให้ความดันโลหิตสูงอยู่เป็นระยะเวลาเมินก็จะส่งผลให้เกิดความผิดปกติต่ออวัยวะต่างๆหลายระบบในร่างกายผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเรื้อรังที่ว่าสามารถควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติได้อย่างต่อเนื่องก็มักเกิดภาวะแทรกซ้อนต่ออวัยวะที่สำคัญบ่ว่าจะเป็นหัวใจลอดเลือดตาไตสมองซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทยนะครับก็ได้มีการกำหนดค่าความดันโลหิตปกติในผู้ที่มีอายุมากกว่า18ปีก็คือค่าความดันโลหิตตัวบนบ่เกิน120และตัวล่างบ่เกิน80มิลลิเมตรประหลอดซึ่งผู้ป่วยความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่มักจะบ่แสดงอาการแต่อย่างใดแต่ในบางรายนะครับก็อาจจะมีอาการปวดศีรษะบริเวณท้ายทอยตามัวอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเลือดกำเดาไหลโรคความดันโลหิตสูงนะครับก็เป็นโรคที่ต้องคอยควบคุมอาการไปตลอดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันและก็มันตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยให้ตรวจพบอาการได้บ่อยขึ้นและก็ลดความเสี่ยงกับภาวะแทรกซ้อนต่างๆแหมตุ้ยนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของทางแพทย์มช.นะครับได้มีการเตือนนะครับไผ่ที่เล่นมือถือนอนดึกเครียดสะสมนะครับก็อาจจะเสี่ยงเรื่องของความดันโลหิตสูงตัวนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: นะ
1: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
2: กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของทางการไฟฟ้าโซนภูมิภาคหรือ PEA นำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับซึ่งทาง PEA ได้มีการแจ้งเตือนบ่อยากถูกหลอกต้องดูให้ดี PEA แจ้งเตือน PEA Line Official ของแต้ PEA แจ้งเตือนบ่อยากถูกหลอกต้องดูให้ดีสังเกต PEA Line Official ของแต้ต้องมีเครื่องหมายโล่สีเขียวต่ออันแอดเพื่อนไว้สบายชัวตีแอด PEA Thailand หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือว่าโทรศัพท์1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEA นะครับนำผู้ถูกฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

ครับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัดซึ่งวันนี้นะครับก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งในส่วนของผลของการเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัดนะครับวันนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้มีการอนุมัตินะครับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัดโดยมีการแจกเงิน 4,000 บาทครอบคลุม43ล้านคนโดยเพื่อมีการลงทะเบียนนะครับโดยเริ่มคนละครึ่งพลัดนะครับในวันที่25พฤษภาคม2569นี้วันนี้นะครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการเปิดเผยถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัดเพื่อที่จะพาวิกฤตไปด้วยกันเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวโดยเป็นการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็โครงการ60-40หรือว่าคนละครึ่งพลัดเข้าด้วยกันครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย43ล้านคนทั่วประเทศนะครับซึ่งรัฐบาลจะมีการสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา4เดือนรวมทั้งสิ้น 4,000 บาทต่อคนโดยเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึง30กันยายน2569โดยแบ่งผู้ได้รับสิทธิ์ออกเป็น2กลุ่มหลักดังนี้นะครับกลุ่มแรกนะครับก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.18 ล้านคนซึ่งกลุ่มนี้นะครับก็จะได้รับสิทธิ์เยียวยาโดยอัตโนมัติโดยบ่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติมโดยสามารถแจ้งวงเงินที่รัฐบาลโอนเฮ้อในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านร้านค้าธงฟ้าที่เข้าร่วมโครงการเพื่อที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ทันทีซึ่งอันนี้ก็จะมีการเพิ่มเป็นจำนวน 1,000 บาทนะครับซึ่งจากเดิมได้รับ300บาทแล้วแล้วก็มีการเพิ่มแฮม700บาทนะครับกลุ่มประชาชนทั่วไปนะครับโครงการคนละครึ่งพัดจำนวน30ล้านคนสำหรับผู้ที่บ่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะเป็นการจ่ายจ่ายผ่านระบบรวมใจหรือมาตรการ 60-40 ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังโดยมีรายละเอียดและก็เงื่อนไขการลงทะเบียนดังนี้นะครับได้มีการกำหนดการลงทะเบียนเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคม2569ช่วงเวลาใช้สิทธิ์นะครับตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึงกันยายน2569ระหว่างเวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.สำหรับคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันลงทะเบียนโดยเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐณวันที่18พฤษภาคม2569และต้องมีประวัติถูกระงับสิทธิ์หรือว่าเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งเฟส1ถึง5รวมถึงโครงการคนละครึ่งพัดครั้งก่อนหน้านะครับโดยมีการเปิดรับสมัครและก็เชื่อมระบบร้านค้าในส่วนของภาคผู้ประกอบการและก็ร้านค้ารัฐบาลนะครับก็ได้มีการวางกำหนดการเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการรองรับการใช้ใจดังนี้นะครับร้านค้าเดิมนะครับที่เคยร่วมโครงการก็สามารถที่จะกดยอมรับเงินไขใหม่ในระบบได้ตั้งแต่25พฤษภาคมจนถึง30กันยายน2569ร้านค้าใหม่ก็เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมจนถึง31กรกฎาคม2569ระบบฟู้ดเดลิเวอรี่ร้านค้าที่ต้องการเชื่อมต่อแพลตฟอร์มขนส่งอาหารก็สามารถที่จะดำเนินการตั้งแต่วันที่10มิถุนายนจนถึง30กันยายน2569โดยมีการใช้งานได้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.นะครับนี่ก็เป็นในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัดนะครับซึ่งทางรัฐบาลนะครับก็ได้มีการคาดหวังนะครับว่าโครงการนี้นะครับจะช่วย
ในเรื่องของกลไกสำคัญในการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศและก็ช่วยเพิ่มสภาพคล่องคือแก่ร้านค้ารายย่อยและก็ช่วยประคองกำลังซื้อของภาคประชาชนในช่วงที่เศรษฐกิจยังเผชิญแรงกดดันจากค่าครองชีพและก็ภาระค่าใช้จ่ายนะครับนี่ก็เป็นในเรื่องของโครงการนะครับไทยช่วยไทยพลัดนะครับโดยเริ่มลงทะเบียนนะครับในวันที่25พฤษภาคม2569นี้นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับกิจกรรมต่างๆที่นำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับในส่วนของทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเตรียมที่จะมีการจัดกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปันป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติเพื่อที่จะสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองนะครับซึ่งทางด้านของนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการร่วมประชุมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปันป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติภายใต้หัวข้อสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้ครั้งที่4/2569ผ่านระบบซูมมิทติ้งโดยมีทางด้านของรองศาสตราจารย์นายแพทย์ยงชัยนิรนนท์ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการและก็ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองสิริราชเป็นประธานการประชุมนะครับเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าของโครงการในด้านต่างๆเช่นการกำหนดเป้าหมายจำนวนผู้สมัครการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละจังหวัดการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์การพัฒนาระบบรับสมัครและก่อรายงานผลผ่านแดชบอร์ดรวมถึงแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายนะครับสำหรับโครงการดังกล่าวนะครับก็จะมีการจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและก็สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเลือดขออภัยนะครับโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกซึ่งสามารถป้องกันได้ผ่านการปรับพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมควบคู่กับการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคบาดติดต่อเรื้อรังและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในระยะยาวตุยนะครับซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งจะมีการจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่าโดยจะเปิดรับสมัครกิจกรรมรีวิว RB12 ตั้งแต่วันที่4มิถุนายนจนถึง31สิงหาคม2569ทางเว็บไซต์ review.rb12.thai.runโดยมีค่าสมัครรุ่นเด็กและเยาวชนอายุ 7-18 ปีทุกระยะราคา240บาทและค่าสมัครรุ่นบุคคลทั่วไปอายุ18ปีขึ้นไปทุกระยะ360บาทซึ่งจะได้รับเสื้อวิ่ง1ตัวแล้วก็เหรียญวิ่ง1เหรียญสามารถที่จะรับได้ตนได้ด้วยตนเองหรือว่าจัดส่งทางไปรษณีย์แบบ EMSโดยไปรษณีย์ไทยนะครับนี่ก็เป็นในเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับแล้วก็เรื่องของกิจกรรมแห่งอย่างหนึ่งนะครับที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็เป็นในเรื่องของทางกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนได้มีการเชิญชวนร่วมงานสำหรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาซึ่งการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

านอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ล้านนาซึ่งมีความโดดเด่นทั้งด้านอาหารวิถีชีวิตภาษาประเพณีและก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่าตัวนะครับในส่วนของทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าเสน่ห์ของล้านนาบ่ได้มีเพียงแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแต่ยังรวมถึงอาหารพื้นถิ่นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาติพันธุ์ที่สืบทอดมาอย่างยาวนานก็ถือว่าเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สำคัญในการต่อยอดสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยการจัดงานสำหรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาก็จะช่วยเชื่อมโยงชุมชนผู้ประกอบการและก็นักท่องเที่ยวผ่านเสน่ห์ของอาหารและก็อัตลักษณ์ด้านนาเพื่อที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ทางการท่องเที่ยวให้กับผู้มาเยือนตัวนะครับทั้งนี้นะครับในส่วนของการจัดงานนะครับทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิงอาหารซึ่งก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวยุคใหม่จึงได้มีการดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาผ่านการ3กิจกรรมหลักได้แก่การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ด้านอาหารชาติพันธุ์ระหว่างวันที่27ถึง28พฤษภาคม2569การประกวดและสาธิตเมนูอาหารพื้นถิ่นระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569และก็กิจกรรมส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารชาติพันธุ์ล้านนาเพื่อสร้างการรับรู้กระตุ้นการท่องเที่ยวและก็ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่4จังหวัดตุยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวกิจกรรมต่างๆนะครับที่นำมาทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนป้ากันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครรองรับการประชุมใหญ่ธนาคารโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official

0: ริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อม Work From Home 3วันรองรับการประชุมใหญ่ธนาคารโลก
3: นายสาวรัชดาคณาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยอนุมัติให้วันศุกร์ที่16ตุลาคม2569เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครและคาดว่าช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้

0: ุตรที่14และวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเหตุรถไฟเฉี่ยวไรเดอร์บริเวณมักกะสันคลองตันเกิดจากการล้ำเข้าไปในเขตทางรถไฟ
2: นายสิริพงษ์อังคะสกุลเพียรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีรถไฟชานเมืองที่367กรุงเทพฯฉะเชิงเทราเฉี่ยวชนไรเดอร์บริเวณมักกะสันคลองตันว่ากรณีดังกล่าวเกิดจากเหตุบริเวณแยกอโศกเนื่องจากไม่ได้เป็นการเกิดเหตุบริเวณทางเชื่อมซึ่งเป็นทางวิ่งหลักของรถไฟโดยเขตทางมีอุปกรณ์กั้นแต่ผู้ที่เข้าไปมีลักษณะล้ำเข้าไปในเขตเพื่อเข้าไปปัสสาวะจึงถูกเฉี่ยวชนพร้อมแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ต้องดำเนินการไปตามกฎหมายเพราะรางรถไฟไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยและมีอันตรายจึงขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังส่วนมาตรการงดเดินรถไฟในพื้นที่กรุงเทพชั้นในเป็นเวลา3เดือนนั้นขณะนี้ยังเป็นเพียงการศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางยังไม่ได้มีการทดลองใช้แต่หากจะทดลองใช้จะต้องเป็นระยะสั้นเท่านั้นยังไม่มีการนำแผนส่งในเรื่องนี้และจะต้องมีการรับฟังทุกเสียงโดยยึดหลักในการดำเนินการคือนำระบบรางขึ้นลอยฟ้าทั้งหมดเช่นเดียวกับเส้นทางบางซื่อรังสิตที่ทำให้การแก้ไขปัญหาการจราจรได้จริงกนิษฐาแก้วใสรายงาน
1: เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตำบลคึกคักและอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำเปิดทางสัญจรถนนเพชรเกษมที่ถูกน้ำท่วม
3: จังหวัดพังงาเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในบางจุดใน4อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองพังงาอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วทุ่งและอำเภอตะกั่วป่าโดยจุดที่ได้รับผลกระทบหนักคือพื้นที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าบริเวณถนนเพชรเกษมหน้าหนองมูลตะกั่วและศูนย์การแพทย์เขาหลักหมู่ที่5กิโลเมตรที่791+980ปัจจุบันในพื้นที่ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมผิวจราจรถนน4ช่องทางสามารถใช้สัญจรได้เพียง2ช่องทางนายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามอบหมายสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาร่วมกับเทศบาลตำบลคึกคักได้เร่งเข้าดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน2เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากผิวจราจรอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันแขวงทางหลวงภูเก็ตได้ดำเนินการเปิดเกาะกลางถนนเพื่อเป็นช่องทางระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรืออปพ.ร.ได้เข้าดูแลอำนวยความสะดวกและจัดการจราจรเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้เส้นทางแล้วชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
4: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering

0: service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: โอ้พี่มวยเจ้าดูฟันเราฟันหนาแซ่บหูแซ่บตาไปหมดเจ้านี
3: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหงื่อหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
2: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่พอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
3: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์จะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมผลควรย้ายตี้เลย
2: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
3: แน่นแน่นแล้ว
4: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
4: ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายในวันอังคารที่19พฤษภาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับแจงอลิสาเพียงตั้งทางสวทเชียงใหม่ที่ตามรับฟังกันอยู่เป็นประจำนะคะวันนี้เปิดเพลงแบบรักสมหวังกันบ้างเนาะคุณผู้ฟังเนาะอกหักกันมาหลายวันแล้วเอาละค่ะช่วงนี้อากาศก็โอ้โหบางวันก็ฝนตกบางวันก็ไม่มีฝนเลยแต่ว่าในตัวเมืองไม่มีฝนมาหลายวันแล้วนะคุณผู้ฟังร้อนมากนะคะร้อนมากจริงๆร้อนระอุพอๆกับข่าวสารของกระแสสังคมในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารทางโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วก็สื่อช่องทางต่างๆที่สะท้อนถึงในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวค่ะวันนี้ก็จะมาชวนคุยกันแบบกว้างๆแล้วกันคุณผู้ฟังว่าในวันนี้เรามองเรื่องของความรุนแรงทั้งคำพูดการกระทำการทำร้ายร่างกายในครอบครัวกันอย่างไรจริงๆแล้วทุกวันนี้ค่ะเราก็มีหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือกันหลายหน่วยไม่ว่าจะเป็นทางด้านหน่วยงานพม.นะคะสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดซึ่งเขาก็จะมีทุกๆจังหวัดค่ะมีสายด่วนให้ความช่วยเหลือเมื่อเราที่เป็นคนนอกพบเห็นว่าครอบครัวไหนที่มีการกระทำความรุนแรงเกิดขึ้นเราก็สามารถเป็นหูเป็นตาและช่วยเหลือเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงได้แต่วันนี้คนในสังคมส่วนมากเราก็จะเข้าไปมีส่วนร่วมตอนแสดงความคิดเห็นพอเป็นข่าวแต่ในขณะที่เกิดเหตุในหลายๆครั้งเรากับไม่ได้ทำหน้าที่ของพลเมืองดีที่เข้าไปช่วยเหลือนะคะแต่ก็โชคดีของเคสหลายๆเคสที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเด็กและเยาวชนที่ถูกทำร้ายอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายจิตใจด้วยคำพูดการอบรมสั่งสอนหรือการลงโทษที่เกินกว่าเหตุหรือการบังคับให้ใช้แรงงานการบังคับค้าประเวณีต่างๆรวมไปถึงการทำร้ายร่างกายลงไม้ลงมือจากผู้ปกครองคนในครอบครัวนะคะจนทำให้คำว่าบ้านไม่ใช่เซฟโซนช่วงนี้เราจะได้ยินคำว่าเซฟโซนเซฟโซนเซฟโซนเซฟโซนคืออะไรเซฟโซนก็คือพื้นที่ที่เรารู้สึกปลอดภัยพื้นที่ที่เรารู้สึกว่าไม่ต้องกังวลหลับได้สนิทนอนได้เต็มอิ่มใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยนั่นคือเซฟโซนแต่ตอนนี้ค่ะข่าวต่างๆในกระแสสังคมเนาะก็สะท้อนถึงเรื่องของการล่วงละเมิดเล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆถ้าพูดถึงในกรณีของเคสคนที่ถูกกระทำเคสก็คือคนที่ถูกกระทำโดยคนที่อยู่ในครอบครัวมันเป็นบาดแผลที่ค่อนข้างเจ็บช้ำมากนะคุณผู้ฟังไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้มแข็งแล้วก็ลุกขึ้นยืนเยียวยาตัวเองได้นะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งเราเกิดอุบัติเหตุหัวเข่าเป็นแผลมันยังเป็นแผลเป็นเลยแล้วแผลที่มันเกิดขึ้นจากการทำร้ายร่างกายแล้วจิตใจด้วยไปพร้อมๆกันจากคนที่เขารักหวังดีและเห็นว่าเป็นครอบครัวมันเป็นแผลที่ค่อนข้างชะกันมากนะคะในวันนี้หลายๆหน่วยงานค่ะก็มีช่องทางให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเนาะผู้ที่ตกเป็นเหยื่อได้มีเพื่อนได้พูดคุยได้มีการระบายได้มีการขอความช่วยเหลือในหลายช่องทางถ้าเป็นสายด่วนของพม.ก็จะมีสายด่วน1300ค่ะ1300นะคะก็จะเป็นสายด่วนที่พี่น้องประชาชนสามารถโทรไปแจ้งเหตุหากคุณพบเห็นการกระทำความรุนแรงทุกประเภทใช้คำว่าทุกประเภทมีเหยื่อมีผู้กระทำมีความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงผู้ที่ตกเป็นเหยื่อก็สามารถโทรขอความช่วยเหลือได้จาก1300หน่วยงานของกระทรวงพม.เมื่อรับแจ้งเหตุแล้วเขาก็จะมีทีมงานค่ะเข้าไปดูแลทั้งนักจิตวิทยานะคะนักสังคมสงเคราะห์นักพัฒนาสังคมต่างๆเข้าไปช่วยเหลือในกรณีทั้งเด็กสตรีผู้สูงอายุคนพิการทุกๆกลุ่มเป้าหมายค่ะทุกๆกลุ่มเป้าหมายเลยนะคะก็จะมีกฎหมายต่างๆที่เข้าไปช่วยเหลือนอกเหนือจากนั้นถ้าเรารู้สึกว่าช่วงหนึ่งอ่ะจะมีคำว่าโดนบูลลี่หรือเป็นการคำพูดหรือพฤติกรรมที่เป็นการกดคุณค่าของเขาแล้วทำให้รู้สึกว่าไม่มีคุณค่าหรือไปตีตาในสิ่งที่เขาอาจจะต้องบอกว่าอาจจะไม่ถูกใจใครหลายๆคนแต่ไปโดนตีตาไปโดนตัดสินไปโดนล้อเลียนอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะมีช่วงหนึ่งช่วงวัยหนึ่งของเด็กที่รู้สึกว่าเวลาเราโดน
แซวเราโดนล้อเลียนเราโดนเนี่ยอย่างที่เขาพูดกันอะบูลลี่ก็คือการล้อเลียนเสียดสีการแซวทำให้ขายหน้าทำให้อับอายแบบนี้ค่ะมันเกิดกรณีนี้ขึ้นมันก็เป็นบาดแผลแต่ทีนี้เด็กเยาวชนหรือแม้กระทั่งเคสต่างๆจะหาทางออกยังไงในวันนี้กรมสุขภาพจิตเขามีสายด่วน1323ให้คำปรึกษากรณีที่เราไม่มีใครจะพูดด้วยจริงๆคุณผู้ฟังกรณีที่ไม่รู้จะคุยกับใครไม่ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ค่ะทุกอย่างเป็นความลับหากจะต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเขาก็จะมีคำแนะนำนะคะไม่ว่าจะเป็นอัยการคุ้มครองสิทธิศาลเด็กและศาลเด็กเยาวชนและครอบครัวก็จะมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือทางด้านกฎหมายต่อไปแล้วแต่กรณีค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นในแต่ละกระบวนการนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะพนักงานสืบสวนสอบสวนต่างๆเข้ามาช่วยเหลือในกระบวนการนี้ด้วยหรือแม้กระทั่งกรณีที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์บังคับใช้แรงงานบังคับให้ขอทานบังคับให้ค้าประเวณีบังคับให้ผลิตสื่อลามกอนาจารต่างๆอะไรก็ตามที่ถูกบังคับโดยการข่มขู่โดยการตัดอิสรภาพกักขังหน่วงเหนี่ยวทุกอย่างนี่ถือว่าเป็นเข้าข่ายการค้ามนุษย์ทั้งนั้นเลยนะคะบังคับใช้แรงงานเนี่ยค่อนข้างจะเยอะค่อนข้างจะเยอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีหลักเกณฑ์ของอายุเข้ามาเกี่ยวด้วยไม่ว่าจะสมยอมหรือไม่สมยอมถ้าเป็นเด็กและเยาวชนอยู่ผิดค่ะผิดโทษมหันต์เลยโทษหนักมากนะคะถ้าเราพบเห็นการกระทำเหล่านี้1300ค่ะทางเจ้าหน้าที่เขาจะปิด

บางรายละเอียดของผู้รับแจ้งผู้แจ้งเหตุนะคะแต่ว่าเขาก็จะต้องขอรายละเอียดค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเมื่อเราพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆอย่ากลัวที่จะช่วยเหลือเหยื่อก่อนที่มันจะสายไปเพราะบาดแผลที่เขาต้องเผชิญกับสถานการณ์ความรุนแรงนั้นมันหนักชะกันอยู่แล้วแต่ถ้าเขาเห็นว่าใครพอจะช่วยเขาได้พลเมืองดีประชาชนทั่วไปสามารถจะช่วยเขาได้แต่ไม่มีใครหยิบยื่นมือเข้าไปช่วยบาดแผลนั้นจะยิ่งช้ำหนักกว่าเดิมค่ะคุณผู้ฟังเนาะจริงๆแล้วจิตใจของการเยียวยาจิตใจมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลามันไม่เหมือนกับบาดแผลทางร่างกายที่ทายาแล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็หายดังนั้นถ้าในวันนี้เราอยากจะเห็นอนาคตของประเทศไทยเป็นอนาคตของเด็กและเยาวชนที่มีความเข้มแข็งนะคะครอบครัวเองก็จะต้องรู้ในเรื่องราวของกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัวมากยิ่งขึ้นการใช้คำพูดที่กระทบกระทั่งทำร้ายจิตใจตอนนี้มันก็เปลี่ยนเป็นคำพูดใหม่ที่เป็นการให้กำลังใจดีกว่าไหมการกระทำที่ไม่เหมาะสมในครอบครัวเราควรอย่างเช่นการลงโทษลูกหนักเกินไปเกินกว่าเหตุหรือคุณพ่อคุณแม่ระงับอารมณ์โกรธไม่ไหวผู้ใหญ่เองก็ต้องไปหาวิธีในการยับยั้งชั่งใจก่อนที่เหตุการณ์แค่การลงโทษจะกลายเป็นการสร้างบาดแผลให้กับลูกแล้วก็นำไปสู่ความรุนแรงในครอบครัวซึ่งแน่นอนว่าคนที่เติบโตมากับครอบครัวแบบนี้สังคมแบบนี้ยากนะที่เขาจะเยียวยาตัวเองแล้วยืนหยัดอย่างเข้มแข็งในสังคมในขณะที่พวกเราเป็นประชาชนค่ะคนหนึ่งมีความคิดทัศนคติที่ดีมีโอกาสอยู่ในครอบครัวที่เป็นเซฟโซนหรือพื้นที่ปลอดภัยมีโอกาสทางด้านการศึกษามีโอกาสอยู่ในสังคมที่ดีแล้วถ้าในวันนี้เราพบเห็นผู้ที่ตกเป็นเหยื่อหรือเคสก็คือกรณีเหยื่อหรือคนที่ถูกกระทำต่างๆแล้วเราเห็นว่ามันไม่เหมาะสมมันไม่ยุติธรรมมันไม่เป็นธรรมเด็กเยาวชนผู้สูงอายุไม่ควรที่จะถูกกระทำแบบนี้เราก็สามารถที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่สายด่วน1300ของพม.หรือว่าจะแนะนำให้เขานะคะโทรปรึกษาทางกรมสุขภาพจิต1323ค่ะทั้ง2เบอร์โทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรทุกปัญหามีทางออกค่ะทุกปัญหามีทางออกก็เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเราอาจจะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วมันมีอยู่จริงในสังคมไทยมันมีอยู่จริงๆในสังคมไทยถ้าวันนึงเราเผอิญไปเจอวันนั้นก็อยากจะให้ทุกคนได้หยิบยื่นความช่วยเหลือเพื่ออย่างน้อยๆให้บาดแผลนั้นไม่กว้างขึ้นไม่ลึกกว่านี้และได้รับการเยียวยาอย่างรวดเร็วค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวมาฟังเพลงเพราะๆกันหน่อยดีกว่าในช่วงนี้นะคะและช่วงหน้าเดี๋ยวมาพูดคุยกันอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยจะดูแลตัวเองยังไงให้อย่างสุขภาพดีอยู่กับน้องๆดีเจฝึกประสบการณ์น้องขวัญแล้วก็น้ององุ่นในช่วงหน้าช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะก็เข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายค่ะในช่วงนี้มาคุยกับอีก2สาวน้ององุ่นแล้วก็น้องขวัญนะคะก็จะมาพูดคุยในประเด็นที่ห่วงใยสุขภาพของคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนนะคะเราจะดูแลตัวเองยังไงในช่วงที่สถานการณ์แบบอากาศร้อนร้อนฝนฝนชื้นชื้นแบบนี้ค่ะไปฟังเคล็ดลับดีๆจากน้ององุ่นกันเลยค่ะ
1: ช่วงนี้อากาศคือเดาใจยากมากจริงๆเลยนะคะคุณผู้ฟังจริงๆแล้วอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยขนาดนี้เนี่ยมีผลกับร่างกายเรามากกว่าที่คิดนะคะเพราะเวลาร้อนจัดแล้วเย็นลงเร็วร่างกายจะต้องปรับตัวตลอดเวลาภูมิคุ้มกันก็อาจอ่อนลงง่ายเลยทำให้หลายคนป่วยง่ายขึ้นในช่วงนี้ค่ะวันนี้เลยอยากเอาวิธีดูแลตัวเองง่ายๆในช่วงที่อากาศแปรปรวนมาฝากกันค่ะอย่างแรกเลยก็คือดื่มน้ำเยอะๆซึ่งเป็นเบสิกมากเลยนะคะหลายคนพอฝนตกเนี่ยอากาศเย็นเนาะก็ลืมที่จะดื่มน้ำเพราะไม่ค่อยรู้สึกกระหายแต่จริงๆร่างกายยังต้องการน้ำเหมือนเดิมนะคะในร่างกายเราเนี่ยจะเสียเหงื่อแบบไม่รู้ตัวได้ง่ายเลยแนะนำให้ดื่มน้ำ 6-8 แก้วเพื่อให้อุณหภูมิในร่างกายคงที่นั่นเองค่ะต่อมาก็คือกินอาหารที่มีสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นต้มจืดแกงเลียงน้ำขิงหรืออาหารที่มีสมุนไพรไทยเพราะสมุนไพรหลายอย่างช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันนั่นเองค่ะอีกอย่างที่ห้ามลืมเลยก็คือผักและผลไม้เช่นมะนาวผักหวานส้มโอเงาะบางคนช่วงนี้งานยุ่งพักผ่อนน้อยเนาะแล้วกินแต่ของง่ายๆอย่างฟาสต์ฟู้ดจนร่างกายเริ่มรวนลองเพิ่มผลไม้ที่มีวิตามินซีหรือผักหลากสีเข้าไปบ้างก็จะช่วยให้ร่างกายสดชื่นขึ้นได้เยอะเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมขยับร่างกายบ้างเช่นเดินเร็ววิ่งเหยาะๆไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายหนักๆก็ได้ค่ะแค่เดินยืดเส้นหรือขยับตัวเบาๆก็ช่วยให้ร่างกายตื่นตัวขึ้นพอช่วงฝนตกหลายคนรู้สึกเฉื่อยง่วงง่ายไม่ค่อยมีแรงยิ่งนั่งนานๆก็ยิ่งเพลียเข้าไปอีกนึกถึงเพื่อนขวัญเมื่อวานเลยเมื่อวานขวัญก็ชวนให้แบบยืดเส้นยืดสายเนาะใช่ไหมน
2: ี
1: ่ถูกเลยล่ะสุดท้ายที่สำคัญเลยก็คือนอนให้พอเป็นเรื่องที่หลายคนมองข้ามเลยนะคะโดยเฉพาะเราเนี่ยควรนอน 7-8 ชั่วโมงขึ้นไปเพื่อให้ร่างกายเฟชส่วนเด็กเล็กควรนอน 11-14 ชั่วโมงบางคนคิดว่าอดนอนนิดเดียวไม่เป็นไรแต่ช่วงอากาศเปลี่ยนแบบนี้ร่างกายยิ่งต้องการพักผ่อนมากกว่าปกติค่ะเพราะถ้านอนน้อยเนาะภูมิคุ้มกันก็จะตกง่ายมากแล้ววัดก็ถามหาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะจริงๆแล้วช่วงนี้หลายคนอาจกำลังพยายามรับมือกับงานน้องงานเยอะสภาพอากาศก็แปรปรวนมีความเหนื่อยในแต่ละวันอยู่แล้วอย่างนั้นแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะอากาศแปรปรวนอาจทำให้เราไม่สบายได้ขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ค่ะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังอากาศไม่ว่าจะช่วงอากาศร้อนฝนหนาวอากาศชื้นยังไงแล้วสุขภาพเราก็สำคัญถ้าสุขภาพพังเราก็จะไม่มีแรงในการทำกิจกรรมอื่นๆนะคะช่วงนี้ยุงก็เยอะบางที่นี่ก็คือเมื่อวานนี้เราก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับยุงไปแล้วว่าทำไมยุงชอบกัดเราแต่แบบกับเพื่อนเราไม่เห็นจะโดนเราก็รู้สาเหตุกันไปแล้วใช่ไหมคะน้องขวัญเดี๋ยววันนี้ก็ยังอยู่กับเรื่องยุงอีกท
2: ี
0: น
2: ี้
0: เราจะมาแก้เผ็ดกันบ้างเราจะมาหาทางออกนะว
2: ิ
0: ธ
2: ี
0: การที่จะแบบไม่ให้ยุงมายุ่งกับเราเอ๊ะมีวิธีการไหนกันบ้างมาฟังกันค่ะ
2: ค่ะก็เป็นวิธีการง่ายๆเลยนะคะนั่นก็คือต้นไม้นั่นเองวันนี้ขวัญก็จะมาบอก5ต้นไม้ค่ะที่ช่วยไล่ยุงเอาปลูกไว้รอบบ้านเนี่ยก็จะช่วยกันยุงไม่ให้เข้าใกล้เรานั่นเองนะคะต้นไม้อย่างแรกเลยก็คือตะไคร้หอมค่ะตะไคร้หอมเนี่ยถือเป็นหนึ่งในต้นไม้ที่ช่วยไล่ยุงได้ดีเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าตะไคร้หอมเนี่ยเขาจะมีกลิ่นที่ยุงไม่ชอบเป็นอย่างมากเลยค่ะเพียงแค่ปลูกเอาไว้ในกระถางหน้าบ้านหรือว่าจะขยี้ใบให้กลิ่นกระจายออกมาเนี่ยก็จะช่วยไล่ยุงได้ผลทันตาเลยค่ะอย่างที่สองค่ะใบโหระพาค่ะก็คือต้นโหระพานั่นเองนอกจากจะเอาไปทำเป็นแกงหรือว่าทำเป็นผัดกินกันแล้วเนี่ยก็ยังช่วยไล่ยุงได้นะคะเพราะว่าเขาจะมีกลิ่นที่ฉุนค่ะทำให้ยุงเนี่ยไม่ชอบถือว่าเป็นศัตรูของยุงเลยนะคะนอกจากยุงเนี่ยก็ยังช่วยแมลงวันได้ด้วยค่ะการปลูกโหระพาไว้ตามริมหน้าต่างอะไรเงี้ยก็จะช่วยเป็นการจัดการปราบปรามยุง โดยธรรมชาติเลยค่ะป้องกันไม่ให้ยุงบินเข้าบ้านได้ด้วยนะคะอย่างที่3ค่ะเม็ดแมงลักค่ะเป็นต้นแมงลักไม่ใช่เม็ดแมงลักต้นแมงลักเนี่ยเขาจะมีกลิ่นหอมสดชื่นคล้ายมะนาวค่ะแต่สำหรับยุงแล้วเนี่ยเขาจะมีกลิ่นที่เป็นสัญญาณเตือนว่าให้ถอยห่างเลยค่ะการปลูกแมงลักเนี่ยไว้รอบๆบริเวณที่เรานั่งเล่นในสวนเนี่ยก็จะช่วยไล่เสียงวี่วี่วี่ที่ทำให้เราเนี่ยรำคาญได้ดีเลยนะคะถัดมาค่ะจะเป็นต้นสะระแหน่นั่นเองค่ะสะระแหน่เนี่ยเขาจะมีน้ำมันหอมระเหยที่มีฤทธิ์แรงค่ะยุงแล้วก็แมลงส่วนใหญ่เนี่ยจะหลีกเลี่ยงกลิ่นของสะระแหน่ยิ่งถ้าเป็นสะระแหน่สดๆเนี่ยโอ้โหเขาจะอยู่ห่างไกลเราแน่นอนค่ะการนำสะระแหน่นะคะมาขยี้เนี่ยทาบริเวณแผลที่ถูกยุงกัดเนี่ยก็จะช่วยลดอาการคันได้ด้วยค่ะและสุดท้ายค่ะต้นเจอรัมเนียมค่ะต้นนี้คือไม่ค่อยได้ยินเลยอันนี้ขวัญก็เพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกเหมือนกันโดยต้นเจอรัมเนียมเนี่ยถ้าใครที่อยากไล่ยุงด้วยแล้วก็อยากได้ไม้ดอกไม้ประดับที่สวยๆเนี่ยก็แนะนำต้นนี้เลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยจะมีกลิ่นที่หอมคล้ายๆเลมอนค่ะซึ่งยุงเนี่ยก็จะไม่ค่อยเข้าใกล้นะคะเหมาะสำหรับปลูกใส่กระถางตั้งไว้ริมระเบียงหรือว่าจะเป็นหน้าประตูบ้านก็ได้ค่ะทั้งนี้นะคะการปลูกต้นไม้เหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยลดปริมาณยุงระดับหนึ่งแต่ที่สำคัญที่สุดค่ะคืออย่าลืมกำจัดแหล่งน้ำที่ขังรอบๆ บ้านค่ะเพื่อให้ปลอดภัยสูงสุดกับคนในบ้านแล้วก็คนในครอบครัวที่เรารักนั่นเองค่ะ
0: ค่ะก็อย่าลืมนำเคล็ดลับดีๆแบบนี้นะคะเพราะว่ายุงเนี่ยเป็นสาเหตุของโรคหลายๆโรคเลยที่อันตรายดังนั้นแล้วอะไรที่เราสามารถป้องกันได้ก็ป้องกันนะคะขอบคุณสองสาวค่
2: ะ
0: คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้ประชาสัมพันธ์กันต่อถึงงานนิทรรศการและเวทีเสวนาวิชาการการพัฒนาแฟชั่นไทยสู่ภูมิปัญญาชุมชนสู่แฟชั่นร่วมสมัยระดับสากลค่ะก็ขอเชิญชวนน้องๆนิสิตนักศึกษานักออกแบบผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมนิทรรศการและเสวนาวิชาการการพัฒนาแฟชั่นไทยจากภูมิปัญญาชุมชนสู่แฟชั่นร่วมสมัยระดับสากลค่ะภายใต้โครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นโดยกรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง3มิถุนายนนี้ค่ะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ภายในงานนี้ทุกท่านจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญและนักออกแบบแฟชั่นชื่อดังอาทิเช่นดร.สรินดาจามอนมานผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าและแฟชั่นคุณสิริชัยทหารานนท์ผู้ก่อตั้งแบรนด์ทีเทียเตอร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รวิเทพมุสิกปานประธานหลักสูตรแฟชั่นสิงห์ทอและเครื่องตกแต่งวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒอาจารย์ดร.กรกฎคำสุขรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒคุณภูภวิศกฤตพลนาราผู้ก่อตั้งแบรนด์อิชชูคุณเจนสุดาปันโตสิริสันผู้ก่อตั้งแบรนด์เจนสุดาคุณฝนสรรักติขปัญญาผู้ก่อตั้งแบรนด์อาร์คีฟ026อาจารย์ดร.แพรวารุจินรงค์อาจารย์วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วุฒิไกรสิริผลรองคณบดีฝ่ายวิชาการอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการออกแบบภัทราพรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และอีกหนึ่งท่านคือคุณวิชรวิทย์อัครสันติสุขผู้ก่อตั้งแบรนด์วิชรวิทย์ค่ะซึ่งภายในงานก็จะมีนิทรรศการผลงานการออกแบบสร้างสรรค์จากผู้ประกอบการชุมชนทั้ง10ชุมชนกว่า100ผลิตภัณฑ์ค่ะมีแฟชั่นโชว์สุดตระการตามีการเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านซอฟต์พาวเวอร์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นจากภูมิปัญญาชุมชนสู่เวทีโลกนะคะรวมไปถึงการเรียนรู้เทคนิคการนำภูมิปัญญาไทยมาปรับใช้ในแฟชั่นร่วมสมัยค่ะและพิเศษนะคะพบกับน้องมิวสุภสิทธิ์จงชีวีวัฒน์ดาราศิลปินนายแบบชื่อดังก็จะร่วมเดินแบบสุดตระการตาในครั้งนี้ด้วยก็เชิญชวนทุกท่านค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆมีทั้งหมด3วัน1 2 3มิถุนายน2569นี้เจอกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่นะคะท่านใดที่สนใจก็มาเจอกันได้ค่ะคุณผู้ฟังเอาล่ะสำหรับช่วงไทยนี้ส่งไทยด้วยเพลงเพราะๆขอบคุณทุกสายที่แนะนำเพลงเพราะๆกันเข้ามาทางหลังไมค์นะคะวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ในรายการคุยสบายยามบ่ายฝากติดตามรายการดีๆของสวทชเชียงใหม่ของเราทุกชั่วโมงกันต่อเนื่องค่ะสำหรับในช่วงนี้ลาไปพร้อมๆกับเพลงเพราะๆกันเลยค่ะ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับคณะรัฐมนตรีมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำคำชี้แจงด่วนกรณีพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับเมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
0: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์คณะรัฐมนตรีรับทราบสภาส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทพร้อมมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำคำชี้แจงเอกสารด่วนก่อนส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133 คนอาศัยความตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา173 วรรค 1เพื่อขอให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172 วรรค 1ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยแล้วนอกจากนี้ที่ประชุมยังมอบหมายให้กระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำคำชี้แจง

0: ประจำปี2569โดยมีผู้แทนจาก31จังหวัดชายแดนและหน่วยงานด้านความมั่นคงอาทิกระทรวงกลาโหมกองทัพบกกองทัพเรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า150คนเข้าร่วมเพื่อยกระดับศักยภาพเจ้าหน้าที่และพัฒนากลไกการประสานงานสกัดกั้นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดและฐานแก๊งสแกมเมอร์อย่างเด็ดขาดโดยให้ความสำคัญกับการคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกด้วยหนังสือผ่านแดนให้มีข้อมูลชัดเจนพร้อมเผยถึงความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์สั่งการชายแดนเป็นศูนย์อำนวยการของกระทรวงมหาดไทยเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้านควบคู่ไปกับการรักษาความสงบเรียบร้อยครั้งนี้ในวันที่21พฤษภาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานรับฟังข้อเสนอแนะพร้อมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานความมั่นคงใน9ประเด็นสำคัญโดยเฉพาะการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อสร้างมาตรฐานการจัดการพื้นที่ชายแดนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติตะรุเตาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่19ถึง22พฤษภาคมนี้ย้ำระมัดระวังการท่องเที่ยวทางทะเลทุกแห่งในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตาน
2: ายวิษณุวิทย์ทองอ่อนนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติตะรุเตาเปิดเผยว่าตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงวันที่19ถึง22พฤษภาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันโดยเฉพาะคลื่นลมทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นจึงขอประกาศเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวหรือดำเนินการใดๆในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลทุกแห่งในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตาและให้ผู้ควบคุมเรือตรวจสอบความพร้อมต่างๆให้พร้อมใช้งานตลอดเวลารวมถึงสวมชูชีพตลอดเวลาเมื่ออยู่ในเรือหรือเล่นน้ำและขอให้ติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยอมรรัตน์จันทร์พริมสวทสตูลรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรม

0: วงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ปัญหาการจราจรในเมืองท่องเที่ยวย่างเชียงใหม่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยคำนึงถึง10ข้อหาหลักต้องห้ามขับขี่รถบนทางเท้าไม่มีใบอนุญาตขับขี่ข้ามถนนผิดกฎหมายไม่หยุดรถให้คนข้ามไม่คาดเข็มขัดนิรภัยขับรถประมาทหวาดเสียวขับรถขณะเมาสุราไม่สวมหมวกนิรภัยก่อมลพิษทางเสียงจอดรถในที่ห้ามและจองถนนเป็นที่จอดรถปฏิบัติการจับจริงร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวพบเห็นพฤติกรรมเสี่ยงทำให้เกิดอันตรายแจ้ง191หรือห้องศูนย์วิทยุจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่โทร053-271-470ร่วมรณรงค์ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร
2: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
3: ความคิดดีจังหนูชอบ
4: ผมก็ชอบนะ
5: ป้าก็ชอบ
3: แม่ชอบจังขับรถดีมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
1: ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 16:10 น. ถึง 17:00 น.

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ค่ะ

้อนรับคุณผู้ฟังวันนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้วันอังคารค่ะอังคารที่19พฤษภาคม2569วันนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะด้วยผลงานเพลงของ Ross Stewart ค่ะเพลงที่ขึ้นต้นด้วยคำถามนะคะ Have I told you lately ค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้นะคะเราก็จะยังคงมีบทเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังรวมไปถึงมีเรื่องราวนะคะในหลายๆเรื่องราวเลยมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงท้ายก็ยังคงมีในเรื่องของการรายงานสภาพการจราจรนะคะรวมไปถึงข้อมูลการจัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังนะคะสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการเดินทางด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะมาเริ่มต้นพูดคุยนะคะก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นะคะหลายๆเรื่องราวเลยนะคะก็เป็นเรื่องราวที่ดีมากๆหลายๆเรื่องนะคะวันนี้มาเริ่มต้นกันนิดนึงนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของจังหวัดเชียงใหม่นะคะเตรียมพร้อมจัดงานเตียวขึ้นดอยไหว้สาพระบรมธาตุดอยสุเทพนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะวันนี้เนี่ยนะคะที่ห้องประชุม5ชั้น5อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพันตำรวจเอกมนัชชัยอินเถื่อนนะคะผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะพร้อมด้วยคุณวันลบนามวงพรมผู้แทนมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพนะคะก็ได้มีการเปิดเผยผ่านการแถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะบอกว่าที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเตรียมจัดงานไหว้สาปารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพและสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอยเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569นะคะระหว่างวันที่24ถึง31พฤษภาคม2569ณวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารนะคะซึ่งก็จะมีกิจกรรมที่สำคัญนะคะอย่างเช่นพิธีสมโภชอัญเชิญน้ำนะคะน้ำสงและพระไตรพระราชทานรวมถึงขบวนแห่และพิธีถวายพระราชทานน้ำสงพระบรมธาตุดอยสุเทพค่ะแต่ว่าไฮไลท์นะคะไฮไลท์สำคัญเนี่ยเขาจะมีขึ้นในวันที่30พฤษภาคม2569นะคะซึ่งเป็นวันเดินขึ้นดอยก็จะมีขบวนอัญเชิญน้ำสงแล้วก็ผ้าไตรพระราชทานเคลื่อนจากลานครูบาศรีวิชัยนะคะขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะท่ามกลางพุทธศาสนิกชนและประชาชนที่เข้าร่วมจำนวนมากค่ะซึ่งในส่วนของทางตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็จะรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารจัดการจราจรก็จะมีท่านพันตำรวจเอกมนชัยอินเถื่อนผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งก็ได้มีการเตรียมความพร้อมการวางมาตรการดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างเข้มงวดนะคะในช่วงเย็นก็จะมีการปิดกั้นแล้วก็เคลียร์พื้นที่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะรวมถึงห้ามจอดรถ ตลอดแนวถนนห้วยแก้วเพื่อเปิดเส้นทางให้ประชาชนเนี่ยเดินขึ้นดอยได้อย่างสะดวกและปลอดภัยนะคะนอกจากนี้ทางตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะยังมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอาสาจราจรนะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของวัดนะคะประจำจุดคัดกรองด้วยนะคะแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมนะคะสำหรับกรณีที่มีผู้ป่วยฉุกเฉินนะคะก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ด้วยนะคะก็จะมีการนำส่งผู้ป่วยเนี่ยไปยังโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วรวมถึงมีการเข้มงวดเรื่องของการจอดรถนะคะหากว่ามีผู้ฝ่าฝืนก็จะมีมาตรการในเรื่องของการล็อกล้อนะคะออกใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรแล้วก็มีการยกรถนะคะหากว่ามีการจอดรถกีดขวางเส้นทางจราจรค่ะอันนี้ก็เป็นความพร้อมนะคะที่ทางจังหวัดเชียงใหม่จะมีการเตรียมจัดงานนะคะงานเตียวขึ้นดอยไหว้สาพระบรมธาตุดอยสุเทพนะคะก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31พฤษภาคม2569นะคะดังนั้นคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่อยากจะไปร่วมนะคะในพิธีอันสำคัญนี้นะคะก็ไปร่วมนะคะเดินขึ้นดอยในตอนเย็นของวันที่30พฤษภาคม2569นะคะก็เตรียมวางแผนกันตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้มาดูในเรื่องของสภาพอากาศเนาะวันนี้นะคะในจังหวัดเชียงใหม่นะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยดังนั้นก็ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนภาค
เย็นวันนี้นะคะก็คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนก็จะได้เตรียมความพร้อมนะคะเพราะว่าอาจจะมีในบางพื้นที่ที่มีฝนตกนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่จะเตรียมไปรับบุตรหลานเนี่ยนะคะก็จะได้เตรียมความพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเตรียมร่มนะคะเสื้อกันฝนต่างๆแต่ที่สำคัญเลยนะคะไม่ว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนจะขับรถนะคะด้วยรถยนต์รถจักรยานยนต์นะคะก็ในเรื่องของความปลอดภัยค่ะก็คือการปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัดนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคะวันพรุ่งนี้วันพุธที่20พฤษภาคม2569นะคะเรามีนัดกันนะคะในรายการเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะมีแขกรับเชิญนะคะมาร่วมพูดคุยในรายการด้วยแล้วแขกรับเชิญนะคะนอกจากจะมาร่วมพูดคุยนะคะให้ความรู้ยังมีการจัดกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้มีส่วนร่วมด้วยนะคะดังนั้นถ้าหากว่าพรุ่งนี้เรามีนัดกันนะคะคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการในวันพรุ่งนี้นะคะท่านก็จะได้ร่วมนะคะรับฟังข้อมูลดีๆนะคะโดยวันพรุ่งนี้เนี่ยแขกรับเชิญที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในรายการกับเรานะคะท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ค่ะนายแพทย์ดลสุขพงศ์นิกรนะคะวันพรุ่งนี้เรามีนัดกันนะคะท่านผอโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ก็จะมาพูดคุยนะคะในหลายๆเรื่องแล้วก็จะมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในรายการด้วยหากคุณผู้ฟังนะคะติดตามรับฟังรายการก็เชื่อว่าน่าจะตอบคำถามนะคะที่ท่านผู้อำนวยการจะมีการจัดกิจกรรมเล่นถามตอบหรือว่าคุณผู้ฟังที่อยากจะสัมภาษณ์นะคะสอบถามท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่วันพรุ่งนี้ก็นะคะเตรียมความพร้อมได้เลยนะคะและคุณผู้ฟังที่ร่วมกิจกรรมในรายการทางท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ก็จะมีของรางวัลมอบให้ด้วยนะคะซึ่งทางรายการเนี่ยก็จะจัดส่งให้คุณผู้ฟังถึงบ้านเลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้นะคะก็เรายังคงมีบทเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังด้วยแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีข้อมูลนะคะทั้งในเรื่องของข่าวประชาสัมพันธ์ของจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีการรายงานผลการปฏิบัติงานในส่วนของตำรวจภูธรภาค5นะคะแล้วก็หน่วยงานในสังกัดด้วยแต่ว่าตอนนี้ค่ะมีบทเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งเพลงค่ะมาฟังผลงานเพลงนะคะในส่วนของคุณซิลินดิออนกันค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะผลงานเพลงของคุณซลินดิอองนะคะเพลงที่ชื่อว่า Because You Loved Me นะคะก็เป็นผลงานเพลงเพราะอีกหนึ่งเพลงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังก็แนะนำผลงานเพลงเข้ามาหลายๆเพลงเลยเดี๋ยวเราก็จะทยอยจัดให้นะคะคุณผู้ฟังค่ะมาพูดคุยกันถึงวันพรุ่งนี้นะคะวันพุธที่20พฤษภาคม2569ค่ะที่ตำรวจภูธรภาค5นะคะในทุกๆวันพุธในช่วงเวลาพักกลางวันนะคะก็คือตั้งแต่ช่วงเวลา11 นาฬิกาจนถึง13 นาฬิกาเราก็จะมีการจัดกิจกรรมนะคะเชิญชวนข้าราชการตำรวจและครอบครัวนะคะรวมไปถึงพี่น้องประชาชนผู้ที่สนใจนะคะซึ่งเราก็มีการรณรงค์ให้ทุกท่านนะคะได้มีการคัดแยกขยะนะคะอย่างเช่นตำรวจเนี่ยอยู่แฟลตเนาะนะคะอยู่บ้านพักอยู่แฟลตนะคะก็เรามีการรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะด้วยนะคะรวมไปถึงคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนทุกท่านเลยนะคะหากท่านนะคะมีการคัดแยกขยะกันตั้งแต่ที่บ้านเนาะแบ่งเป็นประเภทนะคะแล้วพอเราสะสมได้มากๆนะคะอาจจะเป็นเดือนละครั้งเนี่ยนะคะก็นำไปขายที่ร้านขายของเก่านะคะก็จะทำให้มีรายได้ด้วยนะคะแล้วก็ลดปริมาณขยะภายในบ้านลดปริมาณขยะในภาพรวมด้วยนะคะก็เชิญชวนนะคะทุกท่านมาร่วมกันคัดแยกขยะนะคะโดยขยะที่ทุกท่านมีการคัดแยกแล้วนะคะที่ตำรวจภูธรภาค5เนี่ยเราก็จะรับนะคะขยะพลาสติกค่ะที่มีการทำความสะอาดแล้วนะคะเพราะว่าขยะพลาสติกเนี่ยที่คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะมาร่วมกิจกรรมกับตำรวจภูธรภาค5ในทุกๆวันพุธนะคะช่วงพักกลางวันยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะเราก็จะนำเอาขยะพลาสติกต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะไปส่งให้กับโครงการ Green Road นะคะที่จังหวัดลำพูนเขาก็จะเอาขยะพลาสติกเนี่ยไปรีไซเคิลค่ะไปทำเป็นอิฐบล็อกนะคะปูพื้นถนนอย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เคยเชิญนะคะทางโครงการ Green Road เนี่ยมาร่วมพูดคุยในรายการนะคะซึ่งทางโครงการก็บอกว่าเนี่ยก็จะนำขยะพลาสติกนะไปทำเป็นอิฐบล็อกเนาะที่ผ่านมาก็เอาไปปูพื้นถนนนะคะในพื้นที่สาธารณะต่างๆอย่างเช่นในวัดก็มีนะอย่างเช่นวัดอุโมงค์หรือว่าจะเป็นที่อุทยานแห่งชาติหลายๆแห่งเลยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยในส่วนของฝาขวดพลาสติกเนี่ยก็เอาไปทำเป็นโต๊ะเก้าอี้ให้กับเด็กๆนักเรียนด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเมื่อมีการคัดแยกขยะจากที่บ้านนะคะในส่วนของขยะพลาสติกเนี่ยก็นำมาที่ตำรวจภูธรภาค5ได้ทุกวันพุธนะคะในช่วงพักกลางวันวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะทางตำรวจภูธรภาค5ค่ะก็ได้รับการสนับสนุนนะคะพักปลอดสารพิษนะคะจากร้านโอ้กระจูนะคะต้องขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะก็คุณผู้ฟังที่นำขยะนะคะมาแลกก็มาแลกเป็นผักปลอดสารพิษนะคะโอ้โหไปรับประทานเนาะเพื่อสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็เป็นการกำจัดขยะนะคะซึ่งก็จะลดปริมาณขยะในภาพรวมและขยะที่นำมามอบให้ตำรวจภูธรภาค5ก็ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์นะคะเพื่อสาธารณะเพราะว่าเราก็จะนำส่งมอบให้กับโครงการ Green Road นะคะดังนั้นก็อยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะอยู่ที่บ้านเราก็คัดแยกขยะแต่ละประเภทไว้นะคะหากว่าสะดวกก็นำมาแลกผลิตภัณฑ์ต่างๆทุกสัปดาห์นะคะทุกวันพุธนะคะทุกสัปดาห์ที่ตำรวจภูธรภาค5หรือท่านบอกว่าอาจจะแยกขยะในภาพรวมแล้วก็นำไปขายที่ร้านขายของเก่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะได้รายได้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เรามาดูผลงานนะคะในพื้นที่สถานีตำรวจซึ่งอยู่ในสังกัดของตำรวจภูธรภาค5แล้วก็โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ก็ต้องบอกว่าในทุกๆสถานีตำรวจนะคะยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งนะคะอย่างเช่นวันนี้เนี่ยที่สถานีตำรวจภูธรนาหวายจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็มีการสืบสวนนะคะติดตามจับกุมบุคคลหลบหนีตามหมายจับนะคะก็สามารถจับกุมวันนี้ผู้ต้องหา1คนนะคะซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่หลบหนีนะคะหมายจับ
นะคะของศาลจังหวัดนนทบุรีค่ะแล้วก็เป็นข้อหานะคะร่วมกันช่อโกงประชาชนและโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนนะคะแล้วก็ยังเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญาธนบุรีด้วยในข้อหาช่อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่นโดยทุจริตนะคะหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าสำหรับในเรื่องของภัยออนไลน์นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะก็ยังคงดำเนินการทั้งสืบสวนติดตามนะคะผู้ที่ช่อโกงประชาชนนะคะจากภัยออนไลน์ในทุกรูปแบบด้วยนะคะก็หากว่ายังคงคิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะไม่ไปติดตามจับกุมนะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวก็ขบวนการตามขั้นตอนนะคะก็ยังคงมีการดำเนินการผู้ที่ทำความผิดนะคะหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นการช่อโกงนะคะในรูปแบบใดในภัยออนไลน์หลากหลายรูปแบบเลยนะคะก็ต้องถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยติดตามจับกุมได้ในที่สุดนะคะนอกจากนั้นวันนี้นะคะที่สถานีตำรวจภูธรสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็นำโดยท่านพันตำรวจเอกสุรมนเฉลิมจันทร์นะคะก็ได้นำข้าราชการตำรวจนะคะร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรตินะคะบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์นะคะตามโครงการอำเภอคุณธรรมขับเคลื่อนชุมชนด้วยพลังบวรนะคะก็คือย่อจริงอ่านว่าบวรเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีความหมายนะคะตัวบใบไม้ก็คือบ้านนะคะวแหวนก็คือวัดรอเรือก็คือโรงเรียนนะคะก็มีการจัดกิจกรรมนะคะจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะคะก็มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นที่วัดป่าตาลตำบลบวกค้างอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ต้องนำเรียนคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าในทุกๆวันนะคะสถานีตำรวจในสังกัดของตำรวจภูธรภาค5 159แห่งนะคะก็จะมีการนะคะปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการจัดกิจกรรมจิตอาสาเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนก็จะติดสืบสวนติดตามจับกุมนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจก็ออกตรวจตรานะคะหากว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยมีเรื่องขอความช่วยเหลือนะคะเวลาที่ท่านโทรศัพท์แจ้งเข้ามาที่สายด่วน191นะคะไม่ว่าท่านจะอยู่ในพื้นที่อำเภอใดนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะกด191ปุ๊บเสียงสัญญาณโทรศัพท์จะไปดังที่ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะหากว่าเป็นพื้นที่แต่ละจังหวัดเนาะก็จะไปดังที่ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินของจังหวัดนั้นๆ นะคะและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191นะคะก็จะใช้วิทยุสื่อสารนะคะซึ่งเป็นระบบเรียลไทม์แจ้งไปที่สถานีตำรวจซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุนะคะแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจเนี่ยที่เขาก็ออกตรวจตราเนาะไม่ว่าจะเป็นสายตรวจรถยนต์สายตรวจรถจักรยานยนต์เขาก็จะฟังวิทยุสื่อสารนะคะแล้วก็พอได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ใกล้พื้นที่ที่เกิดเหตุที่สุดเนี่ยก็จะรีบไปยังจุดเกิดเหตุนะคะแล้วก็รายงานทางวิทยุสื่อสารให้กับห้องวิทยุของสถานีตำรวจนั้นๆห้องวิทยุนะคะเมื่อรับแจ้งปุ๊บก็จะมีการวิทยุสื่อสารมายังศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191นะคะก็จะมีการเปิดเคสนะคะแล้วก็ลงบันทึกว่าเนี่ยพี่น้องประชาชนนะโทรศัพท์เข้ามาแจ้งเหตุเวลานี้เป็นเหตุอะไรนะคะเจ้าหน้าที่จากศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ก็จะลงบันทึกไว้เลยนะคะแล้วพอสถานีตำรวจที่เป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุนะคะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจปุ๊บเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจไปถึงที่เกิดเหตุเวลาใดก็จะแจ้งวอนะคะวิทยุสื่อสารเนี่ยนะคะแจ้งกลับมาทางศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ก็จะมีการลงบันทึกตลอดเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจนะคะไปยังพื้นที่ที่เกิดเหตุแล้วรายงานการไปถึงที่เกิดเหตุเป็นเหตุอะไรอย่างไรช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรนะคะจนถึงการปิดเคสนะคะพอปิดเคสให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจากศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ก็จะมีการโทรศัพท์นะคะ
โทรศัพท์กลับไปนะคะที่พี่น้องประชาชนที่โทรศัพท์แจ้งเข้ามานะคะว่าได้รับการบริการจากตำรวจครบถ้วนหรือเปล่านะคะอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยดำเนินการช่วยเหลือในด้านอื่นๆอีกหรือไม่นะคะรวมไปถึงมีความพึงพอใจในการบริการนะคะเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นการทำงานนะคะซึ่งถึงแม้ว่าศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินเนี่ยจะอยู่ที่ตำรวจประจำจังหวัดนะคะแต่การติดต่อสื่อสารไปยังสถานีตำรวจที่เป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยก็เป็นแบบเรียลไทม์นะคะซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ทำได้อย่างรวดเร็วนะคะดังนั้นคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะหากท่านมีเรื่องขอความช่วยเหลือนะคะท่านสามารถโทรศัพท์แจ้งสายด่วน191ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงค่ะตอนนี้มาฟังเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังขอเข้ามากันดีกว่านะคะมาเริ่มต้นผลงานเพลงของคุณแหวนทิติมาสุดสุนทรกันค่ะ

0: ค่ะกับเพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามานะคะฟ้ายังมีฝนค่ะคุณผู้ฟังคะก่อนที่เราจะไปรับฟังการรายงานในเรื่องของสภาพการจราจรนะคะขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังที่ให้เกียรติทักทายเราเข้ามาผ่านเพจสวทเชียงใหม่ PRD กันค่ะท่านแรกเลยคุณจัญญาค่ะแล้วก็มีคุณสิริพรด้วยคุณวารินบอกว่าที่ป่าบงวันนี้ร้อนนะคะคุณสุรินทร์บอกว่าที่นครศรีธรรมราชเนี่ยก็มืดฝนมาแล้วคุณสิรินันท์บอกว่าแม่ทาลำพูนก็ร้อนค่ะคุณสุทัศน์บอกว่าสันป่าตองก็ร้อนเหมือนกันเลยแล้วก็คุณพี่ดวงรัตน์บอกว่าแม่โจ้เนี่ยร้อนมากครับนะคะคุณสิริพันธ์บอกว่าดอยสะเก็ดก็ร้อนค่ะโอ้โหนะคะวันนี้ทุกท่านนะคะรายงานในเรื่องของสภาพอากาศนะคะเชื่อว่าไม่แน่นะคะอีกสักครู่หนึ่งฝนอาจจะตกลงมานะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้ค่ะเราจะไปสัมภาษณ์ท่านพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนาโพคินการสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีพี่ต้องสวัสดีคุณฟังครับ
0: ค่ะท่านรองศักดาค่ะวันนี้วันอังคารนะคะอังคารที่19พฤษภาคม2569นะคะอยากทราบว่าในเรื่องของสภาพการจราจรในช่วงเช้าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ในช่วงเวลานี้ด้วยค่ะ
1: ก็ตอนนี้ผมออกมาอยู่ที่แยกสารเด็กนะครับพี่ต้องมาดูสภาพการจราจรเอาช่วงเช้านิดนึงก่อนก็แล้วกันช่วงเช้านะครับโรงเรียนเปิดมาเข้าสัปดาห์ที่2แต่บางโรงเรียนก็ยังเปิดได้ประมาณสัก2วันนะครับตั้งแต่วันจันทร์แล้วก็มาวันอังคารแต่กรอบเรื่องของเวลาเริ่มดีขึ้นนะพี่ต้อมนะเรื่องของการหมุนรถเข้าเรื่องของผู้ปกครองปรับตัวกรอบเวลาเรื่องของการไม่มาจอดรอไม่มาจอดฝ่าฝืนนะครับถือว่าค่อนข้างดีขึ้นในเกือบจะทุกเส้นทางเลยนะครับในถนนแก้วนวรัตน์เนี่ยอย่างช่วงเมื่อเช้าเนี่ยรถหมดประมาณสัก 7:50 โดยประมาณนะครับในช่วงเช้าส่วนในช่วงเย็นเนี่ยก็ผมอยู่บริเวณแยกสารเด็กวนอยู่ในถนนแก้วนวรัตน์ไปดูดารามาไปดูปริ้นมานะครับตอนนี้ปริ้นเลิกรอบ2ตอน 16:30 แต่ถามว่าตอนนี้ยังไหลได้ไหมผมว่ายังไหลได้นะรถที่เติมจากแม่คาวมาสารเด็กสารเด็กเข้ามาด้านในรถก็ยังเคลื่อนได้อยู่พอสมควรนะครับในเจริญเมืองครับโรงเรียนสารศาสตร์ก็เพิ่งเปิดวันนี้เป็นวันที่2ท่านรองสุนทรนะครับก็กระจายตัวกันไปนะครับผมท่านรองสุนทรแล้วก็ท่านภูมิกับก็แยกย้ายกันไปคนละจุดเพราะว่าการที่ผู้บังคับบัญชาไปอยู่ในจุดต่างๆเนี่ยให้ครอบคลุมพื้นที่เพื่อที่จะได้สั่งการและก็แก้ไขปัญหาการจราจรได้นะครับไม่ดนเมื่อช่วงเช้าก็ลดเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องแต่จะมีเติมเข้ามาช่วงสายอีกนิดนึงนะครับก็เลยทำให้กรอบเวลาก็หมดใกล้ๆสักประมาณ8โมงโดยประมาณนะครับอันนี้คือภาพรวมส่วนจุดอื่นๆพี่ต้อมบางทีมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาโดยตรงเช่นแยกขวงสิงห์นะครับเช่นแยกลินคำอะไรเงี้ยช่วงเช้าก็ไม่ได้มีปัญหาเท่าไหร่แต่ลินคำเนี่ยช่วงเย็นจะเยอะนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญเป็นจุดรวมที่รถจะเข้าจะออกในจุดนั้นค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้คือเล่าให้ฟังในถึงในช่วงเช้านะครับขยับมาดูตอนนี้ณเวลานี้นะครับเรื่องของสภาพการจราจรในจุดต่างๆหากเราดูภาพรวมคร่าวๆเลยนะครับบริเวณแยกเชียงใหม่ภูคำเนี่ยฝั่งที่เป็นห้วยแก้วขาลงจากหน้ามช.รถเริ่มลงมาแล้วนะครับแล้วก็ด้านอื่นๆยังสามารถเคลื่อนได้นะครับช่างเคียงก็ยังเติมเข้ามาที่เชียงใหม่ภูคำอย่างที่ผมบอกไปนะครับบริเวณแยกลินคำตอนนี้ในฝั่งที่ยาวแล้วก็ค่อนข้างมากก็คือห้วยแก้วฝั่งขาขึ้นนะครับจากแจงหัวลินมาฟ้าธานีจากฟ้าธานีมาแยกลินคำฝั่งนี้ค่อนข้างเยอะนะครับส่วน7ยอดเติมเข้ามาเนี่ยเคลื่อนได้ในนิมมานไหลออกมาเคลื่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเดี๋ยวจะให้สั่งการไปนะครับเพื่อให้ดึงรถในฝั่งขาขึ้นนะครับตอนนี้ท้ายแถวค่อนข้างยาวนะครับข้ามฝั่งเลยครับมาดูที่แยกขวงสิงห์อย่างที่เล่าไปเมื่อสักครู่นะครับว่าขวงสิงห์เนี่ยอาจจะไม่ได้มีกระทบในกับคนที่เดินทางมากมายนะกับสถานศึกษาแต่เป็นจุดที่เข้ามาทำงานนะครับฝั่งขาเข้ายังตอนนี้ไม่ถึงกองกำลังผาเมืองนะครับแต่เยอะไหมถามว่าก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเช่นเดียวกับฝั่งขาออกนะครับผ่านหน้าราชภัฏเชียงใหม่ก็มีรถที่สลับเข้าออกนะครับส่วนด้านอื่นๆที่มาจากโลตัสคำเที่ยงวันนี้ก็ยังมีรถที่ขยับเข้ามาเรื่อยๆแต่ตรงกลางเนี่ยขยับได้นะพี่ต้อมนะแต่อาจจะชะลอตัวตรงแยกกับตรงท้ายนิดนึงนะครับจุดต่อมาไปดูที่แยกฟ้าห้ามรวมโชคนะครับเดี๋ยวผมก็กะว่าเสร็จจากตรงเนี้ยผมก็จะไปดูฟ้าห้ามรวมโชคต่อเพราะว่า เป็นจุดก่อสร้างนะครับซึ่งมีการก่อสร้างทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกใกล้เคียงกับแยกรวมแก้ฟ้าห้ามแก้ไขนะครับแยกฟ้าห้ามตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็บังคับสัญญาณไฟนะครับไหลได้ค่อนข้างดีครับพี่ต้อมครับแต่เท่าที่เห็นคือรถจากฝั่งหนองจ้อมยังเติมพริกมารวมโชคอยู่นะครับส่วนด้านอื่นๆฝั่งขาออกรถเริ่มยาวเหมือนกันละนะครับบริเวณแยกรวมโชคเพราะว่ามีจุดก่อสร้างเดี๋ยวก็อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวผมเสร็จจากตรงเนี้ยผมจะไปดูสภาพการจราจรบริเวณแยกฟ้าห้ามรวมโชคอีกครั้งนึงก็พยายามจะวนในโซนนี้ให้ได้ครบถ้วนครับพี่ต้อมครับเพื่อที่จะแจ้งข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งไปอำนวยความสะดวกการจราจรกับทีมงานไปสั่งการตรงไหนมีปัญหาก็จะได้เร่งแก้ไขนะครับอย่างที่บอกตรงนี้ผมอยู่ที่แยกสาเด็กนะครับด้านในผมดูนิดนึงนะครับจะได้เชื่อมโยงกันแล้วดูว่ารถมันไหลเข้าได้มากน้อยแค่ไหนด้านในอยู่นะครับแป๊บนึงจะได้ดูให้ครบถ้วนเพราะบางทีเนี่ยเราดูแล้วเราก็อยากจะเร่งระบายการจราจรให้มันเข้าได้ทั้งหมดฝั่งขาเข้าไหลได้ค่อนข้างดีครับพี่ต้อมรถที่เติมมาจากทางแม่คาวก็มีพอสมควรแต่ตรงกลางก็ไหลได้ไม่ได้ชะลอตัวมากมายนักนะครับด้านไหนด้านในวันนี้เหมือนจะค่อนข้างดีค่อนข้างเร็วนะครับถนนรัตนโกสินทร์เชื่อมกับบำรุงราษฎร์นะครับจุดหน้าโรงเรียนดาราไหลได้ดีเลยนะครับไปถึงปิ้นแยกปิ้นมีรถรอที่แยกปิ้นเพื่อเข้าโรงเรียนปิ้นยังหนาแน่นอยู่นะครับเพราะว่าเพิ่งเลิกมาได้สักประมาณ20นาทีเพราะฉะนั้นในบล็อกแรกก็คือสารเด็กเข้าไปเลยโรงเรียนดารารถเคลื่อนได้แต่เลยจากแยกปิ้นเข้าไปที่หน้าปิ้นอันนี้ยังมีปริมาณรถค่อนข้างมากนะครับอันนี้ในส่วนของถนนแก้วนวรัตน์นะครับก็แจ้งเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนนะครับจุดต่อมาไปดูหนองกระทีบนะครับวัฒนธรรมเจริญเมืองรถที่เติมมาจากบวกครบโอ้ยังค่อนข้างเยอะเลยพี่ต้อมนะครับรถยังไม่หมดนะที่เติมเข้ามาจากบวกครบเข้ามาสายวัฒนธรรมเจริญเมืองที่เข้ามาในถนนเจริญเมืองนะครับโรงเรียนสารศาสตร์หน้าโรงเรียนยังชะลอตัวนะครับในฝั่งขาออกทุ่งโฮเทลด้านทิศใต้ยังมีรถรอออกเพราะมันเป็นจุดใกล้เคียงกันทำให้มีปริมาณรถค่อนข้างมากนะเวลานี้นะครับขยับอีกนิดนึงดูมหิดลครับมหิดลหน้าเวลานี้ไหลได้ค่อนข้างดีนะครับทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกจะมีชะลอนิดนึงคือบริเวณหน้าโรงเรียนมงฟอร์ดฝั่งที่กลับรถใต้ทางระดับรถไฟนะครับจะมีชะลอตัวเรียบรางรถไฟยังเยอะนะครับพี่ต้อมสำหรับโรงเรียนมงฟอร์ดส่วนเลยมาแล้วนะครับข้ามมาจนถึงสะพานป่าแดดภาค5เดี๋ยวผมดูนิดนึงหนองหอยเป็นยังไงบ้างหน้าตลาดหนองหอยยังเคลื่อนได้89พาต้าเคลื่อนได้นะครับจุดใกล้กับตำรวจภูธรภาค5ของพี่ต้อมโอ้โหหน้าเวลานี้ค่อนข้างยาวนะครับพี่ต้อมครับอยู่แถวโรงแรมรติล้านนานะครับที่จะมาทางปะเพ้านอกนะครับแล้วก็ฝั่งจากเรียบน้ำปิงที่ฝั่งมาพิมานเด็กรถก็ยังค่อนข้างเยอะนะครับเลยขยับข้ามไปดูจนถึงหน้าอะไรล่ะแยกสนามบินแยกสนามบิน108เติมเข้ามาไม่มากนะครับจากที่พระเนตรไหลออกมาท้ายไม่ถึงกาดมณีวงแหวนก็ยังเคลื่อนได้มีขยับออกมานิดนึงหน้าโรงเรียนวัฒโนไหลได้เหมือนกันมีชะลอตรงหน้าโรงเรียนจุดกับรถวัฒโนมาถนนอารักษ์นะครับเชื่อมต่อถนนบำรุงบุรีหน้าสวนบวกหาดเคลื่อนได้นะครับอันนี้คือสภาพการจราจรเย็นวันนี้นะครับที่เหมือนผมอยู่เนี่ยมืดๆมาเหมือนกันนะพี่ต้อมไม่รู้ว่าฝนจะลงมาหรือเปล่านะครับก็อาจจะมีโอกาสได้เหมือนกันเพราะจากการที่ดูเรื่องของการพยากรณ์อากาศเนี่ยวันนี้ก็อาจจะมีฝนลงมาได้เพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงฝนก็ต้องดูเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยประกอบด้วยนะครับยังไม่ได้รับแจ้งเรื่องของอุบัติเหตุแต่สิ่งสำคัญเลยก็คือขอให้ทุกท่านเนี่ยเว้นระยะเรื่องของการขับขี่ช่องทางต่างๆอย่าไปปาดซ้ายแซงขวาผมทิ้งท้ายแบบนี้ครับผมทำคลิปวิดีโอรายการสาระดีความรู้จราจรล่าสุดนะครับเรื่องของการใช้ทางนี่แหละเรื่องสำหรับคนที่ชอบขับรถบี้ขับรถจี้คนอื่นเขาแล้วคิดว่าเป็นเรื่องสนุกนะครับแต่จริงๆแล้วมันคือจุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอันนี้ก็เลยเล่าให้ฟังภาพรวมแล้วก็คลิปวิดีโอเสร็จเรียบร้อยจะขออนุญาตส่งต่อให้พี่ต้อมครับผม
0: ค่ะท่านรองศักดาคะแต่ว่าวันนี้นะก็มีการจัดพิธีที่วัดเจดีย์หลวงวันสุดท้ายหรือเปล่า
1: เออใช่งานใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินวันนี้วันสุดท้ายนะครับรถบริเวณหน้า ถนนพระปกเกล้าหน้าวัดเจดีย์หลวงนะครับคนเยอะทั้งวันประกอบกับตรงนั้นมีโรงเรียนพุทธิโสพลมีโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่นะครับมีโรงเรียนยุพราชที่อยู่ในถนนใกล้เคียงกันก็มีการชะลอตัวของรถแต่เจ้าหน้าที่เข้าประจำจุดครบทุกจุดนะครับพอพี่ต้อมพูดเรื่องนี้มาผมแถมอีกนิดนึงวันนี้ผมกับท่านผู้กับไปแถลงข่าวเรื่องของงานเปียวขึ้นดอยไหว้สาปารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพที่สารกลางนะครับจะมีวันที่30พฤษภาคมกลุ่มงานจราจรมีความพร้อมในการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนคาดการคร่าวๆเนี่ยคนน่าจะเกิน 50,000 คนนะพี่ต้อมจากข้อมูลที่

0: พูดคุยกันนะครับแล้วก็อีกอันนึงยังไม่จบงานนะครับ 19:00 ของวันนี้ผมจะไปร่วมแถลงข่าวงานเชียงใหม่พลาย2026นะครับที่จะจัดขึ้นมีงานวิ่งของเขาแล้วก็ขบวนสำคัญก็คือขบวนพาเลทนะครับคือวันที่24วันนี้ก็ยังมีกิจกรรมต่อเนื่องกันอยู่ครับพี่ต้อมครับ
1: ก็ในเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะคะต้องชื่นชมกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะให้การบริการพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการให้บริการเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่เช้ามืดเลยใช่ไหมคะท่านรองศักดา
0: ใช่ครับก็ออกกันตั้งแต่เช้าเข้าจุดเพื่ออำนวยความสะดวกช่วงเวรบริการกลางวันก็อยู่ประจำแยกต่างๆพี่น้องประชาชนรถเสียรถขัดข้องก็ให้ความช่วยเหลือช่วงเย็นก็เข้าจุดประจำอำนวยความสะดวกกันอีกค่ำดูกวดขันเรื่องรถจอดกีดขวางแถมนิดนึงครับเมื่อกี้แถมหลายรอบเหลือเกินนะครับตามนโยบายของท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ครับเรื่องของการจอดรถกีดขวางฝ่าฝืนเราดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เห็นผลในหลายถนนหลายเส้นทางเป็นระเบียบมากขึ้นนะครับก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาจราจรตามที่ท่านผู้บัญชาการเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้ของเมืองเชียงใหม่เพื่อให้คนเดินทางได้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้นครับ
1: วันนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะท่านพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนาโพคินนะคะขอบคุณมากๆค่ะ
0: ครับสวัสดีพี่ต้อมสวัสดีคุณฟังครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะแต่ว่าถ้าหากว่าในช่วงเวลาต่างๆนะคะหากว่าคุณผู้ฟังไปพบเจอนะคะอย่างเช่นสัญญาณไฟจราจรขัดข้องนะคะหรือว่าไปเจอทำไมรถติดนะคะผิดปกติท่านก็สามารถโทรศัพท์แจ้งนะคะที่053-235-595นะคะซึ่งเป็นห้องวิทยุของกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็สามารถแจ้งข้อมูลด้านการจราจรได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังคะวันพรุ่งนี้เรามีนัดกันนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะมีแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยในรายการด้วยพรุ่งนี้เราจะได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นะคะมาร่วมพูดคุยแล้วก็ยังมีการจัดกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้มีส่วนร่วมนะคะได้มีส่วนร่วมสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามในรายการแล้วก็ร่วมกิจกรรมนะคะในเรื่องของการตอบคำถามชิงรางวัลด้วยแล้วก็ที่ตำรวจภูธรภาค5วันพรุ่งนี้ในช่วงพักกลางวันนะคะหากว่าคุณผู้ฟังนะคะแยกขยะจากที่บ้านแล้วก็มีในเรื่องของขยะพลาสติกนะคะนำมาแลกผักปลอดสารพิษนะคะจากร้านโอ้กระจูที่ตำรวจภูธรภาค5ได้เลยนะคะช่วงเวลาตั้งแต่11 นาฬิกาจนถึง13 นาฬิกานะคะเราจัดกิจกรรมคัดแยกขยะนะคะลดโลกร้อนเป็นประจำทุกวันพุธในช่วงพักกลางวันนะคะแยกขยะจากที่บ้านแล้วก็นำขยะพลาสติกมาแลกผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะที่ตำรวจภูธรภาค5ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะจะจากลาคุณผู้ฟังด้วยบทเพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามานะคะก็จากลากันด้วยบทเพลงท้ายรายการเพลงนี้นะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณละสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับนายกรัฐมนตรีสั่งการขับเคลื่อนตามข้อเสนอภาคเอกชน4ด้านเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับเมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการขับเคลื่อนตามข้อเสนอภาคเอกชน4ด้านผ่านกลไกคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการเร่งด่วนให้หน่วยงานราชการขับเคลื่อนนโยบายตามข้อเสนอของภาคเอกชน4ด้านหลักประกอบด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานน้ำและพลังงานสะอาดการเพิ่มทักษะแรงงานรองรับ AI และดิจิทัลการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่และการลดอุปสรรคการอนุมัติอนุญาตพร้อมใช้ประโยชน์ที่ดินรัฐโดยกำหนดให้คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและกรอติดตามผลอย่างใกล้ชิดภายในกรอบ30 60และ90วันเพื่อเร่งสร้างการจ้างงานและเพิ่มรายได้ให้ประชาชนด้านการปราบปรามทุจริตนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตโดยมอบหมายนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเดินหน้าบูรณาการร่วมกับสำนักงานปปช.และภาคเอกชนเน้นปรับปรุงกฎหมายล้าสมัยลดดุลยพินิจเจ้าหน้าที่และ

0: ประชาชนใช้ต้นทุนที่ต่ำลงและมีรายได้มากขึ้นชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังโรคฝีดาษวานรสายพันธุ์เคลส 1B ต่อเนื่องหลังพบชายไทย2รายป่วยเพิ่มนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าข้อมูลการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคฝีดาษวานรโดยกองระบาดวิทยายืนยันไทยพบผู้ป่วยสะสมกว่า 1,000 รายมีผู้เสียชีวิต16รายโดยช่วงปลายเดือนเมษายนถึงต้นพฤษภาคมที่ผ่านมาพบผู้ป่วยสายพันธุ์เคลส 1B รายใหม่2รายเป็นชายไทยที่มีพฤติกรรมเสี่ยงจากการสัมผัสใกล้ชิดและมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลแปลกหน้าขณะเดียวกันยังพบผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยและมีพฤติกรรมเสี่ยงในแหล่งท่องเที่ยวด้วยโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 25-40 ปีทั้งนี้ปัจจัยเสี่ยงหลักยังคงเป็นการสัมผัสแนบชิดโดยเฉพาะในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายพร้อมกำชับหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับเฝ้าระวังพื้นที่ท่องเที่ยวและสถานบริการอย่างใกล้ชิดทั้งนี้โรคฝีดาษวานรสามารถป้องกันได้โดยหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงโดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลแปลกหน้ารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์อัปเดตข่าวบริการโดยทีมข่าวสวทเชียงใหม
4: ่จังหวัดเชียงใหม่ชวนซื้อสินค้าใน

โครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพจังหวัดเชียงใหม่เอาใจสายช็อปเตรียมพบกับกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพวันที่15พฤษภาคม2569วันที่22พฤษภาคม2569และวันที่25ถึง29พฤษภาคม2569ณตลาดนัดไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ภายในงานพบกับสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพดีราคาประหยัดทั้งของกินของใช้สินค้าโอท็อปและสินค้า SME มากมายลดจริงคุ้มจริงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตไปด้วยกันเชิญชวนมาชมชิมช็อปสินค้าไทยราคาคุ้มค่าครบจบในที่เดียวแล้วพบกันตลอดเดือนพฤษภาคม2569นี้

0: ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา
1: โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านแล้วควันหนาแซ่บหูแซ่บตาไปหมดเจ้านี
2: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
1: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
2: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซอร์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
1: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
2: แน่นแน่นแล้ว
3: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
2: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
1: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
2: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
2: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ความเข้าใจความห่วงใย

ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่หนึ่งชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมที่จะเป็นการสานรักสานพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยนะคะรวมถึงบทเพลงเพราะๆนำมาฝากกันฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยค่ะกับ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD รวมถึงช่องทาง TikTok นะคะพิมพ์คำว่าเรดิโอเชียงใหม่อีกชื่อหนึ่งคำล่ามาเอิญก็สามารถที่จะมีการเข้ามาประชาสัมพันธ์นะคะหรือมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอินบ็อกซ์กันเข้ามาได้สวทเชียงใหม่ PRD ค่ะวันนี้มีทั้งเรื่องราวดีๆนะคะที่จะเป็นการผนึกกำลังภาคีเครือข่ายที่จะขับเคลื่อนสุขภาวะมีการยกระดับคุณภาพชีวิตต้นแบบ3พื้นที่สู่เมืองที่จะขยายไปทั่วประเทศนะคะเขาเรียกว่าเป็นการทำกิจกรรมโดยศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะคะจัดกิจกรรมนำเสนอสาธารณะย่านอยู่ดีประเทศไทยสารพลังสุขภาวะปรับย่านเพื่อเปลี่ยนเมืองให้อยู่ดีเป็นวิธีกลางที่จะให้การเผยแพร่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนพัฒนาพร้อมกับแลกเปลี่ยนบทเรียนจากพื้นที่จริงผลักดันสู่การขยายผลเชิงนโยบายในระดับประเทศด้วยซึ่งปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ดูจากการกำลังเผชิญความท้าทายจากวิถีชีวิตที่อาจจะมีความเร่งรีบนะคะขาดแคลนพื้นที่สาธารณะแล้วก็มีพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งของประชาชนซึ่งล้วนส่งผลต่อปัญหาสุขภาพในระยะยาวโดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยมีแนวคิดนะคะที่จะพัฒนาย่านสุขภาวะเป็นแนวทางที่จะปรับสภาพแวดล้อมของเมืองให้เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีการพัฒนาเมืองในวันนี้ต้องก้าวข้ามสู่การสร้างโครงสร้างพื้นฐานไปสู่การออกแบบสิ่งแวดล้อมในอย่างรอบด้านเลยไม่ว่าจะเป็นด้านกายใจสังคมสิ่งแวดล้อมนะคะโดยเฉพาะการสร้างพื้นที่ใกล้บ้านที่ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้จริงแล้วก็มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของการพัฒนาด้วยจะมีการทำกิจกรรมร่วมกันนะคะซึ่งก็จะเน้นให้ประชาชนหรือว่าคนในชุมชนเนี่ยสามารถเข้าถึงกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกทั้งแหล่งงานสถานศึกษาพื้นที่นันทนาการแล้วก็การบริการสาธารณะพัฒนาย่านนะคะเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้แนวคิดนี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันมีความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะคะที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงระดับพื้นที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมแล้วก็การออกแบบสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันนะคะว่ามีการดำเนินงานยังไงค่ะ

0: รักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทเชียงใหม
1: ่พูดถึงเรื่องของพลังคนในชุมชนก็คือหัวใจสำคัญด้วยนะคะที่ต้องลุกขึ้นมาช่วยกันออกแบบพัฒนาย่านของตนเองควบคู่กับการสร้างกลไกความร่วมมือแล้วก็องค์ความรู้ที่สามารถนำไปขยายผลพื้นที่อื่นได้เป็นก้าวสำคัญในการผลักดันพัฒนาเมืองให้มีความสุขนะคะอย่างยั่งยืนโดยที่ให้ความสำคัญกับสุขภาวะของประชาชนเป็นศูนย์กลางนำไปสู่การสร้างเมืองที่น่าอยู่แล้วก็ยั่งยืนในอนาคตมีการจัดทำโครงการที่บอกว่าเป็นชื่อย่านสุขภาวะให้สอดคล้องกับแนวคิดของเมืองนะคะมุ่งบริการประชาชนลดเวลาการเดินทางเพิ่มกิจกรรมทางกายแล้วก็ลดความเสี่ยงด้านสุขภาพในระยะยาวด้วยค่ะมีกิจกรรมอย่างเช่นเรื่องของการที่เป็นเมืองเก่านะคะอย่างเช่นเมืองเชียงใหม่หรือลำพูนหรือจะไปทางเมืองประวัติศาสตร์เมืองภูมิภาคมีย่านพระโขนงบางนาย่านเมืองเก่าร้อยเอ็ดนะคะหลากหลายชุมชนหลากหลายพื้นที่ก็ทำงานแต่ละพื้นที่ทำงานให้แตกต่างกันโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันสำรวจศักยภาพวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็ร่วมกันออกแบบแนวทางพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่นั้นๆทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงนะคะมีการส่งเสริมกิจกรรมในการทำชีวิตประจำวันนะคะเป้าหมายก็คือเรื่องของการเป็นต้นแบบย่านอยู่ดีที่สามารถปรับใช้พื้นที่ได้แล้วก็ต่อยอดสู่การพัฒนาเมืองสุขภาวะซึ่งการพัฒนาย่านสุขภาวะที่บอกนะคะก็คือต้องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงออกแบบเมืองที่ดีต้องทำให้คนเนี่ยอยากออกมาใช้พื้นที่มีกิจกรรมทางกายเกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของสุขภาวะการพัฒนาย่านจึงต้องคิดทั้งเรื่องพื้นที่เรื่องคนแล้วก็กิจกรรมควบคู่กันไปนะคะสำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมาโครงการได้สร้างต้นแบบพัฒนาย่านสุขภาวะในรูปแบบของพื้นที่การจัดกิจกรรมกระบวนการทำงานร่วมกับคนในชุมชนแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดขยายผลในระดับพื้นที่ได้นะคะเพราะว่าดูจากโครงการก็คือองค์ความรู้ต่างๆที่เป็นแนวคิดร่วมกันนะคะแล้วก็การเน้นการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของคนในชุมชนด้วยข้อมูลต่างๆหรือว่ากิจกรรมที่น่าสนใจนะคะนำไปพัฒนาในพื้นที่ของตนเองนะคะเป็นพื้นที่สาธารณะต้นแบบที่จะทำให้มีการจัดกิจกรรมหรือพัฒนาโครงการต่างๆขึ้นมานะคะเข้าไปดูกันได้ที่ www.thaihealth.or.th ค่ะ

0: ความรักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทเชียงใหม่
1: ทิ้งท้ายกันในเรื่องของการดูแลลูกหลานนะคะช่วงนี้อาจจะมีฝุ่นเยอะแล้วบางทีอาจจะทำให้น้องๆหนูๆเนี่ยเลือดกำเดาไหลนะคะในวันที่ค่าฝุ่น PM 2.5 สูงต้องมีการรู้เรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะก่อนอื่นเลยให้น้องๆหรือว่าเด็กเนี่ยนั่งเอียงตัวไปข้างหน้าให้ศีรษะก้มลงเล็กน้อยเพื่อให้เลือดไหลออกทางจมูกแทนที่จะไหลลงคอนะคะซึ่งอาจจะทำให้เด็กเนี่ยอาเจียนออกมาเป็นเลือดที่กลืนเข้าไปใช้มือบีบจมูกบริเวณปีกจมูกเบาๆในข้างที่เลือดกำเดาไหลนะคะอย่างน้อย10นาทีโดยระหว่างนี้เนี่ยให้หายใจทางปากใช้การประคบเย็นบริเวณใบหน้าหรือว่าหน้าผากร่วมด้วยนะคะถ้าหากเลือดยังไม่หยุดนานเกิน30นาทีให้รีบพาเด็กหรือว่าลูกนะคะไปพบแพทย์ทันทีดูอาการแล้วเนี่ยบางทีมีระคายเคืองเยื่อบุจมูกเกิดอาการบวมอักเสบนะคะมีอาการจามคัดจมูกทำให้คันจมูกเลือดเส้นเลือดฝอยแตกด้วยนะคะก็อยากที่จะให้เลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งด้วยหากว่าจำเป็นจริงๆต้องสวมหน้ากากอนามัยป้องกันนะคะทั้งนี้เนี่ยเด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวอาจจะใช้หน้ากากอนามัยแทนหน้ากาก N95 นะคะก็คือหน้ากากอนามัยใส่ซ้อนกัน2อันได้นะคะกลุ่มเสี่ยงต้องระวังด้วยผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังเป็นเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้หอบหืดโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดต้องระวังกันด้วยนะคะก็เป็นวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเด็กเลือดกำเดาไหลในวันที่ค่าฝุ่น PM 2.5 สูงนะคะต้องป้องกันดีๆแล้วก็ดูแลสุขภาพนะคะออกไปไหนก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์โอ้พี่มวยเจ้าดูฮันล่ะควันหนาแซ่บหูแซ่บตาไปหมดเจ้านี
3: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
2: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่พอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
3: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปภ.ก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนกวนย้ายตี้เลย
2: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
3: แม่นแน่นแล้ว
4: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยถ้าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
2: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: จังหวัดเจียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยบ่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเจียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้าง

0: สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
1: กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
2: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณฝุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
1: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
2: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
1: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
3: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าได้เวลาอู้จากันแล้วได้เวลาฟังเพลงพักผ่อนย่อนใจและเจ้ากับเสียงเพลงแล้วก็เรื่องราวดีๆผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่น้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการเจ้าอยู่กับคุณผู้ฟังยามแรงเนาะคุณผู้ฟังหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงก็ได้มาฟังเพลงมาอู้จากันหลากหลายเรื่องราวนะเจ้าฮือคุณผู้ฟังได้รับทราบได้รับฟังกันคุณผู้ฟังเจ้าก่อนที่จะไปถึงเรื่องอื่นๆวันนี้มีเรื่องที่อยากจะอู้ถึงหลายเรื่องเนาะแต่ว่าเรื่องก่อนอื่นเลยก่อนที่จะเข้าไปถึงเรื่องอื่นๆน้องเก่งขออนุญาตรายงานนะเจ้ารายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือคือคุณผู้ฟังได้รับทราบกันก่อนว่า6โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปนะเจ้าการรายงานภาคค่ำก็คือตั้งแต่6โมงแรงวันนี้จนถึงวันพุธภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็ประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแห่งเจ้าประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนเนื่องจากขอให้ประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะเจ้ารวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงกันไว้ตัวช่วงนี้อากาศเปลี่ยนคุณผู้ฟังต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายกันเป็นพิเศษนะเจ้าด้วยความห่วงใยกับช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าวันนี้ค่ำวันนี้เป็นต้นไปภาคเหนือตอนบนเจ้ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเจียงใหม่ลำปูนลำปางแพร่แล้วก็น่านนะเจ้าก็หลายจังหวัดอยู่นะคุณผู้ฟังซึ่งในชั่วโมงนี้เจ้ามีการรายงานการตรวจพบกลุ่มฝนในพื้นที่จังหวัดเจียงใหม่เฮาเกาะหลายอำเภออยู่เนอะเพราะนั้นบอกไว้เป็นข้อมูลในการวางแผนการเดินทางเผื่อว่าคุณผู้ฟังต้องเดินทางนะเจ้าพื้นที่ที่ตรวจพบกลุ่มฝนในชั่วโมงนี้ก็คือเจียงดาวแม่แตงพร้าวแม่ริมสะเมิงดอยเต่าอมก๋อยแม่แจ่มแล้วก็กัลยาณิวัฒนาแล้วก็ฮอดนะเจ้าเกาะหลายอำเภออยู่นะสำหรับการตรวจพบกลุ่มฝนในชั่วโมงนี้นะเจ้าเผื่อว่าคุณผู้ฟังต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่มีฝนตกนะเจ้าก็ขอให้ระมัดระวังแล้วก็บ่ประมาทนะเจ้าคุณผู้ฟังในการเดินทางเพิ่มความระมัดระวังกันให้นักยิ่งขึ้นวันนี้คุณผู้ฟังในช่วงเมื่อวันที่ผ่านมาหลายท่านหลายคนก็อาจจะหันสื่อเนาะหันสื่อตั้งหลายช่องทางรวมถึงน้องเก่งนะเจ้าก็ได้อยู่ในกลุ่มของสื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีเทคนิคลานนาเชียงใหม่นะเจ้าแล้วก็อาจารย์ประสิทธิ์ชูดวงเนาะหันความหน้าของน้องๆวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีเทคนิคลานนาเชียงใหม่ซึ่งเปิ้นบอกว่าใช้เวลารับน้องนะเจ้าประเพณีรับน้องเป็นประเพณีที่ทำต่อเนื่องกันกู้ปีแต่วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีเทคนิคลานนาเชียงใหม่เนี่ยเปิ้นมีประเพณีรับน้องที่เหมือนชาวบ้านใช้เวลาสั้นนะเจ้าใช้เวลาสั้นมากนั่นก็คือรุ่นพี่กับรุ่นน้องเจ้าเปิ้นหวังว่าเข้าแถวฝั่งคนละฝั่งเนาะรุ่นพี่อยู่ฝั่งนี้รุ่นน้องอยู่ฝั่งนี้นะเจ้าและเมื่อถึงเวลาที่ฮับน้องก็คือรุ่นน้องกับหลังหันมาหารุ่นพี่แล้วก็ยกมือสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะเจ้าหลังจากนั้นรุ่นพี่ก็จะปรบมือให้น้องๆ นะเจ้ารุ่นน้องก็ขอบคุณครับขอบคุณค่ะกันทั้งหมดก็กลับเข้าสู่สภาพแถวเดิมแล้วก็เดินแถวเข้าไปเรียนหนังสือตามห้องของตัวเองเป็นอย่างที่ประทับใจเจ้านะฮักมากซึ่งใครแต่ละคนที่ได้เห็นสื่อเนาะได้เห็นตังสื่อต่างๆก็จะรู้สึกว่าผู้ปกครองก็สบายใจแบบนี้นะเจ้าเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยพอถึง
การฮับน้องเนี่ยกันย่าคือผู้ปกครองอกสั่นขวัญแขวนนะเจ้าว่าเอ๊ะมันจะเป็นอันตรายก่อนะเจ้ามันจะเป็นจะได้ก่อนะเจ้าซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีเทคนิคลานาวันนี้น้องเก่งขออนุญาตชื่นชมเลยนะเจ้าสำหรับกิจกรรมดีๆเนาะที่เปิ้นมีแล้วก็ห่วงใยในเรื่องของลูกศิษย์ลูกหาลูกๆของผู้ปกครองทุกท่านด้วยนะเจ้าเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆที่นำมาฝากพาทักทายเล่าสู่กันฟังในช่วงต้นของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้ากำเดียวในช่วงต่อๆไปยังมีอย่างหลายๆอย่างที่จะเล่าสู่กันฟังบอกต่อกันไปกับช่วงของรอบเวียงเจียงใหม่กับน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์เจ้าคุณผู้ฟังปะกันได้ยามแรงหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงเนเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์เจ้า

จำปานะเจ้าเจ้าดอกจำปางานจากคุณหนิงปัทมานะเจ้าเนาะสาวงามน้องเก่งเลือกมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเชียงใหม่แรงวันนี้นะเจ้าแรงวันที่เฮายังอยู่ด้วยกันยังได้ฟังเพลงฟังเรื่องราวข่าวสารต่างๆไปพร้อมๆกันโตยนะเจ้าเนาะในช่วงนี้คุณผู้ฟังวันนี้วันสุดท้ายของการใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินนะเจ้าไผ่ยังไม่ได้ไปเตื้อนะไผ่ยังไม่ได้ไปเตือนน้องเก่งเนี่ยนะเจ้ายังไม่ได้ไปเตือนเนาะใครยังไม่ได้ไปเตือนก็สามารถที่จะไปห่วมใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินกันได้เนอะคุณผู้ฟังตาวันนี้วันสุดท้ายละนะเจ้า19พฤษภาคมวันนี้วันสุดท้ายของงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินนะเจ้าเนาะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถที่จะเลิกการเลิกงานเลิกก็ไปได้นะเจ้าไปออกไปใส่ขันดอกกันได้เนเจ้าที่วัดเจดีหลวงวรวิหารโอ้ก็ต้องหาน้องแมลงปอแมลงปอแอบมาส่องเขาเนเจ้าก็ต้องหาด้วยแห่งเมื่อกี้วันเขาก็จะได้ปะกันละช่วงเวลานี้เนเจ้าก็ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเนาะวันนี้ต้องเน้นย้ำเจ้าสำหรับใครหลายๆคนที่ยังไม่ได้ไปห่วมประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีนก็สามารถที่จะไปได้เนเจ้าวันนี้วันสุดท้ายละเปิ้นก็สามารถใส่ได้จนถึงเมื่อคืนเลยนะเจ้าต่างวัดเปิ้นก็อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่สะดวกในช่วงค่ำคือหลังเลิกการเลิกงานคนเขาเลิกงานมาเต้ากันเนาะบางท่านก็สะดวกที่จะไปหลังจากนี้เราได้เลยนะเจ้าซึ่งวันพุธเปิ้นก็จะออกอินทขินละนะเจ้าเนาะก็บ่ใจเรื่องของเฮาละก็เป็นเรื่องของงานบุญนะเจ้าพิธีส่งกันไปในช่วงเจ้าวันพุธแฮมนึ่งงานที่น้องเก่งจะอู้ถึงคุณผู้ฟังเจ้านั่นก็คือแฮมนึ่งประเพณีที่เฮาท่านหลายคนได้หั่นกันมาเนอะเจ้าแฮมนึ่งงานที่หลายท่านหลายคนก็ติดตามเนอะเจ้าคุณผู้ฟังติดตามแฮมงานประเพณีนึ่งที่จะมีขึ้นในวันที่30พฤษภาคม2569นั่นก็คือประเพณีเลี้ยงดงเจ้าเนาะก็เจิญห่วมสืบสานประเพณีเลี้ยงดงบวงสรวงปู่แสะย่าแสะนะเจ้าวันเสาร์ที่30พฤษภาคม7โมงเช้ามีพิธีบวงสรวงปู่แสะย่าแสะนะเจ้าที่ศาลปู่แสะย่าแสะนะเจ้าต่างขึ้นวัดพระธาตุดอยคำเนาะ9โมงก็จะเป็นพิธีเลี้ยงดงนะเจ้าที่ลานเลี้ยงดงหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยบ้านแม่เหี้ยในนะเจ้าเนาะซึ่งก็สามพี่น้องประชาชนหลายท่านหลายคนก็ให้ความสนใจนะเจ้าที่จะไปร่วมพิธีอันดีงามนี้ก็เชิญกันได้นะเจ้า30พฤษภาคมซึ่งในวันที่30พฤษภาคมอ่ะก็จะมีงานดีๆของเมืองเจียงใหม่ของเฮาตวยนะเจ้าซึ่งถือว่าเป็นวันดีเนาะคุณผู้ฟังแฮมนึ่งงานที่ลูกเก่งจะอู้ถึงคุณผู้ฟังเจ้าก็เป็นงานประเพณีเตียวขึ้นดอยนะเจ้าเตียวขึ้นดอยซึ่งเปิ้นก็จะจัดในคืนก่อนวันวิสาขาบูชาของกู้ปีนะเจ้าโดยปีนี้ก็จะตรงกับวันที่30พฤษภาคมด้วยเช่นกันนะเจ้าก็จะเริ่มกันตั้งแต่บริเวณลานพระบรมลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยนะเจ้าคุณหวังตี้ตินดอยสุเทพเนาะไปจนถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเป็นระยะทางประมาณ11กิโลเมตรนะเจ้าซึ่งตอนนี้เปิ้นก็มีการไปลงทะเบียนนะเจ้าเพื่อที่จะไปตั้งโรงทานเนาะตลอดเส้นทางซึ่งอย่างที่บอกว่าบ่มีง่อมบ่มีเหงาแน่นอนรับรองว่าบ่ได้เตียวคนเดียวผู้คนหลั่งไหลกันมาเตียวขึ้นดอยถวายเป็นพุทธบูชากันนะเจ้าในวันที่30พฤษภาคมปีไหนๆก็บ่เคยง่อมเจ้าคุณผู้ฟังแล้วนูเก่งก็หวังว่าปีนี้เป็นแห่งปีนึงที่ชาวพุทธเนาะเจ้าตึงคนไทยหรือจะเป็นนักท่องเที่ยวจากที่อื่นที่ไกลที่เปิ้นสนใจในประเพณีเตียวขึ้นดอยของเฮาเนี่ยเนาะตีเปิ้นก็จะได้มาห่วมเนาะเจ้าห่วมเตียวขึ้นดอยไปด้วยกันเนาะเจ้าสิ่งนึงที่ฝากกันไว้คุณผู้ฟังเจ้าเนาะในการที่จะเตียวขึ้นดอย
แต่ละคนควรจะมีถุงผ้าเป็นของตัวเก่าควรจะมีถุงผ้าเป็นของตัวเก่านะเจ้าเนี่ยเอาเปะไว้นี่นะเจ้าหรือจะเป็นเป้ก็ได้แล้วแต่สะดวกเนาะเพื่อที่จะเวลาเฮาเตียวขึ้นดอยไปเนี่ยเฮาก็จะได้เฮาเปิ้นก็จะมีโรงทานเนาะบางท่านก็หิวน้ำเปิ้นก็มีน้ำแจกหิวข้าวหิวขนมเปิ้นก็จะมีสิ่งเหล่านี้แจกเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกสำหรับคนที่เตียวขึ้นดอยนะเจ้าเพราะนั้นกินแล้วห้ามเอาขว้างเหี้ยนะเจ้าห้ามเอาขว้างเหี้ยมันเป็นขยะที่บ่สวยงามมันเป็นกองขยะที่ในวันรุ่งขึ้นเนี่ยจะต้องมีการลุ้นกันว่าโอ้ขยะขี้เหี้ยมันจะน่ากองมันงามตาเนาะคุณผู้ฟังกินแล้วเอาใส่กระเป๋าตัวเก่าเจ้าเนาะถุงพลาสติกขวดน้ำพลาสติกหรืออะหยังก็ตามหรือเฮาจะมีถุงนึงของเฮาที่เอาไว้ใส่ขยะโดยตรงนะเจ้าติ้วไปมันบ่ได้หนักหนาหยังนะเจ้าแล้วเมื่อไปถึงจุดที่เปิ้นกำหนดไว้คือทิ้งขยะเฮาก็เอาไปใส่ถุงดำใส่จุดหน้าจุดทิ้งขยะนั้นนะเจ้าเอาใส่ตัดถุงเด้อฟังเตือนนะเจ้าเนาะเอาใส่มันตัดถุงอันเนี้ยเจริญจวนเลยนะเจ้าเนาะช่วยกันสืบสานประเพณีที่ดีงามเตียวขึ้นดอยพร้อมกับดูแลรักษาความสะอาดนะเจ้ามีคุณผู้ฟังบอกว่าเอาใส่ถุงเตียวก็ได้ก็ครับได้เจ้าแล้วแต่สะดวกเลยเนาะอันอย่างก็ได้ที่มันบ่ขว้างเหี้ยนะเจ้าเนาะมันขว้างเหี้ยเบ้อเบ้อเบิ่นๆมันย่าฮื้อบ่ดีมางามนะเจ้ากับบ้านเฮาเมืองเฮาเนาะอันนี้ก็ฝากไว้แต่ๆเนาะเจ้าแล้วก็บ่ดีลืมมะแรงวันนี้มาคําวันนี้ไผยังบ่ได้ไปเตียวใครบ่ได้ไปเตียวใครบ่ได้ไปใส่ขันดอกเตื้อเจริญจวนเลยเนาะเจ้า

งานเพลงในซุ้มเสียงหวานหวานนะเจ้าของน้องอ้อมศิลปินไม้เมืองเจ้าทวินรัญจวนเป็นเพลงที่แฟนรายการรอบเวียงเจียงใหม่เนี่ยชอบมากนะเจ้ารวมถึงตัวน้องเก่งเองนะเจ้าก็ชื่นชอบในซุ้มเสียงของน้องอ้อมแต่เราเพลงของไม้เมืองฟังได้กู้เพลงเจ้าเนาะแต่ว่าถ้าหากคือเลือกกันวันต่อวันน้องเก่งก็คงจะไปที่ทวินรัญจวนนะเจ้าขอบคุณทุกท่านทุกคนที่แวะเข้ามาทักทายกันนะเจ้าผ่านทางออนไลน์กันตัวเนาะก็นี่มีแฟนรายการนะเจ้าที่มาทางออนไลน์บอกว่าเอาขนมป้าจันแต่กี้น้องเก่งถามว่าขนมป้าจันขายอะไรยังพ่องเจ้ามีถั่วกวนทองเอกเผือกกวนขนมเปี๊ยะหลายๆไส้เจ้าพายหม้อแกงโอ้โหขอบคุณเจ้าขอบคุณนักๆเนาะก็อ่านไปฮือได้ฮือความรู้สึกว่าใครอยากกินขนมโอ้เรื่องอาหารได้เลยต้องใส่ความใครอยากนี่มันก็จะเกิดขึ้นเสมอนะเจ้าเนาะมีคุณผู้ฟังถามว่าทำบุญเมืองเจียงใหม่เมื่อใดทำไปแล้วหรือเปล่า730ปีมาแน่ใจเนอะก็เดี๋ยวน้องเก่งขอหาข้อมูลก่อนนะเจ้าเนาะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่สนใจในเรื่องของประเพณีของเรื่องราวมงคลของบ้านเฮานะเจ้า30พฤษภาคมงานประเพณีเลี้ยงดงนะเจ้าบวงสรวงปู่แสะย่าแสะที่ตั้งขึ้นวัดพระธาตุดอยคำนะเจ้าแล้วก็วันที่30มาค่ำนะเจ้าก็เตียวขึ้นดอยเจ้าสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอยนะเจ้าก่อนงานก่อนวันวิสาขบูชาแล้วก็ลุงเจ้าอะตามที่เปิ้นปฏิบัติกันมาเฮาเตียวมาค่ำไปถึงบนวัดเมื่อคืนมาเจ้าเฮาก็จะใส่บาตรพระนะเจ้าแล้วก็ลงมาในเมืองแต่สิ่งหนึ่งต้องย้ำชัดเจนนะเจ้าว่าหากเปิ้นมีโกดมีระเบียบนะเจ้าก่อนจะขึ้นเนี่ยเปิ้ลบอกว่าห้ามเอารถยนต์ขึ้นไปนู่นนั่นนี่ขอให้ปฏิบัติตามนะเจ้าบดีลึกเพราะว่าถ้าขึ้นไปตังบนแล้วเนี่ยมันอาจจะลำบากอีตรงเรื่องตีจอดรถเรื่องของคนนักคนหลายเขาจะไปจอดอย่างใดเขาจะไปอยู่จะใดนะเจ้าขอให้ปฏิบัติตามเนอะเปิ้ลให้เตียวก็เตียวนะเจ้าเตียวบ่ไหวก็อนุโมทนาบุญกันไปที่ตีนดอยนะเจ้าขอบคุณคุณป้าจันนะเจ้าบอกว่าฟังน้องเก่งต่างวิทยุมาตลอดเพิ่งมาเห็นน้องเจ้าสวยน่ารักเจ้าไปกราบขอบพระคุณเจ้ามันเบิร์นจะมีคนชมเตื้อเนาะป้าจันเนาะก็ขอบคุณเจ้านี่เป็นแถมหนึ่งช่องทางที่น้องเก่งออนไลน์นะเจ้าไลฟ์รายการรอบเวียงเจียงใหม่คือทุกท่านได้ปะกันแถมหนึ่งช่องทางก็คือดีเจเก่งนะเจ้าที่ติ๊กต็อกเนาะแล้วก็ต้องขอบคุณว่าเมื่อไลฟ์รายการแล้วก็จะมีคุณผู้ฟังเข้ามาติดตามกันด้วยนะเจ้าก็ถือว่าเป็นแถมหนึ่งช่วงเวลาที่บ่ฮือได้ง่อมได้เหงาฮือได้อยู่ด้วยกันนะเจ้าขอบคุณนักๆนะเจ้าขอบคุณกู้กำลังใจเลยบางท่านก็เพิ่งกำลังเข้ามาติดตามนะเจ้าบางท่านก็อยู่ด้วยกันมาตึงวันนะเจ้าถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีเนาะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเจ้าน้องเก่งจะเซาะเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันต่องานเพลงที่จะเลือกให้ฟังกันต่อในช่วงนี้มันจะเป็นเพลงอะไรอย่างมันจะเป็นเพลงอะไรอย่างไปบ่ได้เลยนอกเหนือจากเพลงที่เปิดบ่อยๆก็ไม่เบื่อนะเจ้าหมอคนอื่นก็จะได้แต่น้องเก่งเนี่ยก็นะเจ้าน้องเก่งอ่ะก็จะเปิดบ่อยๆก็ไม่เบื่อเพราะว่าแต่ละเพลงนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเพลงที่มีความหมายนะเจ้าเพิ่นฮ้องว่างานเพลงเนี่ยถ่ายทอดความรู้สึกได้เฮารู้สึกจะได้เฮาสามารถที่จะถ่ายทอดเป็นงานเพลงออกไปได้เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านที่ตั้งใจฟังเพลงก็จะฮับหูได้ตัวเช่นกันเจ้า

ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA เข้าสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA PEA เตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างตัวเป็นพนักงาน PEA หลอกขอข้อมูลผ่านช่องทางของ PEAจากกรณีมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งผู้ใช้ไฟเพื่อเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่หรือหลอกขอข้อมูลธุรกรรมใดๆผ่านช่องทางของ PEA PEA ไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่โทรขอข้อมูลกับผู้ใช้ไฟฟ้าหากผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับการติดต่อดังกล่าวบดีหลงเจื้อนอกจากนี้ขอผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสังเกตช่องทางที่ถูกต้องของ PEA ดังนี้ 1. Line Official Account ของ PEA คือ @PEAThailand และมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวที่ผ่านการรับรองจาก LINE 2. เว็บไซต์ต้อง www.pea.co.th 3. แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ต้องดาวน์โหลดผ่านทาง App Store หรือ Play Store เท่านั้นหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทร1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง

สองงานเพลงที่น้องเก่งเฮือได้ฟังต่อเนื่องนะเจ้าคุณผู้ฟังบอกว่าจะเป็นแค่คนคุยแล้วก็ต่อกันที่สิ่งดีๆจาก PEA ซึ่งมีมาฝากกับคุณผู้ฟังเป็นประจำกู้วันในช่วงหลักของรอบเวียงเจียงใหม่นะเจ้าแล้วก็ที่จบผ่านไปเป็นงานจากคุณสารสารสินขอบใจเด้อนะเจ้าขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณทุกกำลังใจนะเจ้าที่มีเฮือกันเนาะตะกี้มีคุณผู้ฟังถามว่าวันทำบุญเมืองอ่ะพิธีสืบชะตาเมืองทำบุญเมืองจะมีเมื่อใดนะเจ้าน้องเก่งขอบพระคุณพี่แมวนะเจ้าคุณจัญญาสังขนนท์บอกว่าพิธีสืบชะตาเมืองเจียงใหม่วันที่4มิถุนายนพฤษภามิถุนาโอ้ต้นเดือนหน้าละเจ้าคุณผู้ฟัง4มิถุนายน2569ทำบุญทุกแจ่งเมืองแล้วก็ที่ลานคูบาลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะเจ้าที่จะเป็นจุดใหญ่ที่หมู่เฮาสวทเชียงใหม่นั้นได้ไปทำการถ่ายทอดทุกปีนะเจ้าเนาะกับมองหุ้มเหมือนกันว่าปีนี้จะได้มีโอกาสไปร่วมทำงานตวยก่อนะเจ้าแล้วก็แจ่งสีภูมิแจ่งกูเฮืองแจ่งคาตัมนะเจ้าแจ่งหัวรินเนาะแล้วก็ประตูเจียงใหม่ประตูจ้างเผือกนะเจ้าเฮาสามารถที่จะเป็นวันนึงที่เฮาจะไปร่วมทำบุญกันได้นะเจ้าสำหรับพิธีทำบุญเมืองเจียงใหม่730ปีเมืองเจียงใหม่เจ้าคุณผู้ฟังเปิ้นทำบุญกันวันที่3วันที่4มิถุนายน2569น้องเก่งพอเวลาแล้วเจ้าคุณผู้ฟังมาถึงช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการแล้วสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังกุท่านกุคนตี้ติดตามรับฟังรายการอยู่ฮึกำลังใจกันวันพรุ่งนี้ยังมีเรื่องราวข่าวสารดีๆนะเจ้าตี้จะได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังเนาะมีกิจกรรมอะไรอย่างดีๆพ่องนะเจ้าก็ไปติดตามกันได้นะเจ้าเนาะไผ่ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายนะเจ้าไผ่ชื่นชอบการออกกำลังกายเอาแถมฮือเจ้าเจียงใหม่ออกสเต็ปแอโรบิกแดนซ์ที่ส่วนวังสิงห์คำนะเจ้าเนอะกู้วันจันทร์พุธแล้วก็สุกตั้งแต่5โมงเกิงจนถึง6โมงเกิง1ชั่วโมงกับสุขภาพร่างกายไปออกกำลังกายกันได้นะเจ้าแอโรบิกแดนซ์เป็นการออกกำลังกายที่หลายท่านหลายคนชื่นชอบเนาะเพราะว่ามันมาน่าเบื่อคุณผู้ฟังออกกำลังกายไปมีเพลงให้ฟังตัวนะเจ้าเหมือนเฮามากึดอย่างนักเขาเต้นไปตัวเพลงเนาะก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีเอาละเจ้าคุณผู้ฟังวันนี้น้องเก่งลาไปก่อนส่งท้ายกันกับงานเพลงตีมีชื่อว่าบอกเลยว่ารักเนาะเจ้าบ่ต้องกึดอะอย่างนักเมื่อเปิงอกเปิงใจก็ต้องบอกกันไปเลยเนาะเจ้าวันนี้ลาคุณผู้ฟังส่งท้ายแล้วเด้อสวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสพาวิกฤตฝ่าวิกฤตไปด้วยกันมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคนตำรวจสอบพยานเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะเพิ่มอีก9รายและตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งหมดช่วงก่อนเกิดเหตุสหประชาชาติคัดค้านมาตรการจำกัดเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหลังอิหร่านจัดตั้งสำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคน
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานที่ได้ส่งผลต่อประชาชนทุกสาขาอาชีพและผู้ประกอบการซึ่งมีแนวโน้มยืดเยื้อโครงการนี้มีเป้าหมายหลักในการดูแลประชาชนในกลุ่มเปราะบางผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า13ล้านคนกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจำนวน30ล้านคนและกลุ่มร้านค้ารายย่อยโดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 176,000 ล้านบาทผ่านแหล่งเงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569
3: วิกฤตครั้งนี้แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาเพราะวิกฤตครั้งนี้คือวิกฤตค่าของชีพกระทบคนส่วนมากและจะกระทบคนตัวเล็กตัวน้อยมนุษย์เงินเดือนคนที่ไม่มีอะไรรองรับมากกว่าคนอื่นอันนี้เราจะประคองเศรษฐกิจเพื่อช่วยเขาให้เขาสามารถผ่านวิกฤตไปด้วยกันโครงการนี้เนี่ยไม่ได้คาดหวังเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจเลยผลการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเป็นผลทางอ้อมนะครับเป็นผลพลอยได้นะครับแต่ว่าเราต้องการบรรเทาเรื่องเศรษฐกิจนะครับผลกระทบโดยเฉพาะค่าของชีพ
2: ด้านนายแล้ววรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสครอบคลุมการดูแลประชาชนกว่า43ล้านคนแบ่งความช่วยเหลือออกเป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินเพิ่มอีกจำนวน700บาทต่อคนต่อเดือนเพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับเดิมจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนรวม 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้ส่วนประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ภาครัฐจะให้การสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดเพื่อนำไปใช้จ่ายกับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนระยะเวลา4เดือนซึ่งจะเปิดรับลงทะเบียนประชาชนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง29พฤษภาคมนี้จนกว่าจะครบจำนวน30ล้านคนและสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปทางนี้จะเปิดรับลงทะเบียนร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ส่วนผู้ประกอบการที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี
3: ้สิ่งที่จะเน้นย้ำก็คือจากนี้ไปนะครับจะเปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับภาคประชาชนเนี่ยวันที่25พฤษภาคมนะครับถึงวันที่29พฤษภาคมตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับประชาชน25ถึง29 6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับเงินของ60 40ที่ได้คนละพันถ้าเดือนแรกใช้ไม่หมดไม่สะสมนะครับไม่มีระยะเวลาว่าไม่ใช้ภายในกี่วันแล้วจะตัดสิทธิ์รอบนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าโครงการเรายาว4เดือนแต่ว่ากติกาอยู่ตรงนี้ครับว่า 1,000 ไม่สะสมนะครับใช้ให้หมดภายในเดือนไหนเดือนนั้น
2: ด้านนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนยืนยันว่าระบบมีความพร้อมประชาชนสามารถกดยืนยันรับสิทธิ์หรือลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใต้แบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสได้ตามกำหนดการโดยผู้ลงทะเบียนใหม่ระบบจะใช้เวลาตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองประมาณ3วันเช่นเดียวกับร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีสำหรับความพิเศษของโครงการนี้คือการเปิดตัวระบบ AI นกกระซิบซึ่งเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะในแอปพลิเคชันถุงเงินที่จะมาตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการช่วยวิเคราะห์ยอดขายรายวันช่วงเวลาที่ขายดีและเชื่อมโยงข้อมูลราคาวัตถุดิบกลางจากกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้ร้านค้าบริหารจัดการสต็อกสินค้าและต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งในระยะถัดไประบบจะสามารถสร้างรายการเดินบัญชีเพื่อนำไปประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินของรัฐช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้สะดวกยิ่งขึ้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังอนุมัติมาตรการบรรเทาผลกระทบคู่สัญญาภาครัฐจากวิกฤตตะวันออกกลางโดยผ่อนผันวิธีคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างชั่วคราว

0: เป็น SME และมีข้อจำกัดด้านเงินทุนหมุนเวียนหากปล่อยให้ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นกดดันต่อเนื่องอาจจะกระทบกับการส่งมอบงานการจ้างงานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่สาระสำคัญของมาตรการคือการผ่อนผันวิธีคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้หรือค่าเคเป็นการชั่วคราวโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามาตรการลักษณะนี้เคยใช้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจซัพพลายเพื่อประคองผู้ประกอบการและลดแรงกระแทกจากต้นทุนที่ผันผวนสูงการนำกลับมาใช้ในครั้งนี้จึงเป็นการเลือกใช้เครื่องมือที่เคยผ่านสถานการณ์วิกฤตมาแล้วและปรับให้สอดคล้องกับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานในปัจจุบันศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: คณะรัฐมนตรียังอนุมัติการปรับแผนหนี้สาธารณะปี2569ให้สอดรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการบริหารสภาพคล่องของรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครั้งที่2โดยปรับเพิ่มแผนก่อหนี้ใหม่พร้อมปรับลดแผนบริหารหนี้เดิมลงและเพิ่มแผนการชำระหนี้นอกจากนี้ยังได้อนุมัติบรรจุ4โครงการใหม่ลงในแผนหนี้สาธารณะซึ่งรวมถึงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตด้านพลังงาน 200,000 ล้านบาทและเงินกู้เสริมสภาพคล่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอีก 20,000 ล้านบาททั้งนี้ภายหลังการปรับแผนดังกล่าวจะส่งผลให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ขยับมาอยู่ที่ร้อยละ 68.03 ซึ่งยังคงอยู่ภายใต้กรอบวินัยการคลังที่กำหนดเพดานไว้ไม่เกินร้อยละ70คณะรัฐมนตรีมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำคำชี้แจงและเอกสารเกี่ยวกับพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ใช้สิทธิ์เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยแล้วนอกจากนี้ยังมอบหมายให้กระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำคำชี้แจงและเอกสารประกอบในเรื่องดังกล่าวเป็นการด่วนแล้วจัดส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเตรียมการชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไปที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่16ตุลาคมนี้เป็นวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยอนุมัติให้วันที่16ตุลาคมนี้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครและคาดว่าช่วงการประชุมดังกล่าวจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกตลอดจนผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกผู้นำทางความคิดและนักวิชาการกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศเดินทางมาไทยเพื่อร่วมประชุมจึงให้หน่วยงานราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ Work From Home ในวันที่12 14และ15ตุลาคมนี้ส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่โดยรอบสถานที่จัดการประชุมขอความร่วมมือให้หน่วยงานแต่ละแห่งพิจารณาดำเนินมาตรการที่เหมาะสมสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็นหรือมีนัดหมายบริการประชาชนไว้

0: ล่วงหน้าแล้วให้หัวหน้างานพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อประชาชนทั้งนี้มาตรการดังกล่าวเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรอำนวยความสะดวกในการเดินทางและรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้แก่รัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดวาสนาตระเกตรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยเสถียรภาพระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาสแรกปีนี้ยังคงมีความมั่นคงสูงแม้เผชิญภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานภาพรวมธนาคารพาณิชย์ไตรมาส1ปี2569ระบบธนาคารพาณิชย์มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยมีเงินกองทุนเงินสำรองและสภาพคล่องอยู่ในระดับสูงสินเชื่อรวมขยายตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.2 จากแรงหนุนของสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนตามต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบที่พุ่งสูงขึ้นขณะที่สินเชื่อ SME และสินเชื่ออุปโภคบริโภคยังคงหดตัวเนื่องจากความเสี่ยงด้านเครดิตยังอยู่ในระดับสูงภาพรวมหนี้เสียหรือ NPL ทรงตัวโดยหนี้ในกลุ่มเฝ้าระวังพิเศษปรับลดลงเนื่องจากลูกหนี้บางส่วนกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติและธนาคารพาณิชย์ได้เข้าช่วยเหลือเชิงป้องกันอย่างต่อเนื่องสำหรับผลการดำเนินงานกำไรสุทธิของระบบธนาคารปรับลดลงจากปีก่อนเป็นผลมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ลดลงตามการหั่นอัตราดอกเบี้ยนโยบายและการช่วยเหลือลูกหนี้ในมาตรการคุณสู้เราช่วยรวมถึงธนาคารบางแห่งมีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความไม่แน่นอนจากภัยสงครามตำรวจสอบพยานเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะเพิ่มอีก9รายและตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งหมดช่วงก่อนเกิดเหตุพร้อมกับเพิ่มความเข้มงวดการปฏิบัติตามกฎจราจรบนถนนอโศกดินแดง
2: พันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยว่าวันนี้ตำรวจได้สอบปากคำผู้บาดเจ็บจากเหตุรถไฟขนสินค้าชนรถเมล์เพิ่มอีก9รายจากทั้งหมด14รายขณะเดียวกันญาติผู้เสียชีวิต4รายและพนักงานรักษารถของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จะเข้าพบพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมส่วนการสอบช่างเครื่องยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะอาจกระทบต่อรูปคดีขณะที่ฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดจาก3ป้อมรวม24ตัวแม้บางตัวไม่ทำงานแต่จะเร่งกู้ข้อมูลย้อนหลังเพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมก่อนเกิดเหตุโดยคาดว่าจะสรุปรายการส่งฝ่ายสอบสวนได้ภายใน2วันนี้นอกจากนี้ตำรวจยังตรวจสอบประเด็นรถที่จอดกีดขวางบริเวณจุดตัดทางรถไฟพร้อมสั่งเข้มงวดกวดขันผู้ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรและจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดอย่างจริงจังหลังพบยังมีการกระทำผิดต่อเนื่องดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ขณะที่ช่วงสายวันนี้เกิดเหตุรถไฟเฉี่ยวชนคนบาดเจ็บสาหัสขณะปีนข้ามแนวแบริเออร์เข้าเขตทางรถไฟซึ่งเป็นการกระทำโดยประมาทของผู้บาดเจ็บการรถไฟแห่งประเทศไทยชี้แจงกรณีขบวนรถชานเมืองที่367กรุงเทพฉะเชิงเทราเฉี่ยวชนบุคคลบริเวณระหว่างสถานีมักกะสันถึงคลองตันช่วงก่อนเข้าป้ายหยุดรถอโศกเมื่อเวลา 10:40 นาทีที่ผ่านมาเพื่อป้องกันการสื่อสารที่คาดเคลื่อนซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่ารถไฟวิ่งเข้าไปชนคนโดยเหตุการณ์นี้เกิดจากการกระทำโดยประมาทของผู้บาดเจ็บที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณริมถนนจากนั้นได้ปีนข้ามแนวแบริเออร์ซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางที่แบ่งแยกชัดเจนระหว่างถนนกับเขตทางรถไฟเพื่อเดินเข้าไปปัสสาวะในระยะกระชั้นชิดจึงไม่สามารถหยุดรถได้ทันทำให้เกิดการเฉี่ยวชนขึ้นการกระทำดังกล่าวนอกจากจะนำมาซึ่งอันตรายต่อชีวิตของผู้บุกรุกเองแล้วยังส่งผลกระทบให้การเดินรถไฟต้องหยุดชะงักและล่าช้ากว่ากำหนดสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้โดยสารที่ใช้บริการด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่ากรณีดังกล่าวต่างจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้คือไม่ได้เกิดเหตุบริเวณทางเชื่อมและเขตทางมีอุปกรณ์กั้นแต่ผู้ที่เข้าไปมีลักษณะล้ำเข้าไปในเขตจึงถูกเฉี่ยวชนและต้องดำเนินการตามกฎหมายเพราะรางรถไฟไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภัย การรถไฟแห่งประเทศไทยเริ่มใช้มาตรการตรวจหาสารเสพติดและแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถส่วนการเยียวยาผู้เสียหายขณะนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
3: นายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพนักงานขับรถไฟขบวนขนส่งสินค้าชนกับรถเมย์บริเวณแยกประสบดินแดงว่าขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างการสอบปากคำเพิ่มเติมซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในวันนี้และจะสรุปรายงานไปยังกรมการขนส่งทางรางรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในวันพรุ่งนี้ส่วนความคืบหน้าในสำนวนคดีและการเยียวยาการรถไฟได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันนี้โดยในส่วนของผู้เสียชีวิตการรถไฟดูแลรายละ 340,000 บาทในส่วนของผู้บาดเจ็บการรถไฟมีวงเงินประกันภัยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลพร้อมทั้งได้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามในวันนี้เป็นวันแรกในการเริ่มมาตรการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานขับรถตามคำสั่งของกรมการขนส่งทางรางโดยได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
4: วันนี้เราเลยเร่งในเรื่องของตำแหน่งที่สถานีกลางบางซื่อก่อนนะครับส่วนในที่อื่นๆถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ตรวจนะครับเราก็ให้พนักงานของเราเนี่ยมีหนังสือยืนยันรับรองตนเองเอาไว้นะครับก็ท่านที่ต้องเข้ามาให้บริการก็ต้องยืนยันรับรองตัวเองนะครับว่าไม่มีสารเสพติด
3: ทั้งนี้การรถไฟมีมาตรการเข้มงวดก่อนตรวจปล่อยขบวนรถหากพนักงานขับรถรายใดถูกตรวจพบแอลกอฮอล์หรือผลปัสสาวะมีอินดิเคเตอร์บ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงจะไม่อนุญาตให้ขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนขบวนรถอย่างเด็ดขาดและจะจัดพนักงานขับรถชุดใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนทันทีนพศรแก้วคำรายงาน
1: ด้านสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายยติด่วนกรณีเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารประจำทางเสนอยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟพร้อมผลักดันกองทุนเยียวยาและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
5: การประชุมวุฒิสภาในวันนี้ได้มีการเสนอยติด่วนด้วยวาจาเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนนอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อพิจารณามาตรการด้านความปลอดภัยและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบในอนาคตโดยนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรสมาชิกวุฒิสภาผู้เสนอยติได้ตั้งข้อสังเกตถึงปัญหาการประสานงานด้านการเดินรถและการบังคับใช้กฎหมายบริเวณจุดตัดทางรถไฟพร้อมเสนอให้ปรับปรุงอุปกรณ์กั้นทางรถไฟให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและยกระดับมาตรการความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงขณะที่นายวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณได้เสนอให้จัดตั้งกองทุนเยียวยาอุบัติเหตุจากระบบขนส่งสาธารณะเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
6: ท่านครับเป็นที่น่าแปลกขนาดเหตุการณ์เกิดขึ้นไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็ยังมียวดยานพาหนะก็ยังไปจอดคล่อมอยู่สิ่งที่อยากจะถามและอยากฝากไปยังรัฐบาลก็คือในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
7: ควรจะจัดตั้งกองทุนเยียวยาอุบัติเหตุสาธารณะที่เบิกจ่ายได้ทันทีบ้างหรือยังมันควรจะเป็นอัตโนมัติได้แล้วไม่ต้องไปขอความกรุณาแต่จะต้องเป็นหน้าที่ที่รัฐบาลจะต้องไปจ่ายเพื่อรับผิดชอบเพื่อเยียวยาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทันที
5: จากนั้นสมาชิกวุฒิสภาหลายท่านได้ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นทั้งในด้านการบังคับใช้กฎหมายการสร้างวินัยจราจรและการยกระดับความปลอดภัยโดยเสนอให้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณจุดตัดทางรถไฟเช่นการก่อสร้างทางยกระดับหรือทางลอดควบคู่กับการเพิ่มบทบาทของเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ชาววิสาประทุมมารายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: ของถูกกำลังวิ่งเข้าหาชุมชนทั่วไทยเริ่ม15พฤษภาคมนี้รัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพผ่านรถพุ่มพวงส่งรถพุ่มพวงกว่า 3,800 คันตระเวนขายสินค้าราคาประหยัดทั่วประเทศทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสผักผลไม้และของใช้จำเป็นนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลย้ำว่าอยากให้ประชาชนเข้าถึงของดีราคาถูกได้ไกลบ้านมากที่สุดนอกจากรถพุ่มพวงยังมีจุดกระจายสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทยและร้านค้าชุมชนทั่วประเทศนี่คืออีกหนึ่งมาตรการของรัฐบาลที่ช่วยลดค่าครองชีพเพิ่มทางเลือกและพยุงเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายฟาฮานฮักตรองโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอันจาซีราที่ระบุว่า UN คัดค้านมาตรการจำกัดใดๆก็ตามต่อเสรีภาพในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่ง UN ไม่ต้องการให้มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่จำกัดการเข้าถึงเส้นทางเดินเรือแห่งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านประกาศจัดตั้งสำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียอย่างเป็นทางการเพื่อบริหารจัดการกำกับดูแลการจราจรทางทะเลผ่านช่องแคบฮอร์มุสแบบตามเวลาจริงทางนี้สำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียของอิหร่านจะใช้ระบบที่ให้เรือทุกลำที่ต้องการแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้รับการแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการโดยตรงผ่านอีเมลที่อยู่ของสำนักงานและต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างคลิปวิดีโอสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียก่อนการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19-20 พฤษภาคมนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยผู้นำรัสเซียกล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและจีนกำลังก้าวขึ้นไปสู่ระดับของความเข้าใจและความไว้วางใจซึ่งกันและกันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยทั้งสองประเทศพร้อมที่จะร่วมมือกันบนหลักการที่เป็นประโยชน์ร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกันที่ส่งผลต่อผลประโยชน์ของสองประเทศรวมถึงการปกป้องอธิปไตยและเอกภาพของชาติประธานาธิบดีปูตินกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียและจีนกำลังขยายความสัมพันธ์อย่างแข็งขันในด้านเศรษฐกิจการเมืองและการป้องกันประเทศพร้อมย้ำว่าความเชื่อมโยงที่ใกล้ชิดและในเชิงยุทธศาสตร์กำลังมีบทบาทในการสร้างเสถียรภาพในความสัมพันธ์ระดับโลกเพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองอย่างครอบคลุมต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์ชัยภูมิบุรีรัมย์และนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสถ้าจากจังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง97เซนติเมตรและเวลา 23:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรและเวลา 16:32 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันใดอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 น.
14: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
15: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
14: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
15: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
14: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
16: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
13: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางเด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราชโอวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกนักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูพระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์ขณะบำเพ็ญเมตตาบารมีเมื่อครั้งเกิดเป็นสุวรรณสามชายหนุ่มผู้มีจิตใจอ่อนโยนเปี่ยมไปด้วยเมตตาสุวรรณสามได้ทิ้งความสุขสนุกสนานตามประสาเด็กหนุ่มทั้งหลายเลี้ยงดูพ่อแม่ตาบอดไม่เสียดายแม้กระทั่งชีวิตเพราะความรักความเมตตาที่มีต่อพ่อแม่ผู้ตาบอดใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางป่ามีสัตว์ป่าเป็นเพื่อนสุวรรณสามชาดกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกขุททกนิกายชาดกมหานิบาตและอัตถกถาขุททกนิกายชาดกมหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องสุวรรณสามนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารอารามที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีซื้ออุทยานพระกุมารพระนามว่าเชตสร้างถวายพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญพระภิกษุรูปหนึ่งผู้บิณฑบาตเลี้ยงบิดามารดาเพื่อจะยกย่องพระภิกษุผู้เลี้ยงดูบิดามารดาด้วยสิ่งของที่ชาวบ้านถวายว่าเป็นพระภิกษุยอดกตัญญูให้เป็นแบบอย่างแก่พระภิกษุทั้งปวงพระพุทธองค์จึงตรัสเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์พระภิกษุผู้เลี้ยงบิดามารดาในกรุงสาวัตถีมีตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งมีทรัพย์สมบัติ18โกฏมีลูกชายสืบสกุลเพียงคนเดียวบิดามารดาจึงรักและทนุถนอมมากวันหนึ่งลูกชายเศรษฐีเปิดหน้าต่างบนปราสาทออกมองเห็นผู้คนจำนวนมากที่ถนนใหญ่ทุกคนต่างถือดอกไม้ธูปเทียนเดินตามกันไปฟังพระธรรมเทศนาที่พระเชตวันมหาวิหารก็นึกอยากไปกับเขาบ้างจึงให้คนใช้ถือดอกไม้ธูปเทียนตามผู้คนไปพระวิหารครั้นจัดแจงถวายผ้าเภสัชและน้ำปานะแด่พระสงฆ์แล้วจึงนำดอกไม้ธูปเทียนไปบูชาพระพุทธเจ้าแล้วนั่งฟังพระธรรมเทศนาอยู่ในที่ที่สมควรขณะที่ฟังเทศอยู่นั้นบุตรเศรษฐีเห็นโทษในการใช้ชีวิตแบบคฤหัสถ์จึงเกิดศรัทธาในการบวชเมื่อผู้คนลุกออกไปแล้วจึงตรงเข้าไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบวชพระพุทธองค์ตรัสว่าพระองค์ไม่บวชให้กุลบุตรที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาชายหนุ่มจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากลับบ้านกราบบิดามารดาขอบวชกับพระพุทธเจ้าบิดามารดาได้ยินเช่นนั้นราวกับหัวใจจะแตกสลายเพราะมีลูกชายคนเดียวเกิดหวั่นไหวเพราะความรักลูกจึงพูดกับลูกชายว่าลูกเป็นที่รักเป็นผู้สืบสกุลเป็นดวงตาเป็นชีวิตของพ่อกับแม่ทั้งสองพ่อกับแม่ขาดลูกจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรพ่อกับแม่อยู่ได้เพราะลูกเราทั้งสองก็แก่แล้วจะตายวันตายพรุ่งก็ยังไม่รู้ลูกอยากจะทิ้งพ่อกับแม่ไปเสียอีกการบวชไม่ใช่เรื่องง่ายทั้งทำได้ยากยิ่งอยากกินของเย็นก็ได้ของร้อนอยากกินของร้อนก็ได้ของเย็นลูกอย่าบวชเลยเมื่อชายหนุ่มไม่ได้รับอนุญาตให้บวชจึงเกิดความทุกข์ใจนั่งก้มหน้าซึมเศร้าครุ่นคิดถึงชีวิตภายใต้ร่มกาสาวพัดไม่ยอมกินอาหารถึง7วันบิดามารดาปรึกษากันว่าถ้าไม่อนุญาตให้ลูกบวชก็คงจะตายเราจะไม่ได้เห็นเขาอีกเลยถึงลูกบวชเป็นพระภิกษุก็ยังได้เห็นหน้าต่อไปยังดีกว่าตายครั้นเห็นตรงกันอย่างนี้จึงอนุญาตให้ลูกบวชชายหนุ่มดีใจมากจึงน้อมลงกราบแทบเท้าบิดามารดาออกจากกรุงสาวัตถีมุ่งตรงไปยังพระเชตวันมหาวิหาร ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบรรพชาพระศาสดารับสั่งพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้กุลบุตรนั้นเป็นสามเณรตั้งแต่สามเณรบวชแล้วลาภสักการะเกิดขึ้นมากมายเพราะพ่อแม่ข้าทาสบริวารจัดข้าวของมาถวายเป็นประจำครั้นอยู่ต่อมาสามเณรก็ได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุเล่าเรียนธรรมะอยู่กับพระอุปัชฌาย์และอาจารย์ 5,000 ษาจึงคิดว่าอยู่ที่นี้ก็เกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่ญาติไม่สมควรต้องการบำเพ็ญวิปัสสนาธุระจึงเรียนพระธรรมกถาจากพระอุปัชฌาย์แล้วจาริกออกจากวิหารเชตวันไปอาศัยอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่งพระภิกษุรูปนั้นเจริญวิปัสสนาในป่าแห่งนั้นด้วยความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าแม้เพียรพยายามอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งได้ชีวิตที่เปลี่ยนไปฝ่ายโยมบิดามารดาของพระภิกษุรูปนั้นอายุมากแล้วเมื่อวันเวลาล่วงเลยไปสังขารร่างกายก็แก่ชราร่วงโรยลงเพราะขาดลูกชายจิตใจก็ห่อเหี่ยวไม่มีจิตใจจะบริหารกิจการงานเหล่าชนที่ประกอบการพาณิชย์ก็คดโกงเพราะคิดว่าสกุลนี้ไม่มีบุตรหรือพี่น้องคอยควบคุมดูแลฟ้องร้องเอาโทษเมื่อมีโอกาสคดโกงพวกเขาก็ใส่หนี้สินยักยอกทรัพย์ตามชอบใจแม้กระทั่งทาสและกรรมกรในเรือนก็แอบยักยอกเงินทองทรัพย์สมบัติหลบหนีไปจึงกลายเป็นคนขัดสนลงทุกขณะครั้นอยู่ต่อมาคนชราทั้งสองจึงกลายเป็นคนตกทุกข์ได้ยากสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีแม้กระทั่งน้ำที่จะล้างมือจำต้องขายเรือนแม้เช่นนั้นก็ยังถูกคดโกงจึงไม่มีเรือนอยู่อาศัยกลายเป็นผู้ที่น่าสงสารอย่างยิ่งนุ่งห่มผ้าเก่าคร่ำคร่าถือกระเบื้องเที่ยวขอทานไปในที่ต่างๆในการนั้นได้มีพระเถระรูปหนึ่งจาริกออกจากพระเชตวันมหาวิหารไปถึงที่อยู่ของพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีอนาถานั้นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีนั้นทำอคันตุกะวัดปฏิสันถานต้อนรับให้พักครู่หนึ่งแล้วจึงถามถึงที่มาของพระเถระครั้นทราบว่ามาจากพระเชตวันจึงถามถึงความผาสุกแห่งพระศาสดาและพระมหาสาวกทั้งหลายแล้วเลียบเคียงถามถึงข่าวคราวความเป็นอยู่ของสกุลเศรษฐีผู้เป็นบิดามารดาในกรุงสาวัตถีพระภิกษุอคันตุกะตอบว่าท่านอย่าถามถึงข่าวคราวสกุลนั้นเลยทราบมาว่าสกุลนั้นมีลูกชายคนเดียวบวชเป็นพระภิกษุตั้งแต่เขาบวชสกุลนั้นก็เริ่มเสื่อมไปบัดนี้เศรษฐีผู้เฒ่าทั้งสองน่าสงสารยิ่งเป็นคนอนาถาไร้เรือนนอนต้องระเหเร่ร่อนถือกระเบื้องเที่ยวขอทานนอนตามชายคาบ้านคนอื่นพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีได้ยินเช่นนั้นไม่อาจทรงตัวอยู่ได้พรันน้ำตาก็เอ่อท้นออกมาร้องไห้น้ำตานองหน้าด้วยความรู้สึกผิดและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพระเถระจึงถามว่าเธอร้องไห้ทำไมพระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีตอบว่าท่านทั้งสองคนนั้นเป็นบิดามารดาของกระผมเองกระผมเป็นบุตรชายของท่านพระเถระตำหนิพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นอย่างรุนแรงว่าบิดามารดาถึงความพินาศล่มจมเพราะท่านคนเดียวกลับไปปฏิบัติท่านอย่าให้ได้รับความลำบากอีกต่อไปพระภิกษุหนุ่มผู้เป็นบุตรเศรษฐีคิดว่าแม้ตัวท่านเองจะเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอยู่ถึง12ปีก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลอย่างไรเลยเห็นจะเป็นคนอาภัพในพระศาสนาและจะมีประโยชน์อะไรที่จะบวชอยู่อีกต่อไปแม้สึกไปเป็นคฤหัสถ์เลี้ยงดูบิดามารดาทำบุญให้ทานตายไปก็ได้ไปเกิดในสวรรค์เช่นกันจึงตัดสินใจที่จะลาสิกขาได้มอบสถานที่อยู่ในป่าให้พระเถระนั้นช่วยดูแลต่อไปกราบลาพระเถระครั้นรุ่งขึ้นจึงออกจากป่าเดินทางไปโดยลำดับจนลุถึงวิหารหลังพระเชตวันซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงสาวัตถีมากนักณที่ตรงนั้นมีทางสองแพร่งทางหนึ่งไปพระเชตวันอีกทางหนึ่งไปกรุงสาวัตถีพระภิกษุหนุ่มหยุดยืนครุ่นคิดอยู่บนทางสองแพร่งว่าจะไปหาบิดามารดาก่อนหรือจะไปเฝ้าพระบรมศาสดาก่อนแล้วคิดต่อไปว่าเราไม่ได้เห็นหน้าบิดามารดานานมากแล้วก็จริงแต่ต่อจากนี้ไปเราจะได้เฝ้าพระพุทธเจ้ายากมากเอาเถอะถึงอย่างไรเราก็จะได้พบบิดามารดาอยู่แล้ววันนี้เราจะไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อน รุ่งขึ้นเข้าไปหาบิดามารดาแต่เช้าจึงเปลี่ยนเส้นทางที่จะไปกรุงสาวัตถีมุ่งหน้าไปพระเชตวันมหาวิหารถึงพระเชตวันเมื่อเวลาเย็นแล้วซึ่งเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมใกล้รุ่งวันที่พระภิกษุหนุ่มรูปนั้นเดินทางถึงกรุงสาวัตถีนั่นเองพระบรมศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นอุปนิสัยพระภิกษุหนุ่มรูปนี้ว่ามีบุญเคยทำไว้ในชาติก่อนพอที่พระองค์จะอนุเคราะห์ให้บรรลุธรรมได้เย็นวันนั้นพระองค์จึงแสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาคุณของบิดามารดาเรื่องมาตุโปสกสูตรเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตุโปสกพราหมณ์ผู้เลี้ยงดูบิดามารดาได้แสวงหาภิกษาโดยชอบนำมาเลี้ยงบิดามารดาเกิดความสงสัยว่าการที่ตนทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำหรือไม่จึงได้ทูลถามพระพุทธองค์พระบรมศาสดาได้ตรัสว่าพราหมณ์ทำสิ่งที่ชอบยิ่งการทำเช่นนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำแล้วด้วยว่าผู้ใดแสวงหาภิกษาโดยชอบและนำมาเลี้ยงบิดามารดาผู้นั้นย่อมได้บุญเป็นอันมากพระพุทธองค์ได้ตรัสคาถาประพันธ์เพิ่มเติมว่าบุคคลใดเลี้ยงดูบิดามารดาโดยชอบเพราะการบำรุงบิดามารดานั่นเองบัณฑิตจึงสรรเสริญเขาผู้นั้นเขาละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงอยู่ในสวรรค์ในเวลาที่พระภิกษุหนุ่มเดินทางมาถึงท่านได้ยืนอยู่ท้ายบริษัทสดับธรรมกถาอันไพเราะจึงรำพึงในใจว่าเราคิดไว้ว่าจะสึกไปเป็นคฤหัสถ์เพื่อเลี้ยงดูบิดามารดาแต่พระบรมศาสดาตรัสว่าแม้บวชเป็นพระภิกษุก็สามารถเลี้ยงดูบิดามารดาได้ถ้าเราไม่ตัดสินใจมาเฝ้าพระศาสดาก่อนก็จะเสื่อมจากการบวชที่มีคุณมากมายเช่นนี้เราไม่จำเป็นต้องสึกออกไปเป็นคฤหัสถ์บวชเป็นพระภิกษุอยู่นี่แหละจะเลี้ยงดูบิดามารดาพระภิกษุรูปนั้นถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วออกจากพระเชตวันไปสู่โรงสลากรับอาหารและข้าวต้มตามสลากบวชเป็นภิกษุอยู่ป่ามา12ปีไม่เคยรับอาหารจากโรงสลากนอกจากเดินบิณฑบาตด้วยลำแข้งเลี้ยงชีพมาตั้งแต่วันที่ออกบวชวันนี้ต้องมาเดินเข้าโรงสลากรับอาหารจึงรู้สึกเก้อเขินทำตัวไม่ถูกเหมือนคนที่พ่ายแพ้ภิกษุรูปนั้นเข้าไปยังกรุงสาวัตถีแต่เช้าตรู่กลับคิดว่าเราจะรับข้าวต้มก่อนหรือจะไปหาบิดามารดาก่อนแล้วคิดว่าการมีมือเปล่าไปหาคนอนาถาไม่สมควรจึงรับข้าวต้มในโรงทานแล้วไปสถานที่ซึ่งเคยเป็นเรือนของบิดามารดาได้เห็นบิดามารดาเที่ยวขออาหารจากชาวบ้านเมื่อได้อาหารแล้วก็เข้าไปแอบอาศัยริมชายคาเรือนคนอื่นนั่งอยู่กลายเป็นคนกำพร้าเข็นใจถึงขนาดนี้ท่านจึงเกิดความเศร้าโศกอย่างมากไม่อาจจะอดกลั้นน้ำตาไว้ได้จึงเข้าไปยืนอยู่ใกล้ๆบิดามารดาบิดามารดาเห็นท่านแล้วแต่ก็จำไม่ได้คิดว่าเป็นพระภิกษุมายืนรอรับบิณฑบาตจึงกล่าวว่าของเคี้ยวของฉันที่คุณถวายพระคุณเจ้าไม่มีนิมนต์ไปโปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดพระภิกษุหนุ่มได้ยินบิดามารดาพูดเช่นนั้นพันก้อนสะอื้นก็วิ่งขึ้นมาจุกอยู่คอหอยเกิดความเศร้าโศกเกินที่จะอดกลั้นไว้ได้โลกทั้งโลกหมุนคว้างทำอะไรไม่ถูกจึงยืนร้องไห้น้ำตาหนองหน้าอยู่ตรงนั้นเพราะได้รับความสะเทือนใจจากภาพที่เห็นแม้มารดาจะกล่าวซ้ำอีกสองครั้งสามครั้งก็ยังยืนนิ่งอยู่นั่นเองบิดาของพระภิกษุรูปนั้นรู้สึกคล้ายลูกชายตนจึงบอกให้มารดาเดินไปดูใกล้ๆนางจึงลุกขึ้นเดินเข้าไปหามองดูถนัดก็จำได้จึงหมอบลงร้องไห้สะอึกสะอื้นแทบเท้าพระภิกษุผู้เป็นลูกชายฝ่ายบิดาเดินไปบ้านก็ร้องไห้อยู่ตรงนั้นเหมือนกันพระภิกษุหนุ่มเห็นบิดามารดาก็ไม่อาจจะทรงกายอยู่ได้จึงร้องไห้ด้วยความรู้สึกผิดกล่าวว่าโยมทั้งสองอย่าคิดอะไรเลยอาตมาจะเลี้ยงดูโยมทั้งสองไม่ให้ลำบากอีกต่อไปปลอบโยนบิดามารดาให้อุ่นใจแล้วให้กินข้าวต้มให้นั่งพักในที่อันควรแห่งหนึ่งแล้วไปบิณฑบาตมาให้บิดามารดาบริโภคก่อนแล้วจึงไปบิณฑบาตสำหรับตนอีกรอบหนึ่งจากนั้นมาพระภิกษุหนุ่มจึงได้ปฏิบัติบิดามารดาทั้งสองโดยทำนองนี้ได้อาหารสิ่งใดมาก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนออกบิณฑบาตฉันเองทีหลังเมื่อบิณฑบาตไม่ได้ก็อดเมื่อมีผู้ถวายผ้าจำนำพรรษาหรือผ้าอย่างใดอย่างหนึ่งก็นำมาให้บิดามารดาส่วนตนซักย้อมผ้าเก่าๆที่บิดามารดานุ่งห่มนำมาเย็บย้อมทำเป็นจีวรนุ่งห่มเอง วันที่ออกบิณฑบาตได้อาหารมีน้อยแต่วันที่บิณฑบาตไม่ได้มีมากผ้านุ่งผ้าห่มของพระภิกษุนั้นก็เศร้าหมองเต็มทีเมื่อท่านปฏิบัติเลี้ยงดูบิดามารดาอยู่อย่างนั้นร่างกายก็ผ่ายผอมผิวพรรณก็เศร้าหมองไม่ผ่องใสทั้งร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นหนุ่มพระภิกษุที่เป็นเพื่อนผู้คุ้นเคยกับภิกษุนั้นรู้สึกแปลกตาที่เห็นท่านผิวพรรณเศร้าหมองผิดปกติจึงถามว่าเมื่อก่อนร่างกายผิวพรรณของเธองามสดใสแต่ทำไมเดี๋ยวนี้จึงผ่ายผอมเศร้าหมองไม่ผ่องใสร่างกายก็ปูดโปนไปด้วยเส้นเอ็นเธอมีโรคอะไรบ้างหรือเปล่าพระภิกษุนั้นตอบว่าผมไม่มีโรคอะไรแต่มีความกังวลบางอย่างจึงบอกข้อที่ตนบิณฑบาตเลี้ยงดูบิดามารดาให้เพื่อนภิกษุทราบพระภิกษุเหล่านั้นจึงกล่าวว่าพระศาสดาไม่อนุญาตให้ภิกษุทำชาวบ้านให้เสื่อมศรัทธาการที่เธอนำของที่เขาให้ด้วยศรัทธาไปให้คฤหัสถ์เช่นนี้เป็นเหตุให้ชาวบ้านเสื่อมศรัทธาเป็นสิ่งที่ไม่สมควรพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นรู้สึกละอายใจที่ถูกเพื่อนพระด้วยกันตำหนิจึงละทิ้งการเลี้ยงดูบิดามารดาผู้แก่ชราแม้เช่นนั้นพระภิกษุก็ยังไม่พอใจจึงพากันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปโน้นนำของที่เขาถวายด้วยศรัทธาไปเลี้ยงดูคฤหัสถ์พระศาสดาตรัสเรียกพระภิกษุหนุ่มมาตรัสถามท่านกราบทูลรับตามความเป็นจริงเมื่อจะทรงสรรเสริญการกระทำของเธอและต้องการจะประกาศข้อปฏิบัติในอดีตชาติของพระองค์จึงตรัสถามว่าคฤหัสถ์ที่เธอเลี้ยงดูนั้นเป็นใครพระภิกษุหนุ่มกราบทูลว่าท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาของข้าพระองค์เพื่อจะให้กำลังใจพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงประทานสาธุการแล้วตรัสว่าเธอปฏิบัติตามปฏิปทาที่ตถาคตปฏิบัติมาแล้วแม้เมื่อครั้งที่ตถาคตยังประพฤติบุรพจริยาก็ได้นำบำรุงเลี้ยงบิดามารดามาก่อนเช่นกันพระภิกษุหนุ่มกลับได้ความชุ่มชื่นเบิกบานใจหมู่ภิกษุกราบทูลวิงวอนให้ทรงตรัสเล่าเรื่องข้อประพฤติในการก่อนพระบรมศาสดาจึงทรงนำอดีตชาติมาแสดงเพื่อจะทำให้การเลี้ยงดูบิดามารดาที่เป็นบุรพจริยาของพระองค์แจ่มชัดยิ่งขึ้นคำมั่นสัญญาในอดีตชาติมีหมู่บ้านนายพรานสองหมู่บ้านอยู่ไม่ไกลจากกรุงพาราณสีหมู่บ้านหนึ่งมีนายพรานอยู่รวมกันประมาณ500ครอบครัวอยู่คนละริมฝั่งแม่น้ำนายพรานผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันตอนที่ยังหนุ่มเคยให้สัญญากันไว้ว่าถ้าฝ่ายหนึ่งได้ลูกสาวอีกฝ่ายหนึ่งได้ลูกชายจะให้ทั้งสองคนแต่งงานกันอยู่ต่อมาไม่นานหัวหน้านายพรานทั้งสองหมู่บ้านแต่งงานมีครอบครัวนายพรานในบ้านริมฝั่งนี้ได้ลูกชายญาติทั้งหลายเอาผ้าทุกกุลพัสรองรับกุมารนั้นในขณะเกิดบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกชายว่าทุกกุละแปลว่าเด็กชายผู้นอนบนผ้าทุกกุละส่วนหัวหน้านายพรานอีกคนหนึ่งได้ลูกสาวเพราะเกิดที่หมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำบิดามารดาจึงตั้งชื่อลูกสาวว่าปาริกาแปลว่าเด็กหญิงผู้เกิดที่ริมฝั่งแม่น้ำเด็กทั้งสองคนมีรูปร่างหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูผิวพรรณสะอาดหมดจดเกลี้ยงเกลาแม้เกิดในสกุลนายพรานก็มีจิตใจงดงามไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่างจากเด็กในหมู่บ้านนายพรานทั่วไปเมื่อทุกกุลกุมารอายุได้16ปีบิดามารดาต้องการให้แต่งงานแต่ทุกกุลกุมารจุติมาจากพรหมโลกเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะความที่พรหมโลกไม่เกี่ยวข้องด้วยกามจึงเอามือปิดหูทั้งสองข้างบอกว่าผมไม่ต้องการมีครอบครัวโปรดอย่าพูดอย่างนี้แม้บิดามารดารบเร้าถึง2ครั้ง3ครั้งทุกกุลกุมารก็ไม่ต้องการที่จะมีครอบครัวฝ่ายปาริกากุมารีแม้บิดามารดาพูดว่าเพื่อนพ่อกับแม่มีลูกชายหน้าตาดีจะให้แต่งงานกับลูกเธอก็เอามือปิดหูทั้งสองข้างกล่าวห้ามเพราะความที่เธอจุติมาจากพรหมโลกเช่นเดียวกันในคราวนั้นทุกกุลกุมารส่งข่าวลับไปบอกนางปาริกาว่าถ้าเธอต้องการมีครอบครัวก็แต่งงานกับคนอื่นเถิดฉันไม่ต้องการมีครอบครัวส่วนนางปาริกาก็ส่งข่าวลับไปถึงทุกกุลกุมารเหมือนกันแต่บิดามารดาก็ได้ให้ทั้งสองแต่งงานกัน ทั้งที่ชายหนุ่มและหญิงสาวไม่ปรารถนาแม้เช่นนั้นเธอทั้งสองก็ไม่ได้ร่วมประเวณีอยู่ด้วยกันเหมือนมหาพรหมสององค์ทุกกุละนั้นไม่ฆ่าปลาหรือเนื้อแม้เนื้อที่คนนำมาให้ขายก็ไม่ยอมขายบิดามารดาพูดกับลูกชายว่าลูกเกิดในสกุลนายพรานไม่อยากมีครอบครัวไม่ฆ่าสัตว์แล้วลูกจะประกอบอาชีพอะไรทุกกูละกล่าวว่าถ้าท่านอนุญาตเราทั้งสองจะบวชบิดามารดาเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะเหนี่ยวรั้งไว้จึงอนุญาตให้บวชชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองยินดีเป็นอย่างมากกราบเท้าบิดามารดาแล้วเดินทางออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าสู่หิมวันตประเทศลัดเลาะไปตามฝั่งแม่น้ำคงคาพ้นแม่น้ำคงคาจึงเข้าเขตแม่น้ำมิคสัมมตาที่ชาวบ้านสมมุติเรียกกันว่าปากะโคซึ่งไหลลงมาจากภูเขาหิมวันแล้วมาบรรจบกับแม่น้ำคงคาขณะนั้นพบเท้าสักกะเทวราชเกิดรุ่มร้อนพระองค์พิจารณาก็ทราบว่ามหาบุรุษทั้งสองจะบวชเป็นฤาษีจึงมีบัญชาให้วิสุกรรมเทพบุตรไปเนรมิตอาสมและบริขารนักบวชให้ท่านทั้งสองบรรณศาลานั้นห่างจากแม่น้ำมิคสัมมตาประมาณกึ่งเสียงคนกู่ถึงกันวิสุกรรมเทพบุตรไปจัดการตามพระอินทร์บัญชาไล่เนื้อและนกที่มีสำเนียงน่ากลัวให้หนีไปแล้วเนรมิตทางเส้นเดียวไปยังอาสมนั้นชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสองเห็นทางที่คนเดินทอดอยู่เบื้องหน้าจึงเดินไปตามทางนั้นจนถึงอาสมทุกกูลบัณฑิตเข้าสู่บรรณศาลาเห็นบริขารนักบวชก็ทราบว่าพระอินทร์ประทานให้จึงเปลื้องเครื่องนุ่งห่มคฤหัสถ์ออกนุ่งผ้าเปลือกไม้สีแดงผืนหนึ่งห่มผืนหนึ่งพาดหนังเสือบนบ่าผูกมณฑลชดาครองเพศฤาษีแล้วให้นางปาริกาบวชเป็นฤาษินีกำเนิดพระสุวรรณสามเมื่อดาบทและดาบทสินีทั้งสองบวชแล้วได้เจริญเมตตาอาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้ฝูงเนื้อและนกทั้งปวงก็กลับได้เมตตาจิตต่อกันและกันด้วยอนุภาพเมตตาแห่งนักบวชทั้งสองท่านสัตว์ป่าเหล่านั้นจึงไม่เบียดเบียนทำอันตรายกันและกันปาริกาดาบทสินีลุกขึ้นแต่เช้าตรู่จัดเตรียมน้ำดื่มและของฉันแล้วกวาดอาสมทำหน้าที่ทุกอย่างจากนั้นดาบทและดาบทสินีทั้งสองก็ออกหาผลไม้นานาชนิดมาฉันแล้วเข้าสู่บรรณศาลาของตนเจริญสมณธรรมพักอิริยาบถสำราญอยู่ในป่าแห่งนั้นแม้เท้าสักกะเทวราชได้เสด็จมาดูแลพระมุนีทั้งสองเช่นกันวันหนึ่งพระองค์เห็นว่าจะเกิดอันตรายแก่นักบวชทั้งสองถึงตาบอดเพราะความเป็นห่วงจึงลงมาจากเทวโลกเข้าไปหาทุกกูลบัณฑิตนมัสการแล้วนั่งณที่อันสมควรตรัสว่าจะเกิดอันตรายแก่ท่านทั้งสองควรที่ท่านทั้งสองจะต้องมีบุตรไว้สำหรับคอยปฏิบัติบำรุงขอท่านทั้งสองจงเสพโลกธรรมทุกกูลบัณฑิตได้สดับคำของเท้าสักกะจึงกล่าวว่าพระองค์ตรัสอะไรแม้เราทั้งสองอยู่เรียนก็ยังไม่เสพโลกธรรมเกลียดดุจกองคูดซึ่งเต็มไปด้วยหมู่นอนบัดนี้เราเข้าป่าออกบวชเป็นฤาษีจะทำเช่นนี้ได้อย่างไรเท้าสักกะตรัสว่าพระคุณเจ้าไม่ต้องทำอย่างนั้นแต่ขอให้เอามือลูบท้องปาริกาดาบทสินีเวลานางมีฤดูทุกกูลบัณฑิตรับว่าอย่างนี้ทำได้เท้าสักกะนมัสการทุกกูลดาบทแล้วกลับไปที่อยู่ของตนฝ่ายทุกกูลบัณฑิตบอกนางปาริกาให้ทราบแล้วเอามือลูบท้องนางในเวลาที่นางมีฤดูในการนั้นพระโพธิสัตว์จุติจากเทวโลกมาถือปฏิสนธิในครรภ์นางปาริกาครั้นล่วงไปได้10เดือนนางคลอดบุตรมีผิวพรรณสะอาดงดงามผุดผ่องดังทองคำบิดามารดาจึงตั้งชื่อบุตรว่าสุวรรณสามเวลาที่นางปาริกาไปป่าเก็บผลไม้นางกินรีทั้งหลายที่อยู่บนขุนเขาได้ทำหน้าที่นางนมแทนเมื่อดาบทสินีทั้งสองอาบน้ำให้พระโพธิสัตว์แล้วให้บรรทมในบรรณศาลาพากันไปหาผลไม้นางกินรีทั้งหลายก็อุ้มสุวรรณสามไปอาบน้ำที่แอ่งน้ำในซอกเขาแล้วพาขึ้นสู่ยอดบรรพต ประดับด้วยดอกไม้หลากสีฝนหอระดานและมโนศิลาแต้มที่หน้าผากแล้วนำกลับมาให้นอนในบรรณศาลาตามเดิมครั้นนางปาริกากลับมาก็ให้บุตรดื่มนมเมื่อบิดามารดาเลี้ยงดูบุตรมาเช่นนี้จนมีอายุได้16ปีให้บุตรนั่งคอยอยู่ในบรรณศาลาตนเองพากันออกป่าหาผลไม้ส่วนสุวรรณสามได้เฝ้าสังเกตทางที่บิดามารดาไปและกลับเพราะเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่บิดามารดาได้เผชิญกรรมกลางป่าใหญ่อยู่มาวันหนึ่งเมื่อบิดามารดาของสุวรรณสามไปเก็บผลไม้ในป่าเดินทางกลับในเวลาตะวันบ่ายคล้อยเย็นลงแล้วครั้นใกล้ถึงอาสมเกิดฝนตกหนักในระหว่างทางจึงพากันเข้าไปยืนหลบฝนที่โคนต้นไม้บนจอมปลวกแห่งหนึ่งงูพิษซึ่งอาศัยอยู่ที่จอมปลวกได้กลิ่นเหงื่อเจือน้ำฝนจากกายของสองดาบทจึงพ่นพิษออกมาถูกตาทั้งสองข้างของดาบทและดาบทสินีนั้นบอดสนิทไม่สามารถมองเห็นกันและกันทุกกูลบัณฑิตเรียกนางปาริกาว่าปาริกาตาฉันมองไม่เห็นเธออยู่ไหนฉันมองไม่เห็นเธอแม้นางปาริกาก็กล่าวอย่างนั้นเหมือนกันทั้งสองมองไม่เห็นทางก็ยืนคร่ำครวญว่าชีวิตของเราทั้งสองคงจะหาไม่แล้วบิดามารดาของสุวรรณสามได้ทำกรรมไว้ในอดีตชาติแม้จะออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญสมณธรรมก็ยังประสบเคราะห์กรรมมีเหตุทำให้ต้องตาบอดในอดีตชาติทั้งสองคนเคยเกิดในตระกูลแพทย์เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุเป็นจักษุแพทย์ผู้มีชื่อเสียงโปรดติดตามพระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูในการออกอากาศครั้งต่อไป
0: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงปฏิบัติพระกริยกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีจังหวัดนครพนมจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายระหว่างวันที่19ถึง24พฤษภาคม2569คณะรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ปัญหาเด็กหลุดออกนอกระบบจากการค้างชำระเงินบำรุงการศึกษากองทัพรัสเซียเตรียมดำเนินปฏิบัติการซ้อมรบนิวเคลียร์ในวันที่19ถึง21พฤษภาคมนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026มีราคาสูงและอาจนำงบประมาณไปใช้ด้านอื่นที่จำเป็นมากกว่าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:45 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีจังหวัดนครพนมจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายระหว่างวันที่19ถึง24พฤษภาคม2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณโรงแรมเซนทาราอุดรอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระวัชระปัญญาสุธีณวัดใหม่เทพนิมิตเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: คณะองคมนตรีร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติน้อมนำแนวพระราชดำริที่ประชุมกำชับให้ทุกจังหวัดน้อมนำแนวพระราชดำริไปจัดทำแผนเผชิญเหตุรับมือภัยแล้งปี2569
2: คณะองคมนตรีนำโดยนายพลากรสุวรรณรัตน์พร้อมคณะองคมนตรีรวม9คนร่วมติดตามการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2569โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการนี้คณะองคมนตรีได้แสดงความห่วงใยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โดยเน้นย้ำให้บูรณาการข้อมูลเพื่อชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างแม่นยำไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและบริหารจัดการน้ำทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งให้เกื้อกูลกันเพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอด้านนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่คาดการณ์ว่าปีนี้จะมีฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มเผชิญผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญในช่วงครึ่งปีหลังรัฐบาลจึงได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางปฏิบัติโดยกำชับให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนเผชิญเหตุล่วงหน้าให้สอดคล้องกับพื้นที่ขณะที่นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.ได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันทั้ง18เขตทั่วประเทศเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยกว่า 2,000 หน่วยเพื่อสนับสนุนภารกิจจัดการน้ำและแจกจ่ายน้ำสะอาดแก่ประชาชนพร้อมดำเนินโครงการมหาดไทยเติมน้ำเติมสุขบำบัดทุกข์คลายแล้งปี2569ซึ่งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2568ถึงปัจจุบันสามารถสูบน้ำกักเก็บในแหล่งน้ำพื้นที่18จังหวัดได้ปริมาณน้ำเกือบ2ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยเหลือประชาชนได้กว่า 30,000 ครัวเรือนทั้งนี้ปภ.พร้อมนำคำแนะนำของคณะองคมนตรีไปขับเคลื่อนเชิงรุกและขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert หรือแจ้งเหตุเดือดร้อนได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกติดตามความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณกรมสรรพวุฒิทหารบก
3: พลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบในพระราชพิธีสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณกรมสรรพาวุธทหารบกโดยมีกองโรงงานช่างแสงศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธกรม สรรพาวุธทหารบกเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการดำเนินงานติดตามผลการซ่อมบำรุงในด้านโครงสร้างระบบกลไกและชิ้นส่วนโลหะต่างๆขององค์ราชรถเช่นพระมหาพิชัยราชรถพระเวชยันตราราชรถและราชรถน้อยที่ได้ร่วมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนำเทคโนโลยีอุปกรณ์พิเศษมาตรวจสภาพความแข็งแรงของระบบช่วงล่างเพื่อป้องกันรอยแตกร้าวตลอดจนการตรวจรับชิ้นส่วนคานชุดบังคับเลี้ยวและงอนคันธง3ชายที่ได้จัดสร้างขึ้นใหม่จากต้นแบบเพื่อเตรียมความพร้อมของเครื่องประกอบพระราชพิธีทุกองค์ให้มีความพร้อมสมบูรณ์และปลอดภัยก่อนเข้าสู่ช่วงการซักซ้อมและการจัดงานพระราชพิธีสำคัญต่อไปปริญญาวิเศษสมบูรณ์

0: สามารถของพระองค์จากนั้นผู้บัญชาการฐานเรือผู้แทนราชสกุลอาภากรผู้แทนสมาคมภริยาฐานเรือหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและผู้แทนหน่วยราชการร่วมวางพวงมาลาจากนั้นได้ร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ณวิหารน้อยภายในสุสานหลวงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งเป็นสถานที่บรรจุพระอัฐิของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และอัฐิของสมาชิกราชสกุลอาภากรและราชสกุลสุริยงจังหวัดนราธิวาสจัดแฟชั่นโชว์ผ้าลายพระราชทานนำรายได้สมทบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ
1: ์นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมนางคณิษฐาหอมยามเย็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนำส่วนราชการร่วมเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าลายพระราชทานภายใต้แนวคิดนราธิวาสคอลเลกชัน2026 111ปีจากเมืองนารอสู่เมืองนราธิวาสที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสในงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส2569มีส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมโดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการน้อมนำพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามาสู่การขับเคลื่อนและสนับสนุนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทยผ้าถิ่นส่งเสริมให้ประชาชนสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวันและช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นพร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้ทันสมัยตอบโจทย์เศรษฐกิจฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยรายได้จากแฟชั่นโชว์ครั้งนี้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กยากจนในจังหวัดนราธิวาสปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจไทยสิงคโปร์ร่วมฝึกผสมคอปบาโกปี 2568 ถึง 2573 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงระหว่างกัน
2: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับสิงคโปร์ว่าด้วยความร่วมมือการฝึกร่วมผสมครอบบาโกของกองทัพสิงคโปร์ในประเทศไทยประจำปี 2568 ถึง 2573 โดยมอบหมายให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามซึ่งบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะใช้เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันในการฝึกครอบบาโกที่กำหนดจัดขึ้นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมของทุกปีเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงซึ่งจะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยทั้งในมิติการเมืองการทหารและเศรษฐกิจนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบการรับพิธีสารแก้ไขความตกลงมาราเกสเพื่อจัดตั้งองค์การการค้าโลกหรือ WTO ผนวกความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงซึ่งมีสาระสำคัญในการห้ามสมาชิกในการอุดหนุนภาคประมงทำลายความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำโดยพิธีสารนี้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่15กันยายน2568สำหรับการเข้าร่วมความตกลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของไทยเนื่องจากกรมประมงมีมาตรการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้วอีกทั้งไทยยังสามารถขอรับประโยชน์จากกองทุน WTO เพื่อนำมาบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในระยะยาวอีกด้วยปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ปัญหาเด็กหลุดออกนอกระบบจากการค้างชำระเงินบำรุงการศึกษา
3: ร้อยเอกหญิงพัฒนารักษ์ทองฉลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกรณีการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ค้างชำระเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.เพื่อคุ้มครองสิทธิทางการศึกษาให้เด็กสามารถนำเอกสารไปรายงานตัวเพื่อศึกษาต่อ ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569

0: ได้อย่างต่อเนื่องโดยจากนโยบายรัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Drop Out เพื่อลดจำนวนเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาให้เป็นศูนย์โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นหลักและเพื่อคุ้มครองสิทธิในการศึกษาของเด็กและเยาวชนตามที่รัฐธรรมนูญและสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยเป็นภาคีให้การรับรองไว้ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยให้กระทรวงศึกษาธิการสรุปผลการพิจารณาในภาพรวมแล้วส่งให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน30 วันกันได้กายแก้วใสรายงาน
1: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมจัดงานวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพประจำปี2569พร้อมชวนคนไทยร่วมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
2: นายบรรณรักษ์เสริมทองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสพ.เปิดเผยว่าสพ.กำหนดจัดกิจกรรมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพประจำปี2569ในวันที่22พฤษภาคมนี้ณโรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพมหานครภายใต้หัวข้อลงมือทำในระดับท้องถิ่นเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกในระดับโลกเพื่อสร้างความตระหนักรู้ความหลากหลายทางชีวภาพส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจพร้อมส่งเสริมการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนภายในงานมีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพพิธีมอบเกียรติบัตรรับรองพื้นที่อนุรักษ์นอกเขตพื้นที่คุ้มครองและการเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งนี้สพ.จะนำข้อเสนอทั้งหมดไปเตรียมความพร้อมสำหรับผู้แทนประเทศไทยในการเข้าร่วมเจรจาประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพหรือCOP 17ณประเทศอาร์เมเนียในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามร่วมกับชุมชนวัดจันทร์จัดประเพณีกวนข้าวทิพย์ฟื้นวัฒนธรรมท้องถิ่นเชื่อมโยงพลังศรัทธากระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
3: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามร่วมกับชุมชนวัดจันทร์องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์จัดกิจกรรมประเพณีกวนข้าวทิพย์ฟื้นฟูวัฒนธรรมพื้นบ้านสู่เทศกาลสร้างสรรค์ที่สะท้อนซอฟต์พาวเวอร์เชิงศาสนาและวัฒนธรรมที่วัดราชมนดบอำเภอเมืองพิษณุโลกบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักมีประชาชนทุกช่วงวัยรวมพลังกวนข้าวทิพย์ด้วยแรงศรัทธารองศาสตราจารย์ดร.ขวัญชนกนายจรัญผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเปิดเผยว่ากิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่2โดยมุ่งหวังให้ข้าวทิพย์เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงพลังศรัทธาและผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ทางด้านวัฒนธรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าท้องถิ่นทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้ศึกษากระบวนการกวนข้าวทิพย์อย่างละเอียดของจังหวัดสระบุรีที่มีการกวนข้าวทิพย์ทุกปีในวันวิสาขบูชาตั้งแต่ความเป็นมาวิธีการเตรียมส่วนผสมไปจนถึงขั้นตอนพิธีกรรมเพื่อให้การกวนข้าวทิพย์ครั้งนี้สอดคล้องกับหลักประเพณีดั้งเดิมโดยเริ่มต้นถ่ายทอดลงสู่พื้นที่จริงผ่านชุมชนแสงดาวพัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: ครอบครัวผู้เสียชีวิตเดินทางรับศพผู้เสียชีวิตเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะที่สถาบันนิติเวชวิทยากลับภูมิลำเนาประกอบพิธีทางศาสนาหลังผลพิสูจน์อัตลักษณ์ยืนยันตัวตน
4: ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางเดินทางเข้าตรวจ DNA เพื่อยืนยันอัตลักษณ์บุคคลที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจโดยล่าสุดสามารถยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตได้แล้ว4 รายประกอบด้วยนางเอื้องมโนแจ่มอายุ66 ปีครอบครัวนำร่างไปประกอบพิธีที่วัดหนามแดงจังหวัดสมุทรปราการวันนี้นายธีคาอุตมากรอายุ34 ปีนักศึกษาปริญญาโทมีกำหนดรับร่างในวันพรุ่งนี้นายธนันท์พิพัฒน์เขียววิจิตรอายุ22 ปีนักศึกษาชั้นปีที่3นำร่างไปประกอบพิธีที่วัดคลอง1จังหวัดปทุมธานีและมีกำหนดชาปนกิจในวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้ ้และนางสาววิภารักษ์เผ่าภูรีอายุ25ปีนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำร่างไปประกอบพิธีที่วัดสวนสวรรค์จังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้มูลนิธิร่วมกตัญญูและขสมกได้ร่วมอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายร่างและดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์20:18ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมรัสเซียที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเตรียมดำเนินปฏิบัติการซ้อมรบนิวเคลียร์ตั้งแต่วันที่19ถึง21พฤษภาคมนี้โดยมีทหารมากกว่า 65,000 นายพร้อมกับอาวุธอุปกรณ์ราว 7,800 รายการซึ่งรวมถึงแท่นยิงขีปนาวุธมากกว่า200แท่นเข้าร่วมปฏิบัติการซ้อมรบในครั้งนี้โดยการซ้อมรบดังกล่าวจะครอบคลุมการฝึกร่วมและการใช้งานอาวุธนิวเคลียร์ที่ประจำการอยู่ในดินแดนของประเทศเบลารุสทั้งนี้การที่สนธิสัญญาลดอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ฉบับใหม่หรือสนธิสัญญา New Start ที่จำกัดอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างรัสเซียและสหรัฐสิ้นสุดลงเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ปลดพันธกรณีข้อจำกัดหลายประการที่มีต่อรัสเซียและสหรัฐซึ่งต่างเป็นชาติมหาอำนาจนิวเคลียร์รายใหญ่ที่สุดของโลกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐอนุมัติการขายเฮลิคอปเตอร์ปราบปรามเรือดำน้ำรุ่น MH-604 Hawkจำนวน20ลำซึ่งใช้ในการตรวจจับและทำลายเรือดำน้ำรวมถึงโจมตีต่อเป้าหมายบนบกมูลค่ากว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่เกาหลีใต้นอกจากนี้ยังอนุมัติข้อตกลงการซื้อขายมูลค่าประมาณ 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการปรับปรุงระบบเฮลิคอปเตอร์โจมตีรุ่นอาปาเช่ของเกาหลีใต้ซึ่งถือเป็นกำลังหลักของกองทัพเกาหลีใต้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าการอนุมัติการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้แก่เกาหลีใต้ในการรับมือกับภัยคุกคามปัจจุบันและอนาคตรวมถึงยังเป็นกองกำลังที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งสามารถยับยั้งภัยคุกคามจากศัตรูสารข่าวต่างประเทศรายงานว่าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับทวีปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังมีรายงานพบผู้เสียชีวิตมากกว่า100รายและมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อเกือบ400รายขณะเดียวกันในแพทย์ชองคาเซยาผู้อำนวยการแอฟริกา CDC ระบุว่าการประกาศดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างการประสานงานระดับภูมิภาคระดมทรัพยากรฉุกเฉินและเร่งความพร้อมในการรับมือของประเทศเพื่อนบ้านของดีอาร์คองโกและยูกันดาที่มีความเสี่ยงเผชิญการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์มันดิบูเกียวในตอนนี้ที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาเฉพาะต่อไปรับฟังข่าวกีฬาน
8: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าจากที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เห็นว่าเนื่องจากมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางและเวลาการแข่งขันต่างออกไปจากการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วรวมทั้งราคาที่สหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศหรือฟีฟ่าเสนอมามีราคาสูงซึ่งไม่สามารถเปิดเผยและอธิบายกับประชาชนได้แต่หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นพบว่าบางประเทศที่มีประชากรมากกว่าประเทศไทยหลายเท่ากลับได้รับข้อเสนอในราคาที่ถูกกว่าหรือใกล้เคียงกับประเทศไทย ขณะเดียวกันรัฐบาลเล็งเห็นปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจประกอบกับไม่มีเงินสนับสนุนจากกสทช.และไม่มีเอกชนเป็นผู้สนับสนุนเหมือนฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาขณะนี้จึงต้องรอความชัดเจนก่อน
9: ก็ต้องดูค่ะคือตัวเลขที่เราถ้าเกิดว่าทางคนไทยจะได้ดูบอลโลกก็ต้องเป็นตัวเลขที่เราอธิบายกับคนไทยได้อะค่ะถ้าเผื่อว่ามันไม่ใช่แฟร์ไพรส์ไม่ใช่ราคาที่ดูระยุติธรรมเนี่ยเราก็ต้องเอาเก็บสตางค์ไว้ไปทำอย่างอื่นนะคะในภาวะแบบนี้ค่ะ
8: ขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่านางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบเกี่ยวกับประเด็นค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026แล้วแต่ไม่ได้เป็นประเด็นที่มีการหารือกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนื่องจากการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ใช้งบประมาณสูงและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองซึ่งหลังจากนี้ก็ยังต้องให้กรมประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาต่อไปว่ามีความคุ้มค่าหรือไม
10: ่ก็ท่านสุภมาศก็ได้รายงานให้ท่านนายกทราบนะคะก็เป็นที่รับทราบแต่ว่าไม่ได้ถึงเป็นขั้นว่าเป็นประเด็นที่ต้องถกกันในครม.เพราะว่าก็อย่างที่ทุกคนทราบดีว่าถ้าการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ต้องใช้งบประมาณสูงก็ไม่มีความจำเป็นมันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของบ้านเมืองอะค่ะ
11: ก็ต้องให้เป็นทางกรมประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาดูอะค่ะเราก็คำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเป็นหลักค่ะ
8: ลิเวอร์พูล FC เปิดตัวชุดแข่งใหม่ฤดูกาล 2026-2027 พร้อมป๊อปอัพสโตร์ครั้งแรกในไทยติดตามได้จากรายงาน
12: ลิเวอร์พูลทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดตัวชุดแข่งประจำฤดูกาล 2026-2027 อย่างเป็นทางการโดยในประเทศไทยจัดงานเปิดตัวที่ Discovery Plaza ภายในสยาม Discovery กรุงเทพมหานครสำหรับชุดแข่งใหม่ของลิเวอร์พูลยังคงผลิตโดย Adidas ภายใต้ดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเสื้อแข่งระดับตำนานในช่วงฤดูกาล 1989-91 ยุคที่สโมสรคว้าแชมป์ลีกภายใต้การคุมทีมของเซอร์เคนนี่ดันกริดตัวเสื้อมีการนำลวดลายเรขาคณิตและเอกลักษณ์ฟุตบอลยุคปลายทศวรรษ80มาตีความใหม่โดยยังคงใช้สีแดงเพลิงอันเป็นเอกลักษณ์พร้อมตกแต่งรายละเอียดสีขาวบริเวณโลโก้อาดิดาสปลายแขนเสื้อและแถบเส้นบนบ่านอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวป๊อปอัพสโตร์อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทยที่ Discovery Plaza เพื่อให้แฟนบอลได้เลือกซื้อชุดแข่งและของที่ระลึกสุดพิเศษระหว่างวันที่19พฤษภาคมถึง7มิถุนายนนี้กฤติพัฒน์สอนการรายงาน
8: นายทวีศักดิ์คงชนะรองประธานกรรมการบริษัทไฮเซนอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยพร้อมด้วยนางนิตยาเกิดจันทึกผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอล7คนชิงแชมป์เยาวชนรุ่น12ปีไฮเซนฟุตบอลยูธคัพสปอนเซอร์ชิพ2026ปี3และจับฉลากแบ่งกลุ่มการแข่งขันที่ห้องประชุมชั้น25อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยนายทวีศักดิ์คงชนะรองประธานกรรมการบริษัทไฮเซนอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันในปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่3และเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสนำโครงการออกไปจัดในพื้นที่ต่างจังหวัดที่จังหวัดเชียงรายเพื่อขยายโอกาสและเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนในภูมิภาคได้เข้าถึงเวทีการแข่งขันฟุตบอลที่มีมาตรฐานระดับสากลและจุดประกายให้เยาวชนก้าวสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพต่อไปในอนาคตทั้งนี้การแข่งขันไฮเซนฟุตบอลยูธคัพสปอนเซอร์ชิพเป็นการแข่งขันประเภทฟุตบอลนักเรียน7คนยุวชนและเยาวชนชายอายุไม่เกิน12ปีโดยเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน32โรงเรียนเพื่อร่วมดวลแข่งชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทซึ่งจะแข่งขันในวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้รอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นที่สนามสิงห์เชียงรายสเตเดียมจังหวัดเชียงรายพาณิชย์คาดนาครายงาน
13: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
14: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
13: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
14: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
13: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
15: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
7: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตเป็นนิสัยเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
16: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอัดไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น
17: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
7: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านล่ะควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
9: ่นั่นน่ะ
8: ช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
9: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
8: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนควรย้ายตี้เลย
9: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
8: แม่นแน่แล้ว
10: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
12: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์เราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 ถึง 3:00 สวัสดีและทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนและอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับเรื่องราวข่าวสารที่ทีมข่าวสวทเชียงใหม่นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันครับวันนี้อยู่กับผมคมสันคำวงรับหน้าที่ดำเนินรายการสำหรับเดือนนี้นะครับหลากหลายกิจกรรมบอกว่าเชียงใหม่กิจกรรมแน่นๆกันเลยทีเดียวนะครับไปที่กิจกรรมใหญ่ๆกันก่อนแล้วกันนะครับที่อยู่คู่กับจังหวัดเชียงใหม่นะครับไปหนึ่งกิจกรรมก่อนนะกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมประเพณีเลี้ยงดงนะครับประเพณีเลี้ยงดงหรือว่าปู่แสะย่าแสะนั่นเองนะครับซึ่งทางด้านนายกรินชัยยาพิบูลนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหี่ยท่านก็ได้เปิดเผยว่าเทศบาลตำบลแม่เหี่ยเนี่ยเตรียมจัดงานประเพณีเลี้ยงดงซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิมของชุมชนที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานหลายร้อยปีเพื่อแสดงความเคารพต่อผืนป่าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ปกปักรักษาธรรมชาติอันเป็นต้นน้ำสำคัญของพื้นที่โดยกิจกรรมเลี้ยงดงเนี่ยก็จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่30 พฤษภาคม 2569ที่สำนักงานอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยหน่วยที่4แม่เหี่ยตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่จะมีการจัดพิธีเลี้ยงดงขึ้นซึ่งได้จัดกันต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปกิจกรรมเนี่ยก็จะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา7:00 น.จะเป็นการประกอบพิธีบวงสรวงปู่แสะย่าแสะณศาลาปู่แสะย่าแสะบริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุดอยคำและพิธีเลี้ยงดงณลานพิธีเลี้ยงดงบริเวณสำนักงานอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยหน่วยที่4ตำบลแม่เหี่ยประเพณีเลี้ยงดงเนี่ยเป็นพิธีกรรมความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการเส้นสรวงดวงวิญญาณผู้ดูแลผืนป่าโดยใช้คำว่าดงในภาษาเหนือซึ่งหมายถึงป่าไม้หรือป่าดิบซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติสำคัญทั้งพืชพันธุ์สัตว์ป่าและแหล่งน้ำรวมไปถึงต้นน้ำลำธารที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนในพื้นที่มาอย่างยาวนานชาวบ้านเชื่อว่าปู่แสะย่าแสะจะเป็นผู้พิทักษ์รักษาผืนป่าและต้นน้ำหากมีการบุกรุกทำลายป่าจะส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์และวิถีชีวิตของชุมชนซึ่งเกิดเป็นประเพณีเลี้ยงดงเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปลูกฝังให้ประชาชนรักและหวงแหนผืนป่าปัจจุบันพิธีเลี้ยงดงยังคงได้รับความร่วมมือจาก ชาวบ้านตำบลแม่เหียะและประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงพลังศรัทธาและความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติที่ยังคงให้ความสำคัญต่อการรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ป่าไม้ของชุมชนอย่างยั่งยืนไปต่อกันอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับอันนี้ต่อจากประเพณีเลี้ยงดงปูแสะย่าแสะนะครับก็คือประเพณีงานเตียวขึ้นดอยไหว้สาปารมีพระธาตุดอยสุเทพซึ่งทางด้านจังหวัดเชียงใหม่เองนะครับก็จะได้จัดงานไหว้สาปารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอยเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569โดยการจัดงานประเพณีเตียวขึ้นดอยนี่ก็จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่24-31 พฤษภาคม 2569ณวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารโดยมีพิธีกิจกรรมสำคัญทั้งพิธีสมโภชอัญเชิญน้ำสงและผ้าไตรพระราชทานรวมถึงขบวนแห่และพิธีถวายพระราชทานน้ำสงพระบรมธาตุดอยสุเทพไฮไลท์สำคัญอยู่ที่วันที่30 พฤษภาคม 2569ครับซึ่งเป็นวันเดินขึ้นดอยโดยจะมีขบวนอัญเชิญน้ำสงและผ้าไตรพระราชทานเคลื่อนจากลานครูบาเจ้าศรีวิชัยขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพท่ามกลางพุทธศาสนิกชนและประชาชนที่มาเข้าร่วมงานจำนวนมากโดยทางด้านการบริหารจัดการจราจรทางด้านกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้วางมาตรการดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างเข้มงวดโดยช่วงเย็นจะมีการปิดกั้นและเคลียร์พื้นที่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมถึงห้ามจอดรถตลอดแนวถนนห้วยแก้วเพื่อเปิดเส้นทางให้ประชาชนได้เดินขึ้นดอยได้อย่างสะดวกและปลอดภัยครับเอาละครับมาติดตามเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กันครับสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ยกระดับวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกโกโก้อำเภอพร้าวสู่พื้นที่ต้นแบบ BCG เกษตรมูลค่าสูงด้วยนวัตกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรการคุมเข้มป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและให้จัดทำ Big Data เพื่อขับเคลื่อนในภาพรวมของจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ผนึกกำลังทุกภาคส่วนเปิดตัวพวงหรีดส่งบุญเติมลมหายใจส่งต่ออากาศสะอาดสู่ชุมชนภาคเหนือกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่พบปะสื่อมวลชนและแถลงผลการดำเนินงานร่วมกันเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ไทยจีนสำหรับรายละเอียดเรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างไรนั้นอีกสักครู่มาติดตามกันได้ในรายการคุยข่าวรอบวันครับ
13: มาพี่ชนแม่วันนี้ปาร์ตี้กันให้สุดๆกันไปเลย
14: จัดไปไหมเมาไหมครับ
13: หร
15: อพอกลับบ้านได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนแต่เช้าอีกจะดื่มอะไรนักหนาเนี่ย
13: เออนะตื่นไว้อยู่แล้วอะไรกันนักหนาขอสนุกกับเพื่อนหน่อยดิเหนื่อยมาทั้งวันแค่นี้นะพี่ปะร้านอื่นต่อ
14: ไปก็ไป
13: พี่ทำไมรถคันนี้มันขับช้าจังเลยแซงไปเลยแซงไปเลยพี่แซงไปไฟแดงก็พาไปเลยพี่ตรงเนี้ยมันไม่มีกล้องไม่โดนจับชัว
14: เอาวะไปก็ไป
13: เฮ้ยพี่ระวังรถระวังรถเ
16: ถอะบนท้องถนนการตัดสินใจพลาดเพียงครั้งเดียวอาจไปถึงความสูญเสียอย่าให้ความสนุกเพียงชั่วครู่กลายเป็นความเศร้าชั่วชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์กลับเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันเรามาติดตามรับฟังข่าวแรกกันครับสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ยกระดับวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกโกโก้อำเภอพร้าวสู่พื้นที่ต้นแบบ BCG เกษตรมูลค่าสูงด้วยนวัตกรรมนายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่บูรณาการกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษาและภาคเกษตรกรดำเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ตามความต้องการผ่านการจัดเวทีครั้งที่1เมื่อวันที่14 พฤษภาคม 2569ภายใต้โครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรด้าน BCG สู่การสร้างเกษตร ษตรมูลค่าสูงณตำบลสันทรายอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนงานมูลฐานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีบุคลากรเป้าหมายคือเกษตรกรสมาชิกวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกโกโก้และผลิตภัณฑ์แปรรูปบ้านโป่งเย็นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานรวมถึงวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การจัดทำแนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้าตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG โมเดลทั้งนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่มุ่งเน้นส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการยกระดับกระบวนการผลิตและการแปรรูปโกโก้เพื่อเปลี่ยนจากเกษตรแบบดั้งเดิมสู่การเป็นเกษตรมูลค่าสูงที่มีคุณภาพและมาตรฐานสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจชุมชนและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรในอำเภอพร้าวต่อไปไปต่อกันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรการคุมเข้มป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและให้จัดทำ Big Data เพื่อขับเคลื่อนในภาพรวมของจังหวัดเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
17: นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรการคุมเข้มป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวอย่างจริงจังขณะเดียวกันได้มอบหมายให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลส่งให้ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อจัดทำเป็นชุดข้อมูลของจังหวัดใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจด้านตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่รายงานสถิติการกระทำความผิดและการจับกลุ่มเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่โดยมีสถิติการแจ้งความออนไลน์ทั้งหมด 47,677 เคส ID สิ้นสุดแล้วจำนวน 16,238 เคส ID คิดเป็นร้อยละ 34% และมีผลการดำเนินคดีกับคนไทยข้ามแดนจากกัมพูชาซึ่งตรวจสอบแล้วพบเป็นเคส ID ที่รับเรื่องแล้วจำนวน39เคสดำเนินการแล้วจำนวน18เคสในส่วนของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่รายงานผลการจับกุมตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงเมษายน2569พบว่ามีการจับกุมทั้งหมดรวม339คดีซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนเมียนมาหากพบพฤติกรรมต้องสงสัยสามารถสั่งห้ามเข้าหรือออกประเทศหรือเพิกถอนวีซ่าได้ทันทีและที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการตรวจสอบกรณีการสวมสิทธิ์ทุจริตทางทะเบียนและสัญชาติกว่า 88,000 คนซึ่งดำเนินการไปแล้วกว่า 30,000 คนทั้งนี้เน้นย้ำให้ทุกอำเภอเร่งตรวจสอบและชี้เป้าให้จังหวัดเพื่อเข้าไปดำเนินการโดยทันทีขอให้ทำงานอย่างละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่จ้องกระทำผิดใช้ช่องว่างทางกฎหมายมาใช้เป็นช่องทางกระทำผิดซ้ำอีกและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาข้อมูลของสแกมเมอร์ในทุกมิติ
12: ไปต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่ผนึกกำลังทุกภาคส่วนเปิดตัวพวงรีดส่งบุญเติมลมหายใจส่งต่ออากาศสะอาดสู่ชุมชนภาคเหนือที่บุญถาวรสาขาเชียงใหม่ตำบลหนองพึ่งอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการความช่วยเหลือเพื่อลมหายใจที่สะอาดกระจายเครื่องฟอกอากาศ DIY สู่ภาคเหนือพร้อมเปิดตัวโครงการพวงรีดสายบุญเติมลมหายใจเปลี่ยนความอาลัยให้กลายเป็นอากาศสะอาดเพื่อชุมชนโดยเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลปากเกร็ดบริษัทบุญถาวรรีเทลคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนศูนย์CSR จังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยโครงการนี้เกิดจากแนวคิดในการนำพวงรีดซึ่งมักกลายเป็นขยะหลังเสร็จพิธีปรับเปลี่ยนเป็นเครื่องฟอกอากาศ DIY เพื่อช่วยลดผลกระทบจากปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางได้แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงโรงเรียนอนุบาลและโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังเป็นการบูรณาการองค์ความรู้จากภาควิชาการโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้ามาสนับสนุนการออกแบบและพัฒนาเครื่องฟอกอาก ากาศ DIY ให้มีมาตรฐานปลอดภัยและใช้งานได้จริงในชุมชนพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนในพื้นที่โดยได้มีการจัดตั้งระบบธนาคารเครื่องฟอกอากาศ DIY เพื่อรับมอบรวบรวมและกระจายเครื่องฟอกอากาศไปยังหน่วยงานหรือชุมชนที่ต้องการใช้งานในช่วงวิกฤตฝุ่นควันเพื่อเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและช่วยลดภาระงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงพลังของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนโดยเฉพาะการเปลี่ยนความอาลัยให้กลายเป็นลมหายใจที่สะอาดซึ่งนับเป็นหนึ่งในต้นแบบของการจัดการทรัพยากรเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังคงเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อรับมือกับปัญหาฝุ่น PM2.5 อย่างต่อเนื่องพร้อมส่งเสริมนวัตกรรมและแนวทางใหม่ๆที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไปปิดท้ายกันที่กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่พบปะสื่อมวลชนแถลงผลการดำเนินงานร่วมกันเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ไทยจีนเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
17: ที่โรงแรมเชียงใหม่เมริออตอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่จัดกิจกรรมกงสุลใหญ่จีนพบปะสื่อมวลชนโดยมีนายเฉินไห่ผิงกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่พร้อมคณะกงสุลและสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมพบปะหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแถลงผลการดำเนินงานด้านความร่วมมือในมิติต่างๆช่วง5เดือนที่ผ่านมากงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่กล่าวว่าในช่วงที่ผ่านมาได้มีความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนในด้านต่างๆทั้งด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยจีนโดยร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันตรุษจีนและวันสงกรานต์การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจพลังงานสะอาดตลอดจนความร่วมมือแม่โขงล้านช้างโดยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างจีนและ5ประเทศลุ่มน้ำโขงมีมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า $500,000,000มีมูลค่าเพิ่มเมื่อเทียบกับ10ปีก่อนหน้ามากถึง 150% โดยการค้าขายที่สำคัญคือจีนส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรเครื่องมืออุตสาหกรรมเสื้อผ้าและของใช้ในชีวิตประจำวันส่วน5ประเทศในลุ่มน้ำโขงส่งออกสินค้าเกษตรเช่นข้าวทุเรียนยางพาราเป็นต้นขณะเดียวกันปี2569สาธารณรัฐประชาชนจีนได้เริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่15ซึ่งครอบคลุมความร่วมมือในทุกมิติโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวและรถ EV สำหรับการต่อยอดการลงทุนด้านพลังงานสีเขียวในอนาคตสาธารณรัฐประชาชนจีนจะชวนนักลงทุนชาวจีนเข้ามาลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทยด้านการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมและดึงบริษัทที่ดำเนินงานเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตรไปเชื่อมต่อด้านพลังงานสีเขียวสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดนอกจากนี้ยังได้พูดคุยด้านความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกาโดยผู้นำของประเทศสหรัฐอเมริกาได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการและได้หารือการพัฒนาความร่วมมือของทั้งสองประเทศเน้นการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในด้านต่างๆอย่างสร้างสรรค์และอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธี
12: นี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กับรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับช่วงนี้จะพาไปติดตามรายงานพิเศษกันครับวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามกันได้เลยครับ
17: การแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมชุมชนหมู่บ้านและครอบครัวซึ่งชุมชนจะเข้มแข็งได้ประชาชนในหมู่บ้านชุมชนนั้นต้องเข้มแข็งร่วมแรงร่วมใจดูแลความปลอดภัยให้เด็กเยาวชนและประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติดด้วยกลไกของหมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐโดยเฉพาะหมู่บ้านและชุมชนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ลักลอบลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนความเข้มแข็งของหมู่บ้านจึงเป็นเรื่องสำคัญ
18: กองร้อยทหารพรานที่3209ปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมานะครับซึ่งปฏิบัติตามภารกิจ5ประการของกองทัพบกนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ จัดตั้งและการเสริมสร้างกำลังประชาชนซึ่งอยู่ในหัวข้อที่2เรื่องของการเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนหน่วยสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ชุดครูฝึกในการที่จะฝึกแล้วก็อบรมแล้วก็จัดตั้งกำลังประชาชนชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านเพื่อนำไปสู่ในการปฏิบัติในข้อที่3ก็คือการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนสำหรับภัยคุกคามต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนเช่นปัญหาเรื่องยาเสพติดปัญหาเรื่องของบุคคลแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสินค้าหนีภาษีและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนครับ
19: สำหรับการจัดตั้งกำลังประชาชนของกรมน.นะครับก็ระบบของการฝึกก็จะเชิญภาคีเครือข่ายได้แก่ทางทหารพรานนะครับกองร้อยตรวจตระเวนชายแดนตำรวจภูธรแล้วก็ชุดปฏิบัติการพิเศษของอำเภอนะครับที่เรียกว่าไม่ไอทีมนะครับเข้ามาเสริมนะครับทำให้ชุดรักษาความปลอดภัยบ้านหรือกำลังภาคประชาชนเนี่ยนะครับสามารถปฏิบัติภารกิจในการคุ้มครองความปลอดภัยดูแลนะพื้นที่ของตนเอง
17: บ้านท่าตอนหมู่ที่3ตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในตัวอย่างหมู่บ้านเข้มแข็งปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมมีระบบการเฝ้าระวังและทำลายการแพร่ระบาดของยาเสพติด
20: ส่วนหมู่บ้านเข้มแข็งหมู่บ้านท่าตอนนะครับหมู่3บ้านท่าตอนนะครับก็มีเฉพาะไอ้กฎรัฐธรรมนูญนะครับ1ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับเราจะตัดสิทธิ์ออกจากในหมู่บ้านเลยนะครับไม่ให้ความช่วยเหลือนะครับ2ส่งเสียงดังกินเหล้าอะไรหมู่พวกนี้เสพยานะส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้านนะครับเราก็1จะเข้าไปเตือนนะครับเตือนครั้งที่1นะครับครั้งที่2ปรับ500บาทนะครับกดนะครับจุดตรวจชุมชนนะครับเราก็ได้ตั้งด่านบูรณาการกับตำรวจทหารสวช.นะครับทุกภาคส่วนทหารพรานนะครับตลอดทุกวันนี้นะครับก็เข้มแข็งรู้สึกว่าดีขึ้นนะครับ
21: อำเภอแม่อายนะครับเป็นอำเภอชายแดนระยะทางของเส้นแนวชายแดนก็อยู่ที่ประมาณ53กิโลเมตรดังนั้นปัญหาทุกอย่างก็จะมาถาโถมอยู่ตรงบริเวณอำเภอชายแดนนี้ครับโดยเฉพาะหมู่บ้านชายแดนด้วยนะครับทั้งปัญหาในเรื่องของแรงงานต่างด้าวยาเสพติดนะครับสินค้าผิดกฎหมายดังนั้นหมู่บ้านชายแดนเป็นด่านแรกครับที่จะเป็นด่านในการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายเหล่านี้นะครับไม่ให้เข้าสู่ตอนในนะครับแล้วก็เป็นการลดปัญหาให้กับประเทศนะครับดังนั้นการส่งเสริมที่ดีสุดครับคือการส่งเสริมประชาชนในพื้นที่เองประชาชนกลุ่มแรกนะครับที่จะมีการส่งเสริมแล้วก็ควรจะมีการสนับสนุนก็คืออาสาของหมู่บ้านหรือเรียกอีกชื่อนึงว่าชรบ.หรือชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านคนกลุ่มนี้ครับเป็นคนในชุมชนทำงานด้วยความอาสาไม่มีค่าตอบแทนดังนั้นนะครับการเสริมสร้างประสิทธิภาพการส่งเสริมการทำงานของเขานะครับจึงเป็นมาตรการแรกและเป็นมาตรการสำคัญที่สุดนะครับที่ทางฝ่ายปกครองจะปฏิบัติและก็จะปฏิบัติต่อไปครับ
17: การป้องกันปัญหายาเสพติดต้องเริ่มต้นจากตนเองครอบครัวและหมู่บ้านชุมชนต้องร่วมด้วยช่วยกันดูแลปกป้องไม่คนที่เรารักไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหมู่บ้านชุมชนที่เข้มแข็งเป็นเกราะป้องกันได้เป็นอย่างดีพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
12: และทั้งหมดนี้คือรายการคุยข่าวรอบวันขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันรวมถึงขอบคุณพี่ๆน้องๆฝ่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่างๆที่ร่วมส่งข้อมูลข่าวสารมาให้กับพวกเราได้นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับวันนี้ผมคมสันต์คำวงพร้อมทีมข่าวและทีมงานสวทเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ขอนำรายการคุยข่าวรอบวันลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับพิญโญรุ่งสมัยปปส.ปูพรมตรวจคัดกรองสารเสพติดพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะยกระดับความปลอดภัยแก่ประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเอ็กให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครเปิดปฏิบัติการคัดกรองสารเสพติดพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะยกระดับความปลอดภัยการให้บริการ
8: นายปรินเมฆานันท์ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครเปิดปฏิบัติการปูพรมตรวจคัดกรองสารเสพติดและแอลกอฮอล์พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะและพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมกัน2จุดใหญ่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และโรงรถจากดีเซลบางซื่อครอบคลุมทั้งระบบรางและระบบถนนด้วยผลการตรวจคัดกรองวันนี้จำนวน118คนไม่พบสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในร่างกายนอกจากนี้สำนักงานปปส.กทม.ได้สนับสนุนชุดตรวจสารเสพติดเพิ่มเติมจำนวน 3,000 ชุดให้แก่รฟท.เพื่อตรวจคัดกรองพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถทั้งหมดไปจนถึงวันที่26พฤษภาคมนี้ขณะเดียวกันได้บูรณาการกรมการขนส่งทางบกและบริษัทขนส่งจำกัดนำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สถานีขนส่งกรุงเทพหมอชิดซุ่มตรวจหาสารเสพติดพนักงานขับรถยนต์โดยสารสาธารณะกลุ่มรถตู้และรถบัสโดยสารขนาดเล็กจำนวน79รายผลการตรวจไม่พบสารเสพติดในร่างกายเช่นกันทางนี้ได้เน้นย้ำให้พนักงานขับรถทุกคนพักผ่อนให้เพียงพองดดื่มแอลกอฮอล์และห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเด็ดขาดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและยกระดับความปลอดภัยในการให้บริการจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
0: กรมการกงสุลระบุการทบทวนมาตรการฟรีวีซ่าท่องเที่ยว60วันเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบันลดความซ้ำซ้อนกับมาตรการที่มีอยู
9: ่นายมังกรประทุมแก้วอธิบดีกรมการกงสุลเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ทบทวนมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราหรือฟรีวีซ่าและให้สิทธิการตรวจลงตราต่างๆของไทยตามข้อเสนอของกระทรวงการต่างประเทศโดยให้1ประเทศหรือดินแดนได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา1สิทธิ์ยกเลิกผ. 60ทั้งหมด93ประเทศและดินแดนทบทวนผ. 30เพื่อการท่องเที่ยวจาก57ประเทศหรือดินแดนลดลงเป็น54ประเทศหรือดินแดนจัดทำผ. 15เพื่อการท่องเที่ยวจำนวน3ประเทศหรือดินแดนและทบทวนวีซ่าออนอะไรเวลจาก31ประเทศหรือดินแดนเหลือ4ประเทศหรือดินแดนตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย3ฉบับมีผลบังคับใช้ใน15วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นผลมาจากการหารือของคณะกรรมการนโยบายการตรวจลงตราที่คำนึงถึงความมั่นคงการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ หลักปฏิบัติต่างตอบแทนการลดความซ้ำซ้อนของสิทธิ์การยกเว้นการตรวจลงตราโดยชาวต่างชาติที่เข้ามาในไทยแล้วหรือกำลังจะเดินทางเข้ามาก่อนมาตรการใหม่มีผลยังคงได้รับสิทธิพำนักตามระยะเวลาเดิมจนสิ้นสุดลงแต่เมื่อมาตรการใหม่มีผลบังคับใช้จะต้องเดินทางเข้ามาด้วยสิทธิ์ใหม่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
10: กรมที่ดินจัดมาตรการเชิงรุกคุมเข้มนอมินีต่างชาติทั่วประเทศย้ำหากพบทำนิติกรรมอำพรางสั่งจำหน่ายที่ดินทันทีเพื่อปกป้องสิทธิคนไทย
11: นายพรพจน์เพ็ญภาคอธิบดีกรมที่ดินเปิดเผยว่าได้ประชุมร่วมกับสำนักงานที่ดินทั่วประเทศเพื่อติดตามการแก้ปัญหาการถือครองที่ดินในลักษณะนอมินีของคนต่างด้าวในพื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวตามนโยบายเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรีหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาย้ำว่ากรมที่ดินมีมาตรการตรวจสอบอย่างเข้มงวดในขั้นตอนการจดทะเบียนโดยตรวจสอบที่มาของเงินทุนอย่างละเอียดแต่พบว่าปัญหาหลักมักเกิดขึ้นหลังจากนั้นเนื่องจากกลุ่มทุนมักใช้วิธีเปลี่ยนสัดส่วนผู้ถือหุ้นในภายหลังเช่นเพิ่มสัดส่วนต่างด้าวให้ถือหุ้นเกินกว่า49%เปลี่ยนรายชื่อหรือใช้บริษัทไทยถือหุ้นแทนเพื่อปกปิดการถือครองของต่างด้าวที่แท้จริงพร้อมสั่งการให้สำนักงานที่ดินทั่วประเทศร่วมมือกับพาณิชย์จังหวัดตรวจสอบสัดส่วนผู้ถือหุ้นอย่างใกล้ชิดและรายงานผลกลับมายังกรมที่ดินทุก3เดือนรวมทั้งสำรวจสถานะกลุ่มทุนในพื้นที่หากตรวจพบพฤติกรรมนอมินีและทำนิติกรรมอำพรางจะบังคับใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาดด้วยการสั่งจำหน่ายที่ดินทันทีตามประมวลกฎหมายที่ดินย้ำว่าการเพิ่มความเข้มงวดไม่ใช่การทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยวหรือการลงทุนแต่เพื่อรักษาผลประโยชน์และปกป้องสิทธิ์ในที่ดินให้คนไทยอย่างแท้จริงชนันชิดาสังทองรายงาน
10: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ผู้แดนสวงใครทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a momentOf profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยบ่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง

0: เข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุเตื
0: ้อฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณน้ำหนักเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: อาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลัง

0: างครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: เรื่องที่เปิ้ลไข้หูในเจียงใหม
6: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
5: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
6: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25

สวัสดีครับสวัสดีและก็ต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงของรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับวันนี้เราเจอกันในวันอังคารครับอังคารที่19พฤษภาคม2569นะครับวันนี้ก็อากาศอบอ้าวเนาะในตอนกลางวันเนี่ยนะครับช่วงนี้ฟ้าฝนก็ดูเหมือนว่าจะน้อยลงนิดนึงนะครับแต่ทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะเขาก็บอกมาว่าเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่24เนี่ยนะครับ 4-5 วันเนี่ยนะภาคเหนือของเราจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อวานนี้นะครับฝนที่ตกในพื้นที่อำเภอสามเงาจังหวัดตากเนี่ยมีปริมาณฝน 54.8 มิลลิเมตรนะครับส่วนทางบ้านเราก็เหมือนว่าจะน้อยลงนิดนึงนะครับมาดูภาพรวมของภาคเหนือบ้านเรานะครับยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มันพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนเขาบอกว่าเนี่ยจะทำให้มีฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลได้นะครับก็ต้องติดตามกันนะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้เนี่ยภาคเหนือตอนล่างเนี่ยนะครับปริมาณฝนจะมากกว่าภาคเหนือตอนบนนะจะอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนภาคเหนือตอนบนของเราจะมีฟ้าฝนร้อยละ40ของพื้นที่นะครับเขาก็เตือนที่เชียงใหม่นี่แหละบริเวณเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่แล้วก็จังหวัดน่านนะครับที่มีความเสี่ยงเกิดฝนตกมากในพื้นที่ภาคเหนือบ้านเรานะครับอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงนี้11องศาที่ยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับส่วนเรื่องของจุดความร้อนนะครับช่วงนี้ไม่มีนะฮะเช้าวันนี้ไม่มีจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีที่พวกเราช่วยกันนะไม่เผาป่าไม่เผาในที่โล่งนะครับตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเขาก็ยังคงขอความร่วมมือแล้วก็ควบคุมไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมนะครับจนถึงสิ้นเดือนนี้เลยนะแม้ว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนเต็มที่เต็มตัวแล้วแต่ว่ามันยังเกิดจุดความร้อนไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะมีหมอกควันมีฝุ่นละอองปกคลุมในพื้นที่ขอให้อากาศดีๆแบบนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะจริงๆถ้าไม่เผาได้เนี่ยก็จะดีอยู่แล้วนะครับเศษขยะเศษใบไม้เศษหญ้าเล็กๆน้อยๆนะครับหลายพื้นที่ก็ทำเป็นปุ๋ยหลายพื้นที่ก็เอาไปคลุมดินนะครับกลายเป็นปุ๋ยในที่สุดแบบนี้จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่ายั่งยืนกว่าแทนการเผานะครับท่านผู้ฟังครับฝากกันไว้ด้วยก็แล้วกันนะเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ยังคงมีอีกหลากหลายเรื่องเล่านะครับเดี๋ยวเอียวสุรชัยจะมาเล่าให้ได้ฟังกันนะแต่ว่าช่วงนี้เช่นเคยครับมีเพลงคำเมืองเพราะๆอยากจะมอบให้ได้ฟังกันก่อนเนาะร่วมกันส่งเสริมเรื่องของภาษาคำเมืองนะครับเพลงคำเมืองศิลปินล้านนานะส่วนใครนะครับวันนี้คิดว่าจะไปใส่ขันดอกยังคงมีเวลานะจนถึงเที่ยงคืนนะครับจนถึงเที่ยงคืนค่ำคืนนี้นะแล้ววันพรุ่งนี้เขาจะมีการทำบุญออกอินทขิมกันแล้วนะครับฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดมาคุยกันนะครับ

พลงเพลินๆนะครับที่มอบให้นะเป็นการผ่อนคลายยามค่ำคืนนะครับช่วงนี้เนี่ยนะพูดก็พูดเถอะเอียวสุรชัยก็ง่วงนะครับเวลาสัก4 ทุ่มนะมันเริ่มง่วงแล้วนะไม่รู้ว่าท่านผู้ฟังเป็นยังไงบ้างนะเหมือนกันหรือเปล่านะครับแต่มันก็ดีนะครับพอมันง่วงเราก็จะได้หลับเราก็จะได้พักผ่อนนะครับจะได้ตื่นเช้าๆนะยิ่งในช่วงนี้โรงเรียนต่างๆเปิดเทอมเกือบจะหมดแล้วนะครับถ้าใครตื่นสายเนี่ยเจอรถติดอย่างแน่นอนนะเอียวสุรชัยพอเด็กๆต้องตื่นเช้าเราก็ต้องตื่นเช้าไปด้วยนะครับก็เป็นผลดีนะหลับให้เยอะๆพักผ่อนให้แย่ๆนะครับก็จะเป็นผลดีต่อสุขภาพนั่นเองนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่มีเรื่องต่างๆมาเล่าให้ได้ฟังกันต่อเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับจังหวัดเชียงใหม่มีการประชุมเตรียมจัดกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12นะครับท่านผู้ฟังครับก็ได้มีการจัดประชุมกันไปเตรียมความพร้อมแล้วก็จะได้เชิญชวนให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมในกิจกรรมนะกิจกรรมเขาจะมีการจัดในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนนี้นะครับที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเท่านะครับโดยจะเปิดระบบรับสมัครกิจกรรมตั้งแต่4มิถุนายนไปจนถึง31สิงหาคมนะครับทั้งรุ่น7-18ปีนะครับทั้งรุ่น18ปีขึ้นไปนะจะมีเสื้อให้1ตัวมีเหรียญให้1เหรียญวิ่งนะครับสามารถที่จะรับได้ด้วยตนเองหรือว่าจะให้จัดส่งทางไปรษณีย์แบบ EMS ที่ไปรษณีย์ไทยก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้าเขาเปิดให้รับสมัครเอียวสุรชัยจะมาบอกมาเล่าเผื่อว่าหลายๆคนจะได้มาร่วมสมัครร่วมกิจกรรมกันนะครับท่านผู้ฟังครับอีกเรื่องนึงจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนานะครับที่มุ่งหวังจะดันซอฟต์พาวเวอร์อาหารและก็วัฒนธรรมของพี่น้องชาติพันธุ์สู่การกระตุ้นการท่องเที่ยวภาคเหนือนะฮะเมื่อวานนี้เอี่ยวสุรชัยก็ได้ไปเจอพี่ๆจากสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ก็บอกว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยมีน้อยนะครับมาเจอสถานการณ์การสู้รบที่อิหร่านกับสหรัฐอเมริกาอิสราเอลทางตะวันออกกลางเนี่ยนะทำให้นักท่องเที่ยวบ้านเราเนี่ยต้นปีเนี่ยดูเหมือนว่าจะมาเยอะเนาะเต็มบ้านเต็มเมืองเลยแต่พอเริ่มมีสงครามเนี่ยนะครับเขาก็ไม่กล้าเดินทางนะฮะแล้วก็ต้องรอรุ้นกันต่อไปนะครับว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับจังหวัดเชียงใหม่ของเราก็พยายามจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะเพื่อที่จะสร้างกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวต่างๆนะฮะที่เอียวสุรชัยไปร่วมแถลงข่าวเมื่อวานนี้ที่บอกว่าสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสำรับก็คือเมนูอาหารของชาติพันธุ์เนี่ยนะครับเขาจะพยายามผลักดันให้เป็นอาหารที่จะดึงดูดผู้ที่สนใจเข้ามากินมาเที่ยวในบ้านเรานะครับโดยเขาจะมีกิจกรรมหลักๆ3อย่างนะไม่ว่าจะเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ด้านอาหารชาติพันธุ์ช่วงวันที่27ถึง28พฤษภาคมนี้นะครับจะมีการประกวดการสาธิตเมนูอาหารพื้นถิ่นวันที่30ถึง31พฤษภาคมแล้วนอกจากนี้ก็จะมีกิจกรรมส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหารชาติพันธุ์ล้านนานะครับลำพูนไปต่อที่ลำปางเชียงใหม่ไปต่อที่แม่ฮ่องสอนนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างการรับรู้การกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวยกระดับเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่4จังหวัดของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1นะครับน่าสนใจนะครับนะอีกเรื่องนึงขอเล่านะครับมันมีเรื่องเล่าเยอะนะครับเอี่ยวสุรชัยจะพยายามเล่าสั้นๆเพื่อที่จะได้หลากหลายกิจกรรมนะครับเวทีของคนมีฝันนะครับฝากประชาสัมพันธ์มาที่ตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับ To Be Number 1 Teen Dance Society เชียงใหม่แชมเปี้ยนชิพ2027นะครับจังหวัดเชียงใหม่เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันนะเพื่อที่จะคัดเลือกทีมตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ใน3รุ่นอายุไปร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับภาคเหนือนะครับมีทั้งรุ่นจูเนียร์รุ่นพรีทีนเอชแล้วก็รุ่นทีนเอชนะครับตั้งแต่เด็กน้อยนะครับไปจนถึงวัยรุ่นเลยนะครับ
จะมีการแข่งขันวันที่26มิถุนายนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะครับใครที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้เลยนะครับนะเป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติดนะครับเขาจะจัดการแข่งขันขึ้นมาติดต่อได้นะครับที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะฮะงาน To Be Number 1นะครับหมายเลขโทรศัพท์0-5321-1048ต่อ310เอี่ยวสุรชัยว่าจดแบบนี้ไม่ทันนะเสิร์ชหาเลยนะครับงาน To Be Number 1สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะเอาละครับฟังเพลงขั้นก่อนเนาะเดี๋ยวเอี่ยวสุรชัยมาเล่าต่อเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยครับ

ชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่หลากหลายเรื่องเล่าที่เอี่ยวสุรชัยนำมาพูดมาเล่าในรายการนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ครม.เนี่ยเขามีการประชุมนะวันนี้ครม.ไฟเขียวไทยช่วยไทยพลัสนะครับรับสิทธิ์กว่า43ล้านคนทั้งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไม่มีบัตรคนละครึ่งพาสเนี่ยนะครับนะ60-40โดยรัฐบาลเนี่ยจะมีเป้าหมายจะจ่ายให้ 60% แล้วก็พวกเราเนี่ยควักเงินตัวเองซื้อของจ่ายอีก 40% นะครับได้เงินเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนนะครับเขาจะให้ลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังนะ 25-29 พฤษภาคมนี้นะครับก็ต้องติดตามข้อมูลที่น่าสนใจกันนะครับใครที่ลงทะเบียนได้บ้างนะครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะครับนะก็คือเป็นคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เคยถูกระงับสิทธิ์หรือว่าเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่ง 1-5 แล้วก็คนละครึ่ง plus เนี่ยนะครับนะแล้วก็จะได้คนละ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนาน4เดือนเท่ากับ 4,000 บาทรัฐจะจ่าย 60% เราจ่ายอีก 40% นะครับใช้ได้สูงสุด200บาทต่อคนต่อวันนะครับเดี๋ยวต้องติดตามกันนะวันใกล้ๆลงทะเบียนเอี่ยวสุรชัยจะมาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาบอกว่าจะให้ใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับระยะเวลาที่สามารถใช้สิทธิ์ได้เนี่ย1มิถุนายนจนถึง30กันยายนแล้วก็ใช้ฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับ15มิถุนายนจนถึง30กันยายนนะครับก็รอคอยกันก็แล้วกันเนาะรอคอยใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนะครับนะเอาละมาถึงเรื่องของจังหวัดเชียงใหม่บ้านเรากันบ้างครับท่านผู้ฟังครับจังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยนะวางมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวผิดกฎหมายเนี่ยเรายังคงคุมเข้มนะครับเมื่อวานนี้ผู้ว่ารัฐพลนราดีศรก็ได้ประชุมคณะทำงานที่จะขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวผิดกฎหมายนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะมันมีแนวโน้มสูงขึ้นนะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยนะครับมีความซับซ้อนมากขึ้นนะฮะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนเศรษฐกิจความมั่นคงของประเทศมีการหลอกลวงผ่านสื่อสังคมออนไลน์การฉ้อโกงโอ้ยสารพัดสารเพนะครับท่านผู้ฟังครับแต่ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเขารายงานว่าพบสถิติการกระทำความผิดการจับกุมเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่โดยมีสถิติการแจ้งความออนไลน์ทั้งหมด 47,677 เคส ID นะฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อเนาะเยอะมากเลยนะครับด้านตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่นะครับรายงานผลการจับกุมตั้งแต่ตุลาคมปี68ถึงเมษายนปี69พบว่าจับกุมทั้งหมด339คดีส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเมียนมานะฮะด้านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีชาวต่างชาติถือหุ้นทางธุรกิจร่วมกับคนไทยประมาณ 5,000 รายจากทั้งหมด 33,000 รายนะครับโดยส่วนใหญ่เป็นชาวจีนชาวอเมริกันชาวสิงคโปร์นะครับเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ร้านอาหารธุรกิจนำเที่ยวนะครับอันนี้คือเขารายงานเฉยๆนะของสำนักงานพาณิชย์เนี่ยนะครับเขามีข้อมูลหมดนะฮะสำหรับที่ทำการปกครองเชียงใหม่ก็รายงานต่อที่ประชุมนะครับบอกว่าได้ดำเนินการตรวจสอบกรณีการสวมสิทธิ์ทุจริตทางทะเบียนและสัญชาติกว่า 88,000 คนซึ่งดำเนินการไปแล้วกว่า 30,000 กว่าคนนะครับซึ่งผู้ว่ารัฐพลก็บอกว่ากำชับให้ทุกอำเภอเลยนะฮะให้ตื่นตัวเกี่ยวกับการตรวจสอบการชี้เป้าให้กับจังหวัดเพื่อเข้าไปดำเนินการโดยทันทีเน้นย้ำให้ทำงานอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อป้องกันผู้ที่จ้องกระทำความผิดกฎหมายหรือว่าใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อเช้านี้เอี่ยวสุรชัยได้ติดตามภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับที่บุญถาวรสาขาเชียงใหม่นะครับท่านผู้ว่ารัฐพลนราดีศรครับก็ไปเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโค
ครงการความช่วยเหลือเพื่อลมหายใจที่สะอาดนะกระจายเครื่องฟอกอากาศสู่พื้นที่ภาคเหนือนะบางคนก็ใส่พัดลมแล้วบางคนก็ใส่ดอกไม้เขาก็บอกว่ามันเป็นเปล่าประโยชน์เนาะราคาก็แพงนะนะเราเปลี่ยนเป็นเครื่องฟอกอากาศดีไหมจะได้ช่วยลมหายใจของคนอื่นๆต่อได้นะครับดอกไม้เนี่ยใช้แล้วก็ทิ้งนะในพวงหรีดเนี่ยนะครับนะก็เป็นโครงการที่ดีนะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยนะครับเขาได้ขับเคลื่อนกันที่ปากเกร็ดนนทบุรีนะครับเทศบาลนครปากเกร็ดเนี่ยนะโดยเทศบาลเนี่ยเป็นคนดูแลเป็นคนบริหารจัดการนะใครมีงานศพเขาก็ให้เปลี่ยนเป็นเครื่องฟอกอากาศแทนดีไหมจะได้ไปมอบต่อให้โรงเรียนให้อนุบาลให้วัดเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับท่านผู้ฟังครับมาเล่าสู่กันฟังนะเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับเจอกันยามค่ำคืนแบบนี้กับผมเอี่ยวสุรชัยเงินคำคงทางสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับแล้วก็เปิดเพลงแนวยุค80-90ส่วนใหญ่ก็จะเน้นมาที่ยุค90หน่อยนะสมัยเอี่ยวสุรชัยเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะครับหวังว่าท่านผู้ฟังก็คงจะชื่นชอบนะท่านผู้ฟังครับช่วงเช้าที่ผ่านมาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการจัดแถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่16นะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาได้จัดที่ชั้น5ศาลากลางนี้แหละนะครับมีประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องของแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนจังหวัดเชียงใหม่ปี2569นะครับก็มีผอ.เกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผอ.โครงการชลประทานเชียงใหม่ก็มาให้ข้อมูลกันนะครับและนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการจัดงานประเพณีเตียวขึ้นดอยไหว้สาปารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพประจำปี2569นะครับก็มีทั้งดร.วรรลบนามวงพรหมนะครับซึ่งเป็นผู้แทนจากมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพก็มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดงานนะครับแล้วก็มีทางด้านพันตำรวจเอกมนัสชัยอินเถื่อนผู้กำกับกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มาร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจราจรนะครับนอกจากนี้ยังมีแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่นนะครับโดยนายจักรพงศ์สิทธิหล่อผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เราพยายามจะผลักดันเรื่องของการท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่นเนี้ยนะครับดูเหมือนมันจะเงียบๆเงาๆไปพอหมอกควันผ่านพ้นไปเราก็พยายามที่จะส่งเสริมกันต่อเนื่องเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นรายได้เป็นเศรษฐกิจของบ้านเรานะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการจัดงานประเพณีเลี้ยงดงบวงสรวงปู่แสะย่าแสะประจำปี2569นะครับโดยนายกรินพลชัยยาพิบูลนะครับนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียนะครับมาพร้อมกับท่านรองนายกด้วยนะครับก็มาร่วมให้ข้อมูลกันนะครับก็เป็นประจำนะครับวันอังคารสัปดาห์เว้นสัปดาห์นะก็คือสัปดาห์ที่1และสัปดาห์ที่3ของเดือนครับจังหวัดเชียงใหม่ของเราให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆนะครับหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนหรือแม้กระทั่งภาคเอกชนครับที่จะจัดงานแล้วขับเคลื่อนให้จังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยเดินหน้าไปได้นะครับทั้งเศรษฐกิจการท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรมต่างๆท่านก็สามารถที่จะมาแถลงข่าวนะครับโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ของเราก็จัดเป็นประจำเลยนะครับเล่าข้อมูลสั้นๆต่อนะฮะสำหรับการจัดงานประเพณีเลี้ยงดงในปีนี้นะครับเขาจะมีการจัดในวันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569นี้นะครับที่สำนักงานอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยหน่วยที่4แม่เหียนะครับนะก็หลายๆคนให้ความสนใจจะเริ่มตั้งแต่7โมงเช้าเลยนะครับมีพิธีบวงสรวงปู่แสะย่าแสะที่ศาลปู่แสะย่าแสะทางขึ้นวัดพระธาตุดอยคำนั่นแหละก็จะมีพิธีเลี้ยงดงกันต่อนะครับไปร่วมกันได้นะสำหรับเรื่องของชลประทานนะครับชลประทานเชียงใหม่ก็บอกว่าปีนี้เนี่ยนะครับน้ำในอ่างเก็บน้ำในเขื่อนต่างๆอย่างที่เอี่ยวสุรชัยเคยเอาเสียงมาเปิดให้ได้ฟังเนี่ยนะก็มีไม่น่าห่วงนะครับเพราะว่ามีปริมาณน้ำ 62% นะครับนะถือว่าเยอะกว่าปีก่อนๆ นะครับแต่อาจจะมีฝนทิ้งช่วงบ้างนิดหน่อยนะครับเป็นบางช่วงนะฮะส่วนเรื่องของการขุดลอกปรับปรุงท้องน้ำแม่น้ำปิงนะครับตอนนี้สามารถที่จะรองรับน้ำได้600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับหลังจากมีการเอาฝายเก่าออกไปบ้างแล้วจะทำให้น้ำมันไหลโฟลดยิ่งขึ้นนะครับก็ไม่น่าห่วงนะแต่ก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับส่วนเรื่องของการจัดงานประเพณีเตียวขึ้นดอยนะครับก็จะจัดวันก่อนวันวิสาขาบูชาปีนี้ก็จะตรงกับวัน
30พฤษภาคมนะครับจะเตียวขึ้นดอยเพราะว่าวันที่31พฤษภาคมจะเป็นวันวิสาขบูชานะก็จะมีขบวนอัญเชิญน้ำสงฆ์ผ้าไตรพระราชทานเคลื่อนจากลานครูบาศรีวิชัยขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพท่ามกลางพุทธศาสนิกชนและก็พี่น้องประชาชนจำนวนมากเลยนะครับด้านการจัดการจราจรปีนี้ผู้กำกับมุ้ยนะครับตำรวจจราจรเนี่ยนะก็บอกว่าวางมาตรการอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนอย่างเข้มงวดนะครับช่วงเย็นเนี่ยก็จะมีการเคลียร์พื้นที่บริเวณตั้งแต่หน้ามช.ไปจนถึงนู่นเลยนะครับเชิงดอยที่ลานคูบาเนี่ยนะครับนะก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีอาสาจราจรมีเจ้าหน้าที่ของวัดก็จะประจำจุดคัดกรองแล้วก็จะอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่เลยนะครับเมื่อเช้านี้ท่านรองศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นประธานในการแถลงข่าวสื่อมวลชนนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยอ่ะไปฟังเพลงกันต่อเดี๋ยวมาลากันในช่วงท้ายรายการนะครับ

มาถึงช่วงท้ายของรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่เอี่ยวสุรชัยจะได้พักแล้วนะครับในยามค่ำคืนแบบนี้นะเอามาพูดส่งท้ายกันสักนิดนึงเรื่องนี้หลายๆคนให้ความสนใจนะครับเกี่ยวกับการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับราคามันแพงนะเขาบอกว่าเกือบ 2,000 ล้านเนี่ยนะที่เราจะต้องจ่ายแล้วก็มานั่งดูเขาเตะฟุตบอลกันเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนบางคนบางท่านส่วนใหญ่เลยนะบอกว่าไม่เห็นด้วยอย่าเอาเงินไปซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วไปดูตอนตีสามตีสี่คนจะดูสักกี่คนนะครับเยาวชนก็อดหลับอดนอนที่จะต้องดูและที่สำคัญประเทศไทยของเราเนี่ยก็ไม่ได้แข่งด้วยนะครับการที่จะไปควักสตังขนาดนั้นเนี่ยนะครับมันก็ไม่คุ้มเอกชนก็ไม่เล่นด้วยไม่เอาด้วยนะเพราะว่ามันถ่ายทอดดึกนะฮะมันเป็นเวลานอนของพวกเราแล้วโฆษณาก็ไม่เข้าเนี่ยแล้วรัฐจะต้องมาควักสตังของแผ่นดินจ่ายเนี่ยมันไม่คุ้มนะครับเมื่อเช้านี้ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสุภมาศนะฮะรัฐมนตรีสุภมาศเนี่ยรัฐมนตรีพึ่งบอกว่าก็ไม่น่าจะคุ้มสักเท่าไหร่เนาะเขาขายลิขสิทธิ์นะแพงเกินนะฮะแพงมากนะครับแต่ละประเทศเนี่ยไม่เท่ากันนะจริงๆน่าจะคำนวณตามจำนวนปริมาณคนในประเทศเนาะประเทศนี้มีจำนวนคนเท่านั้นเท่านี้เฉลี่ยกันมาแต่จริงๆเนี่ยเขากำหนดจากอะไรก็ไม่ทราบนะครับแต่ละประเทศไม่เท่ากันอย่างประเทศไทยเนี่ยมีไม่ถึง70ล้านคนเนี่ยแต่ต้องจ่ายเงินพอๆกับประเทศที่มีจำนวนประชากรร้อยกว่าล้านคนเนี่ยมันก็ไม่ได้สัดส่วนเนาะแล้วบ้านเราก็ไม่ได้แข่งด้วยเนี่ยสินะเขาบอกว่าเอาเก็บเงินไว้ทำอย่างอื่นดีกว่านะนะประชาชนส่วนใหญ่ก็บอกว่าเก็บเงินไว้ทำอย่างอื่นดีกว่าเอาไว้ถ่ายทอดวอลเลย์บอลดีไหมที่ทีมชาติไทยเนี่ยได้ลงแข่งด้วยเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเอี่ยวสุรชัยก็มาเล่าให้ได้รับฟังกันนะครับเวลาหมดเวลาเสียแล้ววันพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ดีไหมนะฮะส่งเพลงส่งท้ายก็แล้วกันเนาะขอให้ได้พักผ่อนนอนหลับกันอย่างมีความสุขอากาศก็มันก็อบอ้าวอยู่นะถึงแม้ว่ามันจะไม่ร้อนมากแต่มันก็อบอ้าวกันอยู่นะครับสู้พักผ่อนแล้วลุยงานกันต่อในวันพรุ่งนี้โชคดีทุกคนทุกท่านนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น. กับพิญจรุ่งสมัยกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมสรุปคดีโรงกลั่นน้ำมัน6แห่งพบพิรุธบริษัทที่จังหวัดอ่างทองเข้าข่ายนอมินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมสรุปคดีโรงกลั่นน้ำมัน6แห่งพบพิรุธบริษัทที่จังหวัดอ่างทองเข้าข่ายนอมินีมีเส้นเงินโยงเครือข่ายนักธุรกิจน้ำมัน
8: ท่านตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยความคืบหน้าคดีเกี่ยวกับผู้ค้าน้ำมัน6โรงกลั่นว่ากรมธุรกิจพลังงานได้ส่งเอกสารใบกำกับการขนส่งน้ำมันทางเรือ166ฉบับเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษฐานไม่ปฏิบัติตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2543ขณะนี้พนักงานสอบสวนยังอยู่ระหว่างพิจารณาแยกเป็นรายกรณีจึงต่างกรรมต่างวาระกันซึ่งยังไม่สามารถสรุปว่าเป็นการกักตุนน้ำมันแต่เรื่องเอกสารการขนส่งเป็นประเด็นสำคัญและอยู่ระหว่างขยายผลสอบปากคำเพิ่มเติมคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในสัปดาห์หน้าก่อนประชุมสรุปสำนวนเพื่อพิจารณาออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องส่วนกรณีบริษัททิวเรียมปิโตเทรดดิ้งจำกัดในจังหวัดอ่างทองพบความผิดปกติด้านโครงสร้างกรรมการและเส้นทางการเงินหลังจากตรวจสอบพบว่ามีหลักฐานชี้ว่าอาจเป็นโนมินีโดยเงินถูกโอนให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทและเชื่อมโยงกับเครือข่ายญาติของนักธุรกิจน้ำมันรายหนึ่งขณะนี้ได้ออกหมายเรียกพยานทั้งกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมหากพบการกระทำผิดจะมีการเรียกประชุมเพื่อมีมติออกหมายเรียกผู้ต้องหาต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสนับสนุนบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติเดินหน้า6โครงการรองรับการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อความมั่นคงของประเทศ
9: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT ว่าได้ให้ผู้บริหาร NT รวบรวมโครงการที่ทำร่วมกับภาครัฐโดยเฉพาะการยกระดับการให้บริการด้านดิจิทัลและโทรคมนาคมสำหรับหน่วยงานรัฐ พร้อมสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงของประเทศเพื่อหารือการบูรณาการทำงานร่วมกันเบื้องต้นได้มอบหมายให้ NT ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อความมั่นคงของประเทศที่นำเสนอ6โครงการได้แก่โครงการระบบสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติโครงการบริการวิทยุสื่อสารทางทะเลโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐนโยบายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลยกระดับโครงข่ายเชื่อมต่อระหว่างประเทศและบูรณาการโครงข่ายและสิทธิแห่งทางของหน่วยงานรัฐเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนหรือการใช้งานทรัพย์สินของรัฐได้ไม่เต็มศักยภาพพร้อมยกระดับการเป็นผู้นำด้านการให้บริการดิจิทัลในหน่วยงานภาครัฐและให้บริการด้านดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงได้แก่ประชาชนและการสร้างระบบสำรองด้านโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเคเบิลใต้น้ำเพื่อเฝ้าระวังป้องกันปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมแจ้งเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างส่ง SMS แนบลิงก์หลอกให้กรอกข้อมูลเสี่ยงสูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคล
10: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อสำนักงานประกันสังคมส่งข้อความ SMS หรือผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆเพื่อหลอกลวงผู้ประกันตนให้กดลิงก์กรอกข้อมูลส่วนตัวหรือทำธุรกรรมทางการเงินอาจทำให้สูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลสำคัญจึงขอย้ำว่าสำนักงานประกันสังคมไม่มีนโยบายส่งข้อความ SMS พร้อมลิงก์ให้ผู้ประกันตนกดในทุกกรณีและมีการขอข้อมูลส่วนบุคคลข้อความออนไลน์หรือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันขอให้เพิ่มความระมัดระวังไม่หลงเชื่อข้อความหรือการติดต่อจากบุคคลที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ห้ามกดลิงก์หรือกรอกข้อมูลส่วนตัวหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมออนไลน์โดยเด็ดขาดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00
0: นติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้วันอังคารที่19พฤษภาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2500ค่ะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษคือ I think of you และภาษาไทยคือสายลมและพระราชทานออกบรรเลงในงานสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เวทีลีลาศสวนอัมพรเมื่อวันที่9มีนาคมปี2500ฟังเพลงพระราชนิพนธ์สายลมจากการขับร้องของคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์สายลมโดยคุณชวลีช่วงวิทย์เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่25และส่งพระราชนิพนธ์เมื่อปี2500ท่านผู้ฟังคะครูธนิตผลประเสริฐนอกจากจะเป็นนักดนตรีและนักแต่งเพลงในวงของกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์แล้วท่านก็ยังมีวงดนตรีของท่านเองด้วยและให้ชื่อวงว่าธนิตสอนเราจะฟังเพลงของวงธนิตสอนกันนะคะเริ่มด้วยสื่อสวาทคุณสุมาลีโชติรสขับร้องคุณสุรัตน์ภูกเวศแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูธนิตผลประเสริฐค่ะต่อด้วยริมสายธารโดยคุณชวลีช่วงวิทย์ครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งให้คณะธนิตสอน

2เพลงที่จบไปนั้นเป็นผลงานของวงธนิตสอนในความควบคุมของครูธนิตผลประเสริฐต่ออีก3เพลงในช่วงนี้ค่ะไฟรักคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องคุณเยาวลักษณ์โกมาลกุลนครคู่ชีวิตของครูธนิตแต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐเพลงที่2แซมบ้าพาสุขคุณชาวรีช่วงวิขับร้องนำและเอลผู้ชายโดยคุณเพ็ญจันทร์รักประยูนสองเพลงหลังนี้คุณสมศักดิ์เทพนนท์ใส่คำร้องค่ะทำนองเป็นของครูธนิตผลประเสริฐ

สามเพลงที่จบไปนั้นเป็นการบรรเลงของวงธนิตสอนในความควบคุมของคุณธนิตผลประเสริฐนะคะชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเพลงเมียขวัญเพลงนี้ได้รับรางวัลเพลงส่งเสริมชีวิตครอบครัวจากจอมพลป.พิบูลสงครามผลงานของทาตรีและครูธนิตผลประเสริฐขับร้องโดยคุณชาญวิทย์ผลประเสริฐต่อด้วยอ้อมแขนโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติคุณสุรัตน์ภุกกเวชและครูธนิตผลประเสริฐร่วมกันแต่งและเพลงที่3ริมหาดทรายคุณชวลีช่วงวิทย์และคุณเยาวลักษณ์โกมลกุลนครขับร้องประสานเสียงกันนะคะครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องส่วนทำนองก็เป็นของครูธนิตผลประเสริฐ

ต่ออีก3เพลงนะคะฝนพราวหนาวใจคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูธนิตผลประเสริฐร่วมกันแต่งและครวญถึงรัก2เพลงนี้ขับร้องโดยคุณชาญวิทย์ผลประเสริฐเพลงที่3จันแรมแก้มหอมคุณชาญวิทย์ผลประเสริฐขับร้องกับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาตินะคะผลงานของคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูธนิตผลประเสริฐ3เพลงค่ะ

นั่นคือเพลงที่เป็นผลงานของคณะธนิตสอนอีก2เพลงที่เราจะฟังก็คือสัญญารักคุณชาญวิทย์ขับร้องกับคุณสมอุษาผลงานของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติและครูใหญ่นภายนต่อด้วยวังทองครองรักผลงานของครูศิรวัฒน์พิมพ์วงและครูธนิตผลประเสริฐคุณชาญวิทย์ขับร้องกับคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติ

ก่อนที่จะไปฟังข่าวฟังเพลงที่ครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งให้คณะธนิตสอนโดยครูพรพิรุณใช้ชื่อว่าเทพวรุณและอนุพรเพลงนั้นคือเพลงสั่งดาวโดยคุณอาภาสวนขวัญจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
0: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอะ
0: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น. กับพิญญ์รุ่งสมัยคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภามีมติยกเลิกเพิ่มค่าตอบแทนผู้ช่วยส.ส.และส.ว.อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
5: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
4: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
5: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
4: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
1: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
0: คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภามีมติยกเลิกเพิ่มค่าตอบแทนผู้ช่วยส.ส.และส.ว.พร้อมตั้งคณะกรรมการศึกษาและจะทำข้อเสนอเกี่ยวกับการทำงานของระบบผู้ช่วย
6: นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลการประชุมเกี่ยวกับประเด็นสิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนของผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.สมาชิกวุฒิสภาหรือส.ว.และผู้ช่วยส.ส.และส.ว.โดยระบุว่าเดิมทีมีการอนุมัติปรับเพิ่มค่าตอบแทนในสมัยประธานสภาคนก่อนแต่เมื่อเข้าสู่สภาชุดปัจจุบันเห็นว่าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจจึงนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภาหรือกร.และมีมติให้ยกเลือกการปรับเพิ่มโดยให้ใช้อัตราค่าตอบแทนเดิมต่อไปสำหรับกรณีกระแสข่าวการยกเลิกผู้ช่วยส.ส.และส.ว.รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาโครงสร้างบทบาทและความจำเป็นของระบบผู้ช่วยเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับภารกิจสนับสนุนการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติโดยคณะกรรมการดังกล่าวจะประกอบด้วยผู้แทนจากหลายหน่วยงานเช่นกร.สำนักงบประมาณคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนคณะกรรมการกฤษฎีการวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งส.ส.และส.ว.ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือทั้งนี้คณะกรรมการมีกรอบระยะเวลาศึกษา90วันเพื่อจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับจำนวนและรูปแบบการทำงานของผู้ช่วยส.ส.และส.ว.โดยอาจพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวทางของต่างประเทศก่อเสนอผลการศึกษาต่อกร.เพื่อพิจารณาในขั้นตอนต่อไปชวิสาปทุมมารายงาน
0: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนญี่ปุ่นยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่อุตสาหกรรมสีเขียวพร้อมคุมเข้มมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับประธานกรรมการและรองประธานบริหารบริษัทนิปปอนสตีลคอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่นด้วยหารือถึงการยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยและการผลักดันสู่อุตสาหกรรมสีเขียวซึ่งรัฐบาลมีเป้าหมายผลักดันภาคอุตสาหกรรมเหล็กไทยให้เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเตาหลอมไฟฟ้าเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนอุตสาหกรรมสีเขียวในระยะยาวซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดแนวทางการเลือกใช้เหล็กให้เหมาะสมกับลักษณะงานก่อสร้างเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยโด โดยเฉพาะอาคารสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญและอยู่ระหว่างการกำหนดมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดเพื่อดูแลผู้ประกอบการไทยและพร้อมรับข้อเสนอจากภาคเอกชนไปพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อสร้างบรรยากาศการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยการบริหารจัดการเศษเหล็กและการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมสนับสนุนการลงทุนด้านรีไซเคิลและการบริหารจัดการเศษเหล็กภายในประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมจัดทำข้อเสนอโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบระบายน้ำในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี
8: ้นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำผู้แทนกระทรวงมหาดไทยสำนักงบประมาณและสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ร่วมลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของ3โครงการสำคัญที่จะนำเสนอสู่ครม.สัญจรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยณจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569พร้อมเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อสำรวจความพร้อมของข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2569 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยณจังหวัดสงขลาโดยประกอบด้วยโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังสายนศ4021แยกทางหลวง4151บ้านบางคลุ้งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำและปรับปรุงถนนสายบ้านบางคลุ้งบ้านเกาะแซะตำบลนางหลงอำเภอชะอวดและโครงการยกระดับวิถีชุมชนอัตลักษณ์บ้านน้ำตกสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
0: รู้ปิดดูใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

หากลางไทยทวนทุกคนถึงตนและต้องวายปราณไทยต้องมั่นใจต้องฟ้ามันไปเมื่อไม่มาราณทุกคนเราได้ทุกคนไม่ละทานแม้การลำบากยากนานก็ต้องผูกพันไม่หวั่นไหว

จบไปแล้วนะคะเพลงรักชาติไทยสุนทรภรณ์และคุณมัทนามุรากุลศิลปินแห่งชาติขับร้องนำต่อด้วยเพื่อไตรรงโดยคุณภาหวังในธรรมขับร้องนำค่ะผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499

ที่จบไปนั้นคือเพลงเพื่อไตรรงค์จากละครด้วยอนุภาพแห่งความรักปี2499วันนี้19พฤษภาคมเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือเสด็จเตี่ยของชาวราชนาวีนะคะพระองค์ท่านนิพนธ์เพลงมอบให้กองทัพเรือเอาไว้เราจะฟัง2เพลงค่ะดอกประดู่และเดินหน้าเพลงเดินหน้านี้ทำนองมาจากเพลงไทยชื่อคุณลุงคุณป้าสองชั้น

ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณวรรลบวิชุกรและคุณสะอาดนินอารามเพลงจิ้งจกนกกวักขับร้องคู่กันไว้เมื่อปี2495ผลงานของครูสไลไกลเลิศต่อด้วยแซมบ้าพาสนุกคุณอุโคตจันเรืองและคุณเพ็ญแขกกระจารึกขับร้องคู่กันกับวงกรุงเทพสวิงค่ะและจันทรามาลีคุณเพ็ญแขกกระจารึกและคุณวินัยจุลบุษปะบันทึกเสียงสุนทรียานเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่ง

0: อดกัลยาพี่ปานเธอรำพึง
1: คุณสมยศทัศนพันธ์และคุณเอมอ่อนวิเศษสุดนะคะขับร้องคู่กันในเพลงพรสวรรค์ครูเนียนวิชิตนันเป็นผู้แต่งค่ะกุหลาบดอกเดียวโดยคุณสมสกุลยงประยูนและคุณวงจันทร์ไพโรธครูไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้แต่งนะคะและกิ่งแก้วกิ่งฟ้าคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงกับคุณภูนศรีเจริญพงศ์คุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติ

ชุดต่อไปจะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับบุหงาเริ่มได้บุหงาบาหลีคุณนฤทธิ์อารีบันทึกเสียงเมื่อปี2497ผลงานของสมานเมธากุลเพลงที่2บุหงาตันหยงโดยคุณสุเทพวงกำแหงศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเมื่อปี2503คุณสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องนำทำนองมาจากมาเลเซียหรือมลายูค่ะและบุหงารำไปควินนี่และคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องกับวงกรุงเทพสวิง

ชุดสุดท้ายจากเพื่อนฝันในคืนนี้ง้อรักคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาและคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของสุนทรียานะเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติคนพรอดรักคุณสุเทพวงศ์กำแหงขับร้องกับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีสองศิลปินแห่งชาติครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูนาถถาวรบุตรและกล่อมวิวาเป็นเพลงที่คุณชรินทร์นันทนาครศิลปินแห่งชาติและคุณเสียงพันธุมโกมลร่วมกันประพันธ์ในวันแต่งงานของเพื่อนที่ชื่อชัดชมและสมจิตนะคะเมื่อวันที่2มกราคม2495กล่อมวิวาคุณชรินทร์นันทนาครและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องสุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาทำจิตให้เป็นสมาธิกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังสัก3นาที5นาทีก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาในส่วนของธรรมะที่ท่านได้บัญญัติเปิดเผยเอาไว้ทำจิตให้มีความสงบวันนี้เรามานึกพุทโธพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทโธเป็นพุทธพจน์มาในบทที่เรียกว่าอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธให้คุณในข้อต่างๆของพระพุทธเจ้ามารวมอยู่ในคุณข้อพุทโธนี้แล้วเอาคุณข้อพุทโธนี้มาปฏิสถานไว้ในจิตใจของเราเริ่มต้นด้วยการมานึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธไว้ในใจการมานึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านั่นคือการเจริญพุทธานุสติเราจะให้คุณของพระพุทธเจ้ามาอยู่ในจิตใจของเราคุณของท่านมีหลายอย่างมากมายให้คุณต่างๆเหล่านั้นมาอยู่ในข้อพุทโธนี้ให้เอาพุทโธนี้มาตั้งไว้ในใจของเราเริ่มต้นด้วยการมานึกถึงคำว่าพุทโธไว้ก่อนเหมือนเราจะไปตามหาใครนี่คุณต้องรู้จักชื่อเขาก่อนคุณต้องรู้จักที่ที่เขาอยู่กันแล้วก็ไปเดี๋ยวจะตามหาพุทโธนี่พุทโธเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงคำว่าพุทโธหรอกแต่จะหาพุทโธให้เจอต้องรู้จักชื่อพุทโธก่อนแล้วว่ามันมีอยู่นะงั้นก็เอาคำนี้แหละมาตั้งไว้ในจิตใจของเราก่อนก็แล้วกันเริ่มต้นตรงนี้ไม่ใช่ที่สุดนะแค่เริ่มเฉยๆพระบัณฑิตที่สุดแล้วจิตมันจะสงบไม่ได้จะมีคำว่าพุทโธเหลืออยู่หรอกแต่เริ่มต้นเฉยๆเริ่มต้นเฉยๆด้วยการมานึกถึงคำว่าพุทโธนี้ในขณะที่เรานึกถึงคำว่าพุทโธท่านผู้ฟังเราก็จะได้ยินเสียงด้วยนี่ธรรมดาเพราะว่าเรามีหูแล้วถ้ามีกลิ่นผ่านมาเราก็จะได้กลิ่นด้วยเพราะว่าเรามีจมูกความคิดนึกด้วยก็จะมีมาแต่เราไม่ตามไปไม่ตามความคิดนั้นไปไม่ตามเสียงไม่ตามกลิ่นนั้นไปเราจิตอยู่ที่ไหนให้จิตอยู่กับพุทโธไงสิ่งอื่นมีมารับรู้อยู่แต่ไม่ตามไปตั้งไว้เฉพาะอยู่กับพุทโธเท่านั้นทำให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงอย่าไปบังคับความคิดว่าต้องคิดอันนี้ไม่คิดอันนี้อย่าไปเกรงไหลเกรงคอเกรงหลังแต่ให้ปล่อยไหลคอหลังอย่างสบายสบายความคิดนึกอันไหนมันจะมีมาก็ธรรมดาแต่ไม่ตามมันไปให้ตั้งไว้อยู่กับพุทโธทำให้เป็นธรรมชาติทำให้เป็นธรรมดาไม่ต้องเกรงแต่ให้ทำอย่างสบายสบายตั้งจิตของเราไว้อยู่ต่อกับพุทโธเอาล่ะท่านฟังหลังจากที่เราทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทหมวดธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงคลี่คลายยกเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างเอาไว้ด้วยปัญญาอันยิ่งของท่านยกขึ้นไว้ทำไมจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้เกิดปัญญามีปัญญาไปทำไมเพื่อกำจัดกิเลสเพื่อกำจัดความทุกข์เพื่อให้เข้าถึงสุขอันเกษมทำไมท่านถึงทำอย่างนั้นเพราะว่าเห็นประโยชน์แก่สัตว์โลกทั้งหลายเห็นประโยชน์แก่คนที่ถ้ามีความทุกข์อยู่เขาจะพ้นทุกข์ได้เหมือนจุดประทีปโคมไฟไว้ในที่มืดเผื่อว่าถ้าคนตาบอดเขาก็ไม่เห็นอยู่ดีใช่ปะแต่ถ้าเผื่อว่าถ้าคนตาดีมาเขาจะเห็นแสงสว่างเห็นรูปเห็นสิ่งต่างๆเอาไว้ได้หรือว่าเตรียมหม้อน้ำไว้ตรงนี้
เผื่อว่าคนเดินทางมาหิวกระหายก็ยังจะตักน้ำกินไว้ได้ที่ท่านทำอย่างนั้นเพราะว่ามีความกรุณามีความเมตตามีความสามารถคือถ้าบางคนจะมามีความคิดว่าเฮ้ยคนที่จะทำแบบนี้มันจะมีหรอสมัยนี้คือนี่ทำมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วไง2,000กว่าปีทำมาแล้วมันจะยังเหลืออยู่ใช้ได้หรือสมัยนี้ตรงนี้เราก็ต้องมีความเชื่อความมั่นใจมีความเชื่อความมั่นใจมีความเห็นที่ให้ถูกต้องว่าก็มันมีอยู่เหมือนกันนะคนแบบนี้นะแล้วที่หลอกว่าเป็นคนแบบเนี้ยแต่จริงๆไม่ใช่ก็มีอยู่เหมือนกันนะคือคนที่หลอกว่าตัวเองเป็นสัมมาสัมพุทโธรู้แล้วมาบอกสอนให้พ้นทุกข์แต่จริงๆยังไม่พ้นทุกข์ก็มีนะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะศึกษาทำความเข้าใจหาความรู้ใส่หัวก็ต้องดูให้ดีไงจึงในทุกวันพุธข้าพเจ้าก็จึงนำหัวข้อแบบนี้แหละมาอธิบายบอกสอนให้ท่านผู้ฟังได้เห็นเปรียบเทียบทั้งส่วนเหมือนส่วนต่างการนำไปใช้งานอุปมาอุปไมยหัวข้อบัญญัติเกี่ยวข้องไปอย่างไรในช่วงที่เราเรียกว่าใต้ร่มโพธิบทโดยเราก็จะมาทำจิตให้สงบเป็นสักครู่หนึ่งแล้วก็มาเริ่มรายการด้วยการฟังธรรมะแบบนี้ในวันนี้จะนำเสนอหัวข้อที่เรียกว่าคารวะ6ประการคารวะที่เราจะมีความเข้าใจว่าหมายถึงการทำความเคารพโดยการแสดงท่าทางว่าผมคารวะท่านผมนับถือท่านการคารวะมี6ประการนั้นคืออย่างไรก่อนที่จะไปถึงในรายละเอียด6ประการต้องทำความเข้าใจคำนี้ก่อนท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าเราเข้าใจเพียงแค่ผิวเผินความหมายมันจะไม่ลึกซึ้งแล้วก็จะทำให้ปฏิบัติผิดแทนที่จะเป็นคารวะแต่กลายเป็นความผิวเผินกลายเป็นดูเบากลายเป็นดูผิดไปอันดับแรกท่านผู้ฟังในประเด็นคำว่าคารวะนี้ต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าทุกคนในโลกนี้นะท่านผู้ฟังตัวข้าพเจ้าหรือใครก็ตามที่ว่าถ้ายังมีกิเลสอยู่เนี่ยก็ยังจะต้องให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนสำคัญหรือใครๆก็อยากเป็นคนที่มีความสำคัญให้คนอื่นมาเห็นความสำคัญของตัวเองพูดง่ายๆคือไม่อยากให้เขามาดูถูกดูแคลนว่าฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ที่เวลาเขามาดูถูกก็มาดูถูกเนี่ยมันก็แปลกท่านผู้ฟังเอาถ้าไม่ต้องการให้เขาดูถูกจะตรงข้ามกันโดยใช้คำว่าดูผิดเอามันก็แย่พอกันคือถูกในที่นี้ไม่ได้ตรงข้ามกับผิดนะถ้าดูถูกแล้วมันจะไม่ดีงั้นดูผิดมันจะดีดูผิดก็ไม่ดีเหมือนกันนะแต่ถูกในที่นี้ไม่ได้ตรงข้ามกับผิดถูกในที่นี้เขาหมายถึงตรงข้ามกับคำว่าแพงถ้าจะไม่ให้เขาดูถูกคือมีราคาน้อยไม่เห็นค่าก็ให้ดูแพงก็แล้วกันดูแพงนี่ก็คือมีคุณค่ามีราคาดูแพงขึ้นมาให้เห็นความแพงให้เห็นการที่มีคุณค่าทีนี้ไอ้คำว่าดูตรงนี้แหละที่ไม่ใช่ว่าให้แบบแค่ผิวเผินสับประสังกฤษเขาเรียก superficial คือแค่ surface level แค่เพียงผิวเผินเพราะว่าจะให้เห็นจริงๆว่าเป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะมันต้องสร้างเหตุให้ถูกต้องไม่ใช่ก็ว่าดูเฉยๆดูนี่คือดูจากคนภายนอกเฉยๆเห็นอย่างนี้เฉยแต่ข้างในกลวงอย่างโซเชียลทุกวันนี้นะท่านฟังถ้าต้องการให้ดูแพงไม่ยากคุณเปิด Instagram account จัดมุมหน่อยจัดแสงหน่อยเดี๋ยวเป๊ะได้นี่ก็มีสอนคอร์สด้วยเก็บกัน 4-5,000 ก็มีนะสอนคอร์สทำยังไงให้ดูแพงในโซเชียลแล้วก็แบบดูโปรเฟชชั่นอลดูมีราคาแต่ทั้งที่ว่าจริงๆมันไม่ได้มีสาเหตุแห่งการมีราคาสาเหตุแห่งความแพงสาเหตุแห่งการมีคุณค่าเพราะฉะนั้นการดูเฉยมันจะต้องสร้างเหตุถ้าคนเราต้องการที่ว่าจะเป็นคนร่ำคนรวยมีเงินทองใช่ไหมคุณก็สร้างเหตุแห่งความเป็น
เศรษฐีเอาคาถาของเศรษฐีข้าพเจ้าก็ได้เคยบอกไว้ในช่วงของสมการชีวิตอุอากาสะคือขยันทำงานรู้จักรักษาทรัพย์ต่างๆมีกัลยาณมิตรแล้วก็มีสัมมาชีวิตานี่เป็นคาถาเป็นข้อปฏิบัติของคนที่จะเป็นเศรษฐีเป็นคนร่ำรวยเป็นคนมีเงินทองไม่ใช่ว่าจะใช้กระเป๋ายี่ห้ออะไรกุชชี่ลุยวิตองหรือว่ารองเท้าอะเดลเล่เข็มกลัดต้องแชนแนลแล้วก็เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนี่ต้องเวอร์ซาเช่แม้เอาเสื้อหม้อห้อมไปใส่นี่มันจะดูแพงได้ไหมเออมันก็คนละอย่างใช่ปะมันไม่ใช่ดูแค่นั้นไงท่านผู้ฟังคนที่บอกว่าเออดูตามสิ่งของราคาขับรถต้องยี่ห้อนี้กางเกงสิ่งของใช้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วคิดว่าจะดูแพงมีราคาคือมันแค่ดูจากภายนอกแต่จะดูให้เห็นเป็นอย่างนั้นจริงๆต้องมาจากภายในไงดูอย่างคนที่เขามีคุณธรรมของเศรษฐีเป็นต้นเนี่ยนะยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างอาจจะไม่ได้ว่าต้องขับรถหรูไม่ได้ว่าต้องแบบใส่เสื้อผ้าแพงๆแต่ด้วยคุณธรรมที่เขามีโอ้นี่เราแบบว่ารู้สึกมีความเคารพในบุคคลนั้นได้พูดเรื่องนี้มาเพื่ออะไรท่านผู้ฟังเพราะว่าให้เห็นคุณค่าคือดูไงดูให้เห็นอะไรความสำคัญคุณค่าแล้วไงตรงนี้แหละคือสัพพะคารวะให้เห็นคุณค่าให้มีความตระหนักถึงรู้ถึงคุณค่าของ6อย่างเหล่านี้เช่นถ้าบอกว่าเราต้องการจะให้คนเขามีความเคารพเราคุณก็ต้องมีคุณธรรม6อย่างเนี้ยเพื่อให้เขาเกิดความเคารพให้ก็เกิดความยำเกรงในตามรูปแบบสัพพะสาทุกฟังก็จะแปลคำว่าคารวะหมายถึงการเอื้อเฟื้อภาษาไทยเราเอามาใช้ในลักษณะที่ว่าเป็นการแสดงท่าทางว่าเป็นทำคารวะแสดงความเคารพคือการแสดงความเคารพหรือคารวะไม่ใช่กับว่าเป็นกิริยาเช่นว่าทหารก็วันทยาหัตหรือวันทยาวุฒิเด็กก็ยกมือไหว้ผู้ใหญ่ก็โค้งคำนับอันนี้คือเป็นกิริยาภายนอกเฉยบางทีการกระทำแสดงความคารวะความเคารพก็เป็นข้อบังคับด้วยเอาคนที่มียศต่ำกว่าก็แสดงความเคารพคนที่มียศสูงกว่าคนที่มีอายุน้อยกว่าก็แสดงความเคารพคนที่มีอายุมากกว่าแสดงความเคารพแสดงความคารวะอันนี้เป็นไปตามข้อบังคับตามกฎระเบียบของหมู่คณะคือทหารบ้างของสังคมบ้างหรือว่าบางคนก็แสดงความเคารพด้วยความกลัวโจรบุกมาเงี้ยโอ้ไหว้ท่านอย่าฆ่าผมเลยอย่าฆ่าผมเลยไหว้ละกราบละแสดงความเคารพงี้ก็เพราะกลัวหรือว่าเด็กทำตามผู้ใหญ่เห็นผู้ใหญ่โค้งเห็นผู้ใหญ่ไหว้ก็ทำตามโดยที่ไม่ได้เข้าใจความหมายก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่การแสดงความเคารพแสดงความคารวะคือต้องตระหนักถึงต้องให้เกิดความเข้าใจต้องเกิดความรู้เกิดจากความจริงใจจริงๆโอ้ผมสามารถไหว้ท่านผมสามารถกราบท่านได้ด้วยความจริงใจด้วยใจจริง 100% ไม่ใช่แค่ทำตามเฉยไม่ใช่ด้วยความไม่รู้หรือเข้าใจผิดหรือว่าด้วยข้อบังคับแต่ว่าด้วยความจริงใจอันนี้คือพูดถึงประเด็นท่าทางการแสดงอาการของคำว่าคารวะแต่คำว่าคารวะจริงๆในความหมายจริงๆอย่างที่ว่ามาว่าให้เห็นถึงความสำคัญไม่ต้องการให้ดูถูกแต่ต้องการให้ดูแพงดูแพงนั้นต้องสร้างเหตุคำว่าคารวะนั้นจึงหมายถึงให้เราตระหนักรู้ถึงคุณค่าในสิ่งเหล่านี้6อย่างให้เราตระหนักรู้ถึงคุณค่าสิ่ง6อย่างนี้ว่าเป็นของสำคัญคือไม่ใช่ว่าเรื่องทั่วๆไปในบรรดาสิ่งต่างๆในโลกธรรมบังมีเยอะแยะมากมายใช่ไหมล่ะทำไมพระพุทธเจ้าถึงเลือกแค่6อย่างเหล่านี้ให้เรามาตระหนักถึงว่าให้มีความสำคัญนะให้เห็นคุณค่าในสิ่งนี้นะถึงแม้ว่าอย่างน้อยคุณอาจจะยังทำไม่ได้อะไรยังไงก็ตามเถอะ
แต่คุณต้องเห็นคุณค่าในสิ่งนี้นะให้มีความเอื้อเฟื้อต่อ6อย่างนี้นะให้อย่าดูแคลนนะให้ตระหนักให้ดูหนักให้ดูแพงให้เห็นคุณค่าในสิ่งนี้นะที่จะพูดถึง6อย่างนี้แล้วการดูการเข้าใจเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าแสดงกิริยากราบมับๆนะแต่ว่าต้องเข้าใจถึงเหตุจริงๆนะหรือไม่ใช่ว่าการทำตามเขาเอาพ่อแม่กราบแล้วก็กราบหรือทำไปด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจแสดงความเคารพแสดงความเอื้อเฟื้อแสดงความคารวะแต่ว่าต้องตระหนักถึงหนักนี่คือจะเปรียบคู่ตรงข้ามก็คือดูเบาดูแคลนดูไม่เห็นคุณค่าก็กลับมาที่เขามาดูถูกแต่ว่าต้องตระหนักคือดูให้มันเข้าถึงคุณค่ามีความเอื้อเฟื้อมีความตระหนักถึงมีความเข้าใจว่าสิ่ง6อย่างต่อไปนี้มีคุณค่ามีความหนักแน่นเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญแล้วด้วยความจริงใจก็จึงแสดงความคารวะแสดงกิริยาออกมาได้6อย่างนี้มีอะไรไล่ไปทีละข้อท่านผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้คือกล่าวมาถึงต้นของคำว่าคารวะว่าหมายถึงอะไรมีนัยยะที่จะต้องอธิบายอยู่ 2-3 ประการแล้วสิ่งที่เราต้องทำความคารวะมีความเคารพมีความเอื้อเฟื้อตระหนักถึงให้เห็นความสำคัญเห็นคุณค่าของสิ่ง6อย่างต่อไปนี้คือ 1. พระพุทธเจ้าในศาสดาศาสดาในที่นี้คือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือเข้าใจคำว่าความเคารพในพระศาสดาคือตามนัยยะที่ข้าพเจ้าอธิบายมาอยู่เป็นประจำทุกฟังก็ต้องไล่ไปเลยคือไม่ใช่แค่ว่าศาสดาในความหมายที่ว่าเป็นพระพุทธรูปเอานั้นก็ด้วยต่อไปอีกไม่ใช่ความหมายแค่ว่าตัวพระพุทธเจ้าท่าเสียงของท่านหรือบริกายของท่านต่อไปอีกยังต้องหมายถึงการตรัสรู้ตรงนั้นเอาหมายถึงตรงการตรัสรู้ตรงนั้นอย่างบางคนห้อยพระเครื่องอยู่ที่คอนี่นะคุณแสดงความเคารพแสดงความนับถือโดยการเอาดินมาปั้นเป็นรูปเหรียญที่มีพระพุทธเจ้าเป็นสัญลักษณ์อยู่ข้างในเราก็เอามาห้อยคอเอาไว้นี่เป็นการแสดงความเคารพของเราเป็นการแสดงความนับถือเราก็จะได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ต้องระลึกถึงให้มันถึงตรงการตรัสรู้นี่คือแบบให้เข้าถึงเหตุจริงๆให้เข้าถึงความรู้จริงๆคือไม่ใช่แค่อยู่ที่รูปเหรียญไม่ใช่แค่อยู่ที่ว่าพระธาตุนั้นหรือตัวพระพุทธเจ้าแต่ให้เข้าถึงการตรัสรู้ความเอื้อเฟื้อตรงนี้ความเข้าใจตรงนี้ความตระหนักถึงเนี่ยจึงแสดงออกมาได้ในรูปแบบได้อยู่หลายรูปแบบละแล้วก็ต้องตระหนักถึงให้มันลึกซึ้งเข้าไปว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยโทษมันยิ่งใหญ่ให้พ้นทุกข์ได้เอาไปใช้งานได้จริงทำได้มาแล้วไม่ใช่ได้มาง่ายๆแต่ได้ด้วยความลำบากอย่างมากด้วยความเพียรมากด้วยเวลายาวนานกว่าจะมาบรรลุธรรมไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างที่สองเอา3อย่างแรกเลยก็แล้วกันดูฟังอันดับแรกคือพุทโธอันดับที่2คือธัมโมอันดับที่3คือสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆถามว่าทำไมธัมโมด้วยเอ้าธัมโมในที่นี้เจาะจงลงมาตรงการคารวะตรงการให้ตระหนักถึงคุณค่าแล้วแสดงความเอื้อเฟื้อต่อให้เรายังไม่ตระหนักถึงคุณค่าอะไรมากแต่อย่างน้อยแสดงความเคารพแสดงความเอื้อเฟื้อในพระธรรมซึ่งความที่ว่าจะเข้าใจนี่เป็นอย่างแง่มุมนะความที่เราจะเข้าใจตระหนักถึงเนี่ยคือตระหนักถึงเข้าใจใช่ป่ะมันต้องมีปัญญาเอากว่าเรายังไม่ได้มีปัญญาเต็มที่แล้วฉันจะไปรู้เข้าใจได้ไงว่าใน6อย่างเนี่ยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การศึกษาความไม่ประมาทและการปฏิสันถารมันจะไปมีคุณค่ายังไงมันจะไปมีความสำคัญยังไงถ้าคุณไม่ตระหนักถึงไม่เข้าใจใช่ป่ะนั่นคือดูถูกละดูถูกคือดูคิดว่าสิ่งนั้นเป็นของถูกๆ
คิดว่าสิ่งนั้นเป็นของไม่มีค่าพอดูถูกปุ๊บเราพลาดเลยพลาดตรงที่ว่าเราไม่ได้คุณค่าไม่ได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นไงทั้งนั้นในจุดเริ่มต้นที่ว่าจะให้เกิดประโยชน์เห็นตระหนักเนี่ยเอางั้นก็แสดงออกด้วยความเคารพสักอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนแสดงออกคือการมีคารวะอย่างน้อยเอื้อเฟื้อบ้างแสดงความเอื้อเฟื้อเดี๋ยวจะค่อยอธิบายต่อไปนะว่าการที่จะแสดงความเคารพความเอื้อเฟื้อเช่นว่ายกมือขึ้นหรือยืนนิ่งหรือโค้งคำนับหรือแสดงท่าทางอะไรที่จะแสดงออกถึงความที่เรารู้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งเหล่านี้นั่นคือรูปแบบการแสดงความเคารพก่อนที่จะไปถึงรูปแบบตรงนั้นมาทำความเข้าใจว่าไอ้แต่ละอย่างนี่มันน่าจะแสดงความเคารพมีความเอื้อเฟื้อมีประโยชน์มีคุณค่าทำไมอย่างที่สองนี่คือพระธรรมไงพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเป็นของมีค่าเป็นของที่มีประโยชน์เป็นของที่อย่าให้ว่าแหมมันไม่เห็นความสำคัญว่าก็แค่สมุดเล่มเดียวก็แค่แบบข้อมูลในหนังสือเก่าๆขาดๆบางทีก็ฝุ่นจับเยอะแยะเห็นแบบนี้แล้วอย่าไปลดค่าของเขานะอย่าไปลดค่าของสมุดหนังสือว่าโอ้ยนี่มันไม่ได้เรื่องแล้วไม่มีใครอ่านไม่ใช่นะแต่พระธรรมเนี่ยมีการกำหนดบทเรียนชนะอย่างดีอย่าไปติดอยู่ที่ว่าแค่หนังสือแผ่นซีดีแบบวางอยู่ทั่วไปไม่มีใครสนใจหรือว่าอย่าไปติดแค่ว่าข้อความในสมองสิ่งที่จำได้ในสมองฉันจำได้อยู่แค่นี้แต่ว่าต้องลึกซึ้งเข้าไปถึงจิตใจนี่คือพระธรรมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วกว่าจะกำหนดออกมาเป็นบทเรียนชนะที่มีความลงรับกันไม่ขัดแย้งกันต้องผ่านลืบสมองต้องผ่านความคิดกระบวนการในสมองก่อนก่อนจะมาผ่านที่บริเวณสมองกำหนดออกมาเป็นบทเรียนชนะได้จิตใจเนี่ยต้องนิ่งต้องเป็นหนึ่งต้องเป็นเอกพ้นจากกิเลสแล้วมีบารมีขั้นสูงเต็มที่กำหนดออกมาผ่านจิตใจที่เป็นหนึ่งออกมาถึงจะมาเป็นคำพูดคำบอกเหล่านี้ได้ให้เห็นคุณค่าลึกเข้ามาถึงก่อนนี้คือแต่ละจุดแต่ละข้อกว่าที่จะมาลึกถึงคุณค่าของเขาจริงๆเนี่ยมันจะมีที่ให้เราดูคลาดเคลื่อนไปดูผิดไปดูถูกไปไม่เห็นคุณค่าไปไม่เอื้อเฟื้อไปท่านจึงย้ำว่าต้องตระหนักถึงนะต้องให้มีความเอื้อเฟื้อมีความเข้าใจลึกซึ้งจริงใจเข้ามานะถึงจะแบบว่าเข้าถึงจุดนี้ได้ข้อที่สองคือประธรรมและข้อที่สามคือความเคารพในสงฆ์สงคือหมู่ท่านผู้ฟังหมู่เดี๋ยวนี้มีข่าวกับพระสงฆ์ไม่ดีมากมายเลยเพราะฉันไม่แสดงความเคารพละฉันไม่เอื้อเฟื้อละพระสงฆ์คือไม่ตระหนักถึงไงคือไม่คารวะใช่ไหมคือไม่เคารพใช่ไหมคือไม่เอื้อเฟื้อใช่ปะล่ะคือไม่ตระหนักถึงไม่ตระหนักถึงก็คือไม่เห็นความสำคัญดูเบาดูแคลนเห็นแต่ความถูกเห็นแต่ความไม่มีค่าคือดูถูกดูถูกดูเบาดูแคลนในสิ่งที่ไม่ควรดูถูกในสิ่งที่ควรตระหนักถึงในสิ่งที่ควรเอื้อเฟื้อในสิ่งที่ควรเห็นคุณค่าในส่วนที่มีค่ามีราคาสูงมากนี่คือพระสงฆ์เนี่ยมันจะไม่ดีไงในความที่ว่าเราเห็นไม่ถูกท่านจึงเตือนไว้ว่าให้มีความเคารพนะให้มีความคารวะนะสงฆ์นี่คือไม่ใช่แค่ว่าคนโกนผมห่มเหลืองผิดอาบัติข้อนั้นข้อนี้บ้างอันนี้ก็ธรรมดาคือไม่ใช่แค่นั้นแต่เราคิดว่าไอ้ลูกชาวบ้านมาบวชทำผิดผิดถูกถูกแล้วฉันไม่เคารพมันไม่ใช่แค่นั้นฉันไม่เห็นคุณค่าอย่าพึ่งมันไม่ใช่แค่นั้นลึกไปกว่านั้นมีอีกเพราะหมู่ไงสงฆ์แปลว่าหมู่หมู่แห่งผู้ฟังคำสอนก็จึงเรียกว่าสาวกะสังโฆหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนที่ไม่ใช่ทั่วๆไปคำสอนของใครก็ได้แต่ต้องเป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคถ้าหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของคนอื่นๆน่ะเขาก็จะไม่เรียกว่าภควโตสาวกสังโฆไงเขาจึงเอาว่าภควะเข้ามาด้วยพอเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคก็ไม่ใช่ว่าใครฟังแล้วมันก็จะได้หมดป่ะมันก็ไม่ได้อะแต่ฟังแล้วก็ต้องเอามาปฏิบัติให้มันดีปฏิบัติให้มันชอบ
จึงเรียกว่าเป็นสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆไม่ใช่มีแค่ว่าลูกชาวบ้านคนผมห่มเหลืองเท่านั้นนะแต่มีอีกเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เป็นอริยสาวกมีความประเสริฐและสังโยชน์ได้จิตปราศจากราคะโทสะโมหะก็มีโอ้อริยสาวกก็มีเหรอเนี่ยคนอื่นที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มีหรือนี่มีนี่ให้ตระหนักถึงไงให้เห็นคุณค่าโอ้มันไม่ใช่แค่นี้มันยังมีกว้างกว้างต่อไปอีกเป็นอริยสงฆ์ไปอีกอย่างคนที่โกนผมผมเลื้องเนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นสมมติสงคือยังไม่ได้ว่าจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไหมก็อยู่ที่การกระทำของเขาเอามาศึกษามาทำความเข้าใจปฏิบัติดีได้ก็ดีได้ออกมาดีจนถึงต่อไปอีกก็จะเป็นอริยสงอริยสงในสมัยปัจจุบันหรืออริยสงในสมัยพุทธกาลบางคนก็จะเข้าใจว่าอริยสงในสมัยปัจจุบันไม่มีแล้วมีอยู่แค่เฉพาะในสมัยพุทธกาลเอาอย่างน้อยก็ยังเข้าใจตระหนักถึงให้ได้แล้วกันว่ายังมีอริยสงฆ์ก็ยังดีเอาแล้วถ้ายิ่งจะเข้าใจให้ถูกว่าคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในสมัยปัจจุบันตามมรรค8แล้วให้ถึงความเป็นอริยะให้ถึงความประเสริฐขึ้นมาได้ก็มีก็ยังดีต่อไปอีกท่านผู้ฟังการปฏิบัติเนี่ยหมู่เนี่ยมันไม่ใช่แค่เพราะคนอื่นไงถ้าหมู่แล้วตัวฉันเองก็เป็นหนึ่งในหมู่นั้นก็ได้นี่นะให้เห็นคุณค่าตรงนี้ให้ตระหนักถึงตรงนี้ให้ดูให้ถูกดูให้เข้าใจว่าเอ๊ะคนอื่นทำได้ฉันก็ทำได้เหมือนกันนะนี่นะถ้าฉันปฏิบัติตามธรรมะฉันก็เป็นอริยะได้เหมือนกันโอ้ให้เห็นคุณค่าตรงนี้ว่าสงฆ์ไม่ใช่แค่ว่าของคนอื่นแต่ว่าคือการปฏิบัติของตัวเราเองเวลากราบลงไปแสดงความเคารพลงไปเนี่ยอันนี้คือการนำเอามาปฏิบัติแล้วเลยมีความเคารพมีความเอื้อเฟื้อมีความตระหนักถึงเห็นความสำคัญของสงฆ์คือหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเข้าให้ถึงไม่ใช่แค่ตัวเขาแต่ตัวเราด้วยเพราะฉะนั้นพุทโธธัมโมสังโฆนี่มันจึงต้องมาย้อนเข้าสู่จิตใจของเราให้ตระหนักถึงให้เห็นความสำคัญให้เข้าใจให้ถูกอย่าไปดูถูกลดราคาแต่ให้เข้าใจให้ถูกคือเห็นคุณค่าคือดูแพงใน6สิ่งนี้มีพุทโธธัมโมสังโฆมีอะไรมา3ก่อนแล้วต่อไปอีกท่านฟังประการที่4คือการศึกษาในที่นี้ฉันใช้คำว่าศึกษาศึกษาหมายถึงการศึกษาด้วยการปฏิบัติอย่าไปดูแคลนหนุ่มฝั่งว่าเฮ้ยทำไมอย่างนี้มันจะไม่ได้อะไรรักษาศีลมันจะไม่ได้อะไรโอ้ยเขียวบ่ายจะไม่พูดโกหกหรือว่าจะไม่โกงเฮ้ยมันก็ได้แต่ศีลนั่นแหละฉันก็ไม่เห็นจะได้ว่าเงินทองหรืออะไรนั่นก็ดูถูกละนั่นก็ดูเบาละนั่นก็ดูแคลนละนั่นก็ไม่เห็นค่าละนั่นก็ไม่เอื้อเฟื้อละนั่นคือไม่คารวะไงเอาว่าเราจะต้องเห็นค่ายังไงนะเห็นค่าว่าการปฏิบัติแล้วให้เกิดความเข้าใจนำเอามาใช้นำเอามาปฏิบัติยกตัวอย่างเช่นมานักกีฬาอย่างเงี้ยนะคุณเป็นนักกีฬาอะไรอ่ะเราที่บอกว่าจะไม่ได้เข้าใจกันเท่าไหร่อย่างเบสบอลอย่างเงี้ยประเทศไทยเล่นเบสบอลมันไม่ใช่เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมใช่ปะล่ะเออแล้วนักกีฬาเบสบอลนี่เขาฝึกยังไงเขาก็ตีลูกแต่ว่า 80% ของการฝึกนักกีฬาเบสบอลนะท่านผู้ฟังก็ไปวิ่งไปออกกำลังกายฟิตร่างกายให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงแล้วเราจะไปดูแคลนโอ้ยมันจะไปอะไรมันก็ต้องฝึกตีลูกฝึกรับลูกทำไมจึง 80-90% ของการฝึกเนี่ยไปวิ่งนี่ไงดูแคลนแล้วไงไม่เห็นคุณค่าหรือนักกีฬาฟุตบอลอย่างเงี้ยมึงต้องฝึกทักษะในการดีกว่าจะเลี้ยงลูกฝึกทักษะในการรับลูกฝึกทักษะในการส่งอย่างนี้ใช่ป่ะโอเคนั่นก็เป็นการฝึกก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าไอ้การฝึกที่แบบไม่ได้เกี่ยวกับทักษะตรงนี้เช่นวิ่งออกกำลังกายบริหารร่างกายให้มีประสิทธิภาพคือถ้าดูแคลนนะทุกฝั่งพื้นฐานไม่ดีเลยพื้นฐานนี่แหละมันสำคัญตีกอล์ฟเหมือนกันทำไมต้องฝึกร่างกายให้แข็งแรงก็
ก็พื้นฐานนี่แหละมันสำคัญนี่คือเปรียบเทียบกับการกีฬานะทีนี้ต่อมาว่าในการปฏิบัติตามคำสอนดูฟังเรื่องง่ายๆอย่างคารวะการกราบการไหว้เนี่ยทำไมจะต้องแบบว่ามาจู้จี้จุกจิกให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ไงคือถ้าบอกว่าไม่เห็นความสำคัญดูแคลนคือไม่เห็นค่าไม่ได้คือศึกษาคือการฝึกการศึกษาเป็นไปตามขั้นตามตอนตามลำดับแต่นี่เขาก็จะว่ากันเนี่ยพวกที่บอกว่าไม่เห็นคุณค่าตรงเนี้ยบอกว่าเนี่ยเป็นการริดรอนสิทธิ์เป็นการที่บังคับให้เด็กอยู่ในกฎระเบียบ

เป็นการฝึกอุปนิสัยเป็นการให้อยู่ในร่องในรอยแล้วถ้าเราจะฝึกว่าอยู่ในกฎระเบียบแล้วจะไม่จํากัดความคิดสร้างสรรค์ได้ที่ทําฟังฝึกการมีความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาฝึกการคิดนอกกรอบขึ้นมาอยู่ในร่องรอยสามารถทําได้ที่ดูสิสมมติถ้าเราไม่มีทางคือมรรคที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างทุกคนก็ฆ่ากันได้กับทุกคนคือฆ่าแล้วก็ไม่ผิดอะไรใช่ป่ะล่ะขโมยก็ไม่ว่าอะไรยิ่งถ้าหลอกสารได้โกหกได้โอ้ยิ่งเขาให้รางวัลบ้านเมืองมันจะอยู่เป็นสุขกันได้ยังไงทุกฝั่งมันยิ่งวุ่นวายที่สุดเลยคนนั้นก็ทำอย่างนี้ได้คนนี้ก็ทำอย่างนั้นได้บอกว่านี่คือสิทธิ์ของฉันนี่คือสิ่งที่ฉันทำได้อย่ามาริดรอนสิทธิ์กันอันนี้คือไม่เอื้อเฟื้อไม่เห็นค่าไม่ตระหนักถึงไม่ให้ความสำคัญละบ้านเมืองก็จะวุ่นวายกรอบขอบมันก็มีหมายถึงอย่าไปทำความชั่วเกินกรอบของความดีแต่ความคิดสร้างสรรค์เราสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ในกระบวนการการศึกษาในกระบวนการการคิดในกระบวนการการทำงานที่อยู่ในระบบของศีลสมาธิปัญญาอันนี้ข้าพเจ้าเข้าใจนะทุกฝั่งว่ากฎหมายกฎระเบียบบางอย่างไม่ดีบางอย่างมันก็ไม่แฟร์จริงอ่ะอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งทีนี้สิกขาที่หมายถึงเนี่ยคือระบบของมรรคแปดซึ่งมันกว้างมากไงทุกฝั่งมันกว้างมากเพียงพอที่ว่าเราจะมีช่องขยับขยายให้เปลี่ยนแปลงคิดแบบใหม่ได้อันนี้ไม่มีปัญหาตีไปคิดว่าความไม่ดีมันกลายเป็นดีความชั่วการผิดศีลเป็นสิ่งที่คิดนอกกรอบเป็นสิทธิ์ของฉันไม่ใช่อย่าไปเข้าใจอย่างนั้นแต่สิทธิ์ของเราอยู่ในสิทธิ์ที่เรามีการทำความดีให้เห็นคุณค่าตรงนี้แล้วก็ตกลงกันนะว่าจะจัดระเบียบสังคมจะไปยังไงจะตัดผมเนี่ยจะเอายาวเอาสั้นเท่าไหร่เรื่องแบบนี่จะใส่แบบไหนสีอะไรมีแม่แบบมีระบบที่ถูกต้องนั่นคือสิกขาซึ่งระบบสิกขาหมายถึงการศึกษาด้วยการปฏิบัติในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็ชัดเจนว่าเป็นศีลสมาธิและปัญญาศีลก็จะมีเยอะแยะมากมายศีลเอาแบบข้างเคร่งข้างหย่อนก็มีเอามาศึกษาเอามาทำการปฏิบัติเรื่องเล็กๆน้อยๆทำฟังอย่างเช่นว่าถึงเวลาแล้วลุกขึ้นทันทีไม่ขอนอนต่ออีก5นาที10นาทีอย่างเงี้ยเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยถ้าเราคิดว่ามันเรื่องเล็กน้อยน่ะทำไมต้องมาจู้จี้อะไรสักอย่างตื่นสายบ้างจะทำไมคือวันตื่นสายคุณก็ตื่นไปดิตื่นสายนะแต่ว่าไม่ใช่ว่า7วันนี่มันเอามันทั้ง7วันเลยมันก็เกินไป7วันนี่เอาสักวันหนึ่งก็แล้วกันตื่นสายหรือว่าในปีหนึ่งเอาสัก2วันก็แล้วกันตื่นสายที่เหลือให้ตื่นเช้าซะฝึกนิสัยใหม่อย่าเห็นว่าสิ่งนี้ไม่มีค่านะการตื่นด้วยความรู้สึกตัวแล้วลุกทันทีนี่จิตใจเราจะมีกำลังให้เราเห็นคุณค่าในสิ่งนี้ในสิกขาบทแบบเนี้ยพอปฏิบัตินั้นเนี้ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยให้เห็นว่ามีความสำคัญเราจะมีการพัฒนาได้จะมีความก้าวหน้าได้นั่นคือประการที่4เรื่องของการศึกษาคือสิกขาหมายถึงการศึกษาด้วยการปฏิบัติแล้วก็จะมาแยกกันไม่ได้ด้วยนะจะไม่แยกว่าศึกษาก็อันหนึ่งปฏิบัติก็อันหนึ่งนั่นก็จะไม่เรียกว่าสิกขาทุกฝั่งเราจะเรียกว่าเป็นปริยัติถ้าจะเอาแต่ส่วนที่อยู่ในตำราคัมภีร์ฉันท่องได้แล้วฉันก็เข้าใจแล้วแล้วฉันก็จำได้ด้วยแต่ว่าถ้าเอาไม่ได้เอาไปทำมันจะเกิดประโยชน์อะไรใช่ป่ะนั่นคือปริยัติเฉยการศึกษานั่นแหละคือเหมือนไปจับงูพิษไงแล้วถ้าไปจับงูพิษแล้วเอาแต่ปริยัติแล้วไม่ได้เกิดการปฏิบัติเนี่ยไปจับงูพิษนั้นได้รับโทษจากการที่ไปจับงูนั้นคือถูกมันกัดไงถูกมันกัดเพราะว่าไปยึดถือในส่วนที่แค่เป็นปริยัติแต่ถ้าจะจับแล้วคือการศึกษาเนี่ยนะสิกขาเนี่ยเป็นเหมือนการไปจับงูพิษนะท่านฟังแต่ถ้าศึกษาด้วยการปฏิบัติให้เข้าสู่จิตใจแล้วกิเลสลดลงนั่นคือไปจับงูพิษแล้วได้ประโยชน์จากพิษงูนั้นคือไม่ถูกมันกัดแต่เอาพิษมันมาทำเซลล์รุ่มได้ประโยชน์ได้สิกขาทุกฝั่งหมายถึงการศึกษาด้วยการปฏิบัติหมายถึงการไปจับงูพิษ

นี้เป็นอุปมาอุปไมยที่ยกมาในมัชฌิมานิกายพระสูตรว่าด้วยเปรียบเหมือนกับการไปจับงูพิษลักขัตถุปมสูตรท่านผู้ฟังอย่าไปเข้าใจว่าพิษงูจะมีแต่โทษอย่างเดียวหรืออย่าไปเข้าใจว่าธรรมะจะมีแต่ประโยชน์อย่างเดียวคืออุปมาอุปไมยเนี่ยเขามีความลึกซึ้งในข้อนี้ว่าการศึกษาทั้งหมดเลยในที่นี้คือการศึกษาด้วยการปฏิบัตินะสิกขาเนี่ยเหมือนการไปจับงูพิษทุกอย่างเราอาจจะได้อันตรายได้ถ้าจับไม่ถูกหมายถึงศึกษาด้วยการปฏิบัติแล้วกิเลสไม่ลดมีความยึดถือเพิ่มในสิ่งที่คุณไปศึกษาด้วยการปฏิบัตินั้นปฏิบัติมันไม่ได้ไงปฏิบัติผิดไงเหลือแต่อะไรเหลือแต่ปริยัติจะสิกขาได้ต้องมีทั้งปริยัติต้องมีทั้งปฏิบัติแต่สิกขาไม่ถูกปฏิบัติหายเหลือแต่ปริยัติสิกขาที่ว่าทั้งสองอย่างแต่หายไปส่วนหนึ่งก็คือไปจับงูพิษแล้วเอาเครื่องมือไปไม่ครบหรือไปไงถูกงูกัดตายก็จึงเรียกว่าเป็นปริยัติที่เป็นงูพิษและปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษไม่มีหรอการศึกษาด้วยทั้งปริยัติและปฏิบัติเนี่ยเป็นเหมือนการไปจับงูพิษอยู่แล้วแต่จับยังไงให้ได้ประโยชน์สิกขายังไงคือการไปจับงูพิษท่านผู้ฟังเอาแล้วทำไงถึงจะได้ประโยชน์ต้องมีการปฏิบัติด้วยเหมือนไปจับงูแล้วเอาเครื่องมือไปให้ครบเอาไม้ที่มีปลายด้ามดั่งเท้าแพะเอาไปด้วยแล้วกดมันให้ถูกใช้ให้เป็นใช้ให้เป็นนี่คือปฏิบัติไงศึกษาหมายถึงปริยัติและปฏิบัติศึกษานี่คือสิกขานะสิกขาสอเสือสลีกอไก่ขอไข่สละอาสิกขาหมายถึงการศึกษาด้วยการปฏิบัติคือมีทั้งปริยัติและมีปฏิบัติด้วยอ้าวปริยัติก็เป็นงูพิษไงแต่มีการปฏิบัติด้วยหมายถึงเอาเครื่องมือไปครบจับงูพิษได้ถูกต้องได้ประโยชน์จากพิษงูเพราะฉะนั้นการศึกษาไม่ใช่ว่าไม่มีงูนะไม่ใช่ว่าไม่เป็นอันตรายนะเป็นอันตรายหมดอะแต่คุณจะได้รับอันตรายไหมหรือว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เป็นอันตรายนั้นน่ะเหมือนไฟฟ้านี่แหละนะเหมือนน้ำนี่แหละนะหรือเหมือนเปลวเพลิงนี่แหละไฟฟ้าถ้าเราไปจับมันไม่ถูกช็อตตายนะแต่ถ้าทำถูกเสียบปลั๊กถูกเปิดสวิตช์ถูกได้ประโยชน์เยอะนะแสงสว่างได้ซักผ้าได้เรื่องไมโครเวฟอะไรต่างๆได้เปลวไฟนี่ก็เหมือนกันโอ้คุณทำไม่ถูกนี่ถูกไหม้ได้ลวกได้เป็นอันตรายได้ตายได้แต่ถ้าทำถูกนี่โอ้ทำอาหารก็ได้ให้ความร้อนก็ได้เหมือนกันนะต้องฟังว่าการศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าเหมือนการไปจับงูพิษสิกขาตรงนี้เราจึงต้องให้ตระหนักถึงให้เกิดความเข้าใจอย่าดูถูกมันอย่าดูแคลนเขาแต่ให้ดูให้เห็นจริงให้ดูเห็นคุณค่าให้มีความเอื้อเฟื้อต่อสิ่งนี้เรื่องเล็กๆน้อยๆนี่มีความสำคัญนี่คือประการที่สี่ถัดมาคือความเอื้อเฟื้อความเคารพในความไม่ประมาทให้เห็นคุณค่าตระหนักตรงนี้ความไม่ประมาทความไม่ประมาทคืออะไรท่านฟังคือสตินั่นเองคือความระมัดระวังนั่นเองคือการรู้จักสังเกตสังการนั่นเองในจังหวะที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยในจังหวะที่ยังไม่มีปัญหานั่นนะนายทบายก็เฝ้าอยู่ที่ประตูเนี่ยยังไม่มีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นใช่ป่ะโจรจะบุกมาเงี้ยก็เงียบเงียบไม่มีปัญหาอะไรทุกอย่างก็ดูโอเคแต่เวลาจะมีปัญหาเวลาเขาจะบุกมามันจะมาตอนนั้นล่ะมันจะมาตอนที่ว่าก็ไม่มีอะไรที่หนาแล้วประมาทใช่ป่ะปัญหามันจะเกิดตรงนั้นล่ะตรงที่เราประมาทยกตัวอย่างเรื่องอะไรกินเหล้าอย่างนี้เป็นต้นก็กินเหล้าก็ธรรมดาป่ะหมายถึงตอนกินเหล้าก็ยังไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดนะก็แค่กินเครื่องดื่มประเภทใดประเภทหนึ่งก็แค่นั้นเองไม่ได้จะทำชั่วทำอะไรซะหน่อยคือทำชั่วเนี่ยไม่ใช่ว่าฆ่าคนไม่ใช่ว่าโกหกไม่ใช่ว่าพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อก็ยังไม่ได้มีกิริยาอาการอะไรที่มันไปเบียดเบียนใครนี่เงินฉันก็หามาเองฉันก็กินของฉันเองไม่ได้เบียดเบียนใครแล้วจะมีปัญหาอะไรโอเคไม่มีปัญหาไงระวัง
ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแต่ถ้าเวลาปัญหามันจะเกิดมันจะเกิดตรงนี้แหละมันจะเกิดตรงที่มีความเมาเข้ามาผสมอยู่ด้วยนี่แหละยังไงนะตีกันเนี่ยทะเลาะกันวิวาทกันมันได้ต้องมีน้ำเมาไอ้ตอนกินนี่ยังไม่ทะเลาะกันนะแต่กินไปแล้วเนี่ยได้เมาแล้วเนี่ยมันจะทะเลาะกันตรงนั้นหรืออุบัติเหตุอย่างเงี้ยเฮ้ยก็ไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรนี่ก็ตอนกินยังไม่มีใช่ไหมล่ะแต่พอกินไปแล้วเมาแล้วเนี่ยเวลาอุบัติเหตุมันจะเกิดมันจะเกิดตรงนั้นไอ้ก็ยังไม่ได้ด่ากันยังไม่ได้ว่ากันยังไม่ได้พูดโกหกไม่ได้พูดส่อเสียดไม่ได้พูดเพ้อเจ้อไม่ได้พูดคำหยาบอะไรเลยนะก็ตอนกินนั้นมันยังไม่ได้เป็นใช่ไหมล่ะแต่พอเมาแล้วกินเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าจะพูดส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อโกหกอะไรต่างมันจะเกิดมันจะเกิดตรงนั้นตรงที่คุณเมานั่นแหละเมาเนี่ยคือประมาทไงท่านฟังท่านจึงเรียกการดื่มสุราเมรัยว่าเป็นธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทถ้าเราประมาทนั่นแหละเป็นอันตรายถ้าเราไม่ประมาทเรื่องเล็กๆน้อยๆเราไม่ประมาทไม่ประมาทคือเห็นค่าไงเห็นคุณค่าของความไม่ประมาทตระหนักถึงไม่ดูเบาแต่ให้ดูให้มันถูกดูให้ถูกนี่คือดูให้มันเห็นค่าคือดูแพงให้เห็นความสำคัญของความไม่ประมาทเพราะว่าถ้าตรงไหนจะประมาทตรงที่เราจะประมาทมันก็เหมือนตรงที่เราจะไม่ประมาทนะมันก็เหมือนกันอ่ะเหมือนกันนี่คือหมายถึงว่าสถานการณ์มันก็จะดูเหมือนกันเช่นว่าเราขับรถอย่างเงี้ยไปตามสี่แยกเขาบอกว่าอย่าประมาทนะคุณบริเวณสี่แยกเนี้ยโอเคก็ขับไปตามถนนเหมือนก็ตรงทางตรงธรรมดาเหมือนกันหรือเวลาดื่มเหล้าอย่างเงี้ยคุณก็ซื้อมาด้วยเงินคุณเหมือนกันเหมือนกินอาหารทั่วไปเหมือนกันเหมือนเดินทางนั่นนี่เหมือนกันประมาทก็ใช้เงินเราเหมือนกันแล้วก็แบบเกิดขึ้นกับตัวเราก็ไม่ได้เบียดเบียนใครเหมือนกันคือมันจะเหมือนกันไงไอ้ตรงที่สถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้นแต่ไอ้ตรงที่มันดูเหมือนกันนี่แหละนะแล้วคุณมีความประมาทกับไอ้ตรงที่มันดูเหมือนกันแล้วคุณมีความไม่ประมาทนี่มันไม่เหมือนกันตรงนี้แหละว่าถ้าเมื่อไรประมาทเวลาจะเกิดเหตุการณ์ผิดพลาดคำว่าผิดพลาดนี่หมายถึงจะเกิดอกุศลธรรมขึ้นจะด่ากันขึ้นจะว่ากันขึ้นจะมีการฆ่าการทำร้ายการทุบตีมันจะเกิดตรงที่มีความประมาทอยู่ตรงนั้นแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นคุณค่าตรงนี้เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่าประมาทเราจะทำความเคารพทำการเห็นคุณค่าในความไม่ประมาทยังไงคือตั้งสติไว้ตอนนั้นเองไม่ยากตั้งสติไว้ในการปฏิบัติงานทุกอย่างอย่าเผลอเรออย่าเลินเล่ออย่าแบบว่าคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ไม่คิดอย่างนั้นคือให้มีสติตั้งไว้ในการทำงานแม้เล็กน้อยในการทำกิจอะไรแม้นิดหน่อยในเรื่องอะไรที่แม้จะไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรในการดำเนินชีวิตของเราแค่ว่าเดินไปห้องน้ำเนี่ยอย่าเห็นว่านี่เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ให้มีความเคารพมีความเอื้อเฟื้อในการที่ว่าเดินไปห้องน้ำมีความเคารพมีการเอื้อเฟื้อที่แค่ว่าแบบล้างหน้าเฉยมีความเคารพมีความเอื้อเฟื้อเห็นคุณค่าของการที่แค่ว่านั่งถ่ายกินอาหารเดินทางนั่นนี่ให้เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆเหล่านี้หมายถึงไงนะคือมีสติไงมีสติอยู่ในทุกๆอย่างทุกๆงานทุกๆสิ่งกับทุกๆคนในการดำเนินชีวิตของเราอันนี้คือคุณมีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทใช่ไหมนั่นคือมีความเคารพไงนั่นคือมีสติไงมีสตินั่นแหละคือการแสดงเห็นถึงความสำคัญของความไม่ประมาทเมื่อกี้มีความเคารพละเห็นคุณค่าละไม่ดูแคลนละแต่ดูให้มันถูกต้องดูแพงแล้วก็ตระหนักถึงความไม่ประมาทนั้นนี่คือประการที่5ส่วนประการที่6ท่านผู้ฟังมีความคารวะในการปฏิสันถารปฏิสันถารนั้นหมายถึงการต้อนรับการปราศัยการพูดกันดีๆไม่ว่าจะแขกที่มาที่บ้านของเรา
หรือถ้ามีคนมาที่วัดหรือสถานที่ที่เราดูแลอยู่มาที่ทำงานมาที่บริษัทเราต้องต้อนรับก็มาต้อนรับหมายถึงต้อนรับด้วยคำพูดที่ดีๆด้วยสิ่งของมีน้ำร้อนน้ำชาหรือว่าต้อนรับด้วยการที่ให้ข้อมูลต่างๆคือทำไมท่านถึงไม่ให้ประมาทท่านถึงให้แสดงความเคารพมีความคารวะให้เห็นถึงความสำคัญในการที่ต้อนรับเพราะว่าถ้าต้อนรับไม่ดีนะท่านฟังปฏิสันถารเนี่ยนะปฏิสันถารนี่หมายถึงการกระทำตอบด้วยเนี่ยกระทำตอบไม่ดีสมมติว่าถ้าโจรก่อนมีโจรมาจะขโมยจะทำร้ายจะทุบตีเขาเกิดมาเสร็จปุ๊บคือเจตนาร้ายแล้วเนี่ยถ้ามาเจอการปฏิสันถารที่ดีจากที่จะขโมยเอาให้มากหรือทำร้ายเอาให้หนักก็จะกลายเป็นเบาคือหมายถึงจะถูกขโมยเอาน้อยหน่อยจะถูกทำร้ายเอาน้อยลงลดลงหรือจะแบบจะมาด่ามาว่าก็จะด่าน้อยหน่อยหรือจริงๆก็ไม่ด่าเลยเพราะว่าได้รับการปฏิสันถารได้รับการต้อนรับด้วยอย่างดีหรือจากที่จะมาขโมยเอาน้อยก็ไม่ขโมยเลยก็แล้วกันจากที่จะมาทำชั่วจากที่จะมาคิดพยาบาทก็ยังอุเบกขาได้ยังที่จะไม่ทำชั่วได้เพราะการปฏิสันถารที่ดีในทางตรงกันข้ามนะทุกฟังท่านได้รับการต้อนรับไม่ดีคนนั้นบางทีดูแต่งตัวภายนอกนี่บอกไม่ได้นะเรื่องราวนี้มีปรากฏอยู่ในอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องราวที่ส่งมากันทั่วๆไปว่าคนแต่งตัวมอซ่อแต่งตัวธรรมดาเงี้ยเข้าไปที่โชว์รูมรถเซลล์ขายของนี่ต้อนรับไม่ดีเอาก็ไม่ซื้อเลยกูจะรู้ได้ไงว่านี่เป็นมหาเศรษฐีแต่งตัวธรรมดาแต่ถ้าต้อนรับดีนะโอ้ซื้อไม่ใช่คันเดียวสองคันยังแบบซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้ด้วยอยู่ที่การต้อนรับตรงนี้ในข้อนี้หมายความว่าเราจะมาดูเพียงแต่ภายนอกไม่ได้นะคือที่อยู่ของเราไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานที่บ้านหรือที่วัดก็ตามแล้วเกิดมีคนมาใช่ปะแล้วเราแบบว่าพูดไม่ดีทำไม่ดีอันนั้นไม่เป็นสิริมงคลละแต่ถ้ามีคนมาที่อยู่ของเราที่ทำงานเราที่บ้านเราที่วัดเราแล้วเราก็พูดดีมีปฏิสันถารที่ดีอันนั้นเป็นมงคลทันทีมงคลก็เกิดณจุดนั้นบางคนอาจจะมีความเข้าใจว่าโอ้ยแล้วคนที่มันเรื่องมากคนที่มาเจตนาไม่ดีเรื่องจะต้องต้อนรับเขาเหรอทำไมเราไม่ไล่หนีไปไกลๆการต้อนรับนี้ทำฝังก็มีหลายรูปแบบลักษณะที่ท่านว่าไว้คือสังฆวัตถุสังฆวัตถุคือการสงเคราะห์กันด้วยทานบ้างด้วยปิยวาจาบ้างด้วยการประพฤติประโยชน์บ้างด้วยการที่ว่าทำตนให้เสมอกันบ้างซึ่งรูปแบบต่างๆนั้นเราเลือกมาให้เหมาะสมเลือกมาให้เหมาะสมแล้วให้เกิดความที่ไม่เบียดเบียนกันทำการปฏิสันถารคือการกระทำตอบให้เหมาะสมกับฐานะกันอันนั้นคือสิ่งที่ดีว่าเราจะได้รับประโยชน์พอมีการปฏิสันถารที่เหมาะสมกันใช่ปะบางทีเราได้กัลยาณมิตรนะท่านฟังอย่างกรณีของลูกศิษย์กับอาจารย์อย่างเงี้ยวิธีการปฏิสันถารกันที่ถูกต้องก็คือเอาการแสดงความเคารพการเอื้อเฟื้อในคำสอนการที่เข้าไปอุปถัมภ์รับใช้ท่านจะด่าจะว่าจะตักเตือนยังไงก็อดทนรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นพอปฏิการะปฏิสันถารกันอย่างนี้แล้วจะได้ประโยชน์ในการที่จะให้เกิดศีลสมาธิปัญญาได้อ้าวนี่คือได้กันเลยยานมิตรละหรือในเคสที่ว่าคนนี้ก็ไม่ดีแล้วเราปฏิสันถารกับเขาอย่างดีเนี่ยนะพอเขาไม่ดีเราปฏิสันถารกับเขาอย่างดีบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนเป็นคนดีก็ได้ด้วยการปฏิสันถารดีๆของเราเอาเปลี่ยนคนชั่วเป็นคนดีทำไมจะไม่ดีใช่ปะล่ะดีสิทำยังไงนะปฏิสันถารให้มันถูกไงกระทำต่อไม่ถูกตัวอย่างพระพุทธเจ้าไปเจอองคุลิมานี่เขากระทำตอบมาด้วยการจะวิ่งเข้ามาฆ่ามาทำร้ายทำลายท่านก็ปฏิสันถารต่อไปด้วยยังไม่หยุดอีกหรอเราหยุดแล้วนะในขณะที่คนอื่นนี่เขากระทำตอบด้วยด่ามาฆ่ามาใช่ไหมฉันก็จะฆ่ากลับฉันก็จะด่ากลับฉันก็จะทำร้ายกลับปฏิสันถารไม่ถูกไม่ได้เรื่อง
แต่ปฏิสันถารถูกเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนดีกลายเป็นดีมากเปลี่ยนอัปมงคลให้เป็นมงคลได้ถึงในข้อที่6มีความเคารพมีความตระหนักถึงเห็นคุณค่าไม่ดูแคลนในการปฏิสันถารนั่นเองนี่คือ6ประการที่เราต้องเอื้อเฟื้อเราต้องให้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งเหล่านี้อย่าไปดูแคลนอย่าไปดูถูกอย่าไปดูเบาแต่ให้เห็นถึงความสำคัญให้เห็นให้มันถูกถูกนี่คือถูกกับผิดไม่ใช่ถูกกับแพงแต่ให้เห็นแพงคือเห็นค่าให้ตระหนักถึงนั่นเองแล้วรูปแบบที่เราจะแสดงความเคารพได้เป็นการคารวะได้ในคำอธิบายท่านก็จะพูดถึงการอภิวาทคือการหมอบกราบลงไปก็จะมีสองแบบคือหมอบกราบในลักษณะที่เป็นเบญจางคประดิษฐ์คือมีเข่าสองข้างมีฝ่ามือสองข้างแล้วก็ศีรษะอันนี้ที่สัมผัสพื้นจึงเป็นการหมอบกราบเพื่ออภิวาทอันประกอบด้วยองค์ห้านั่นคือการกราบพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์แต่ถ้าเป็นการหมอบกราบชนิดที่นั่งพับเพียบแล้วก็กราบคนเดียวไม่แบมืออันนี้คือใช้สำหรับกราบคฤหัสถ์ด้วยกันหรือว่ากราบศพก็ใช้การกราบแบบที่สองคือการอภิวาทแบบนี้หรือการพนมมือก็ได้นมัสการพนมมือขึ้นบางทีการแสดงความเคารพก็ใช้การยืนขึ้นหรือคืออุทานะยืนขึ้นแสดงความเคารพหรือว่าโค้งก็ได้เอาคำนับก็ได้แบบญี่ปุ่นหรือการทำอัญชลีการทำอัญชลีนี่คือประกองฝ่ามือขึ้นถือไว้อยู่ตลอดอันนี้ใช้กับเวลาฟังเทศฟังธรรมหรือว่าพูดคุยกับพระสงฆ์มีการประกองอัญชลีซึ่งจะต่างกับการนมัสการคือพนมมือแล้วก็เคารพคำนับแล้วก็ปล่อยมือลงใช่ป่ะแต่อัญชลีนี่คือประกองไว้ตลอดในขณะที่พูดบ้างในขณะที่ฟังธรรมบ้างอันนี้คืออัญชลีหรือสามีจิกรรมอื่นๆสามีจิกรรมอื่นๆเช่นการถอดหมวกการถอดรองเท้าการลดร่มการเปิดผ้าคลุมออกที่เป็นรูปแบบของการแสดงความเคารพแบบต่างๆเคารพคารวะแล้วได้อะไรบางคนจะคิดว่าเฮ้ยเคารพเนี่ยเป็นการเพิ่มคุณค่าให้สิ่งนั้นสมมติเราไหว้ผู้ใหญ่คนนี้ผู้ใหญ่คนนั้นแบบมีคุณค่าจากการที่เราไหว้เขามันไม่ใช่ท่านฟังไม่ใช่ไปเพิ่มคุณค่าให้ผู้ที่เราเคารพไม่ใช่แต่เป็นการเพิ่มคุณค่าให้ตัวเราเองทำไมนะเพราะว่าสิ่งนั้นจะน่าเคารพหรือไม่น่าเคารพเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคนกราบคนไหว้คนให้ปัจจัยสี่มีสรรเสริญชื่อเสียงอะไรต่างๆนะแต่มันอยู่ที่ว่าคุณธรรมของสิ่งนั้นนะดูอย่างพระพุทธเจ้าเอาถ้าท่านไม่ได้เป็นสัมมาสัมพุทโธท่านไม่ได้เป็นอรหันต์ท่านไม่ได้มีคุณธรรมคือความเมตตาคือความรู้คือปัญญาต่างๆเนี่ยคนก็จะไปแสดงความเคารพมั้ยล่ะคนก็จะไปแสดงความกราบไหว้ให้ปัจจัยสี่ไหมไม่มีอันนั้นมาภายหลังต่างหากมาภายหลังแต่เหตุเงื่อนไขปัจจัยจริงๆเนี่ยคือตัวของสิ่งนั้นน่ะที่เราเคารพนั่นน่ะคือมันมีคุณค่าในตัวเองอยู่แล้วถ้าเราไม่ตระหนักถึงเนี่ยเราก็ไม่แสดงความเคารพไงแต่เราตระหนักถึงเราจึงแสดงความเคารพใช่ป่ะคือคุณค่าของการมีอยู่แล้วไงแต่เวลาเราแสดงความเคารพเนี่ยคุณอยู่ที่ตรงไหนคุณค่านั้นอยู่ที่ตัวเรานะเพราะความรู้เกิดที่เราไงเพราะความเข้าใจเกิดที่เราไงเพราะการเอื้อเฟื้อการเห็นความสำคัญคือปัญญาของเราไงเกิดขึ้นที่ตัวเราเราได้ประโยชน์ในทุกฝั่งจากการที่ทำความเคารพบุญเนี่ยทุกฝั่งนี่คือบุญที่เกิดจากการทำอัญชลีบุญที่เกิดจากการแสดงความเคารพบุญที่เกิดจากการรู้ฐานะสูงต่ำตามระเบียบของสังคมนี่เป็นบุญเป็นปัญญาที่ถ้าเราเห็นเนี่ยคือความกตัญญูคือการเห็นคุณค่าของคุณของสิ่งอื่นเคารพเนี่ยได้ความกตัญญูความกตัญญูเกิดขึ้นที่จิตใจของเราเป็นการเพิ่มคุณค่าให้ตัวเราเองเป็นธรรมทายาทได้เป็นทายาทแห่งธรรมเริ่มจากการกราบไหว้การทำอะไรธรรมดานี่แหละเรื่องเล็กๆน้อยๆเราอย่าไปเห็นว่ามันมีความไม่สำคัญแต่ว่าถ้าเราเห็นแล้วคุณค่าเกิดขึ้นที่ตัวเรานั่นเองทุกฝั่งนี่เป็นเรื่องราวของคารวะ6ประการเป็นข้อมูลที่ท่านใส่ไว้ในอังคุตรนิกายหมวด6แต่ทุกฝั่งได้ฟังเข้าใจไม่เข้าใจยังไงสามารถติดต่อกับทางรายการได้ข้าพเจ้ายินดีที่จะ
ตอบคำถามหมวดธรรมต่างๆเหล่านี้ในช่วงของใต้ร่มโพธิบทนั้นก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆหรือว่าในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
1: เดี๋ยวๆรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
0: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
1: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
2: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
3: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
3: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
6: ด้วยแนวเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
7: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
8: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกลั่นกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์4เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ธรรมนาวา.net
9: แผ่นด
8: ิน
9: น
8: ี้
9: หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
9: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
10: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
11: เรารักประเทศไทย
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
14: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
13: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
14: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
13: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
14: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
15: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีก

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: บนแนวขอบแดนที่ทอดยาวสุดสายตามีเรื่องราวความห่วงใยจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์มีพระราชดำริเมื่อปีพุทธศักราช2542ให้จัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนเพื่อให้ราษฎรชาวไทยภูเขาที่สมัครใจได้ร่วมปกป้องผืนแผ่นดินไทยตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหมู่บ้านยามชายแดนต้องตั้งอยู่บนพื้นที่มีความปลอดภัยทำการเกษตรได้และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงได้ถือกำเนิดขึ้นใน5หมู่บ้านคือบ้านปางคงและบ้านอาโจ้อำเภอปางมาผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนบ้านดอยผักกูดอำเภอปายบ้านแม่สวยอูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านมะโอโคอำเภออุ้มผางจังหวัดตากนอกจากโครงการนี้จะสร้างความมั่นคงให้ชายแดนไทยแล้วยังได้เติมเต็มชีวิตของราษฎรและปลูกจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาหมู่บ้านยามชายแดนจึงเป็นดั่งรั้วทองแห่งแผ่นดินที่เชื่อมโยงความมั่นคงของชาติเข้ากับความผาสุกของราษฎรอย่างงดงามและยั่งยืน

เสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าวันพุธที่20พฤษภาคม2569วันนี้ขึ้น4ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะวันนี้อยู่กับเรา2คนนะคะดิฉันชัยนันท์แก้วกล่ำค่ะ
0: ค่ะน้อยชัยศิลป์คนคล่องนะคะมาพร้อมกับทีมงานค่ะวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live เพจข่าวยามเช้าโดยทีมงาน New Media ค่ะน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนแอคเดชคัมภีระน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาค่ะ
1: ค่ะสวัสดีพี่น้อยด้วยนะคะสำหรับเช้านี้กับข่าวยามเช้าแล้วเรื่องราวต่างๆแล้วก็เมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งว่าหลายท่านน่าจะได้รับทราบแล้วนะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยการเดี๋ยวรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามานำเสนอกับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเพราะว่าหลายคนก็กำลังติดตามนะว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ
0: ใช่เพราะว่านอกจากที่หลายท่านรอคอยกันมา
1: ะ
0: นะคะจะไม่ใช่คนละครึ่งแล้วนะทีนี้จะเป็น 60-40นะคะไทยช่วยไทย plus แล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มลงทะเบียนแล้วก็เดี๋ยวจะใช้เรียกว่าใช้จ่ายกันนะคะก็เร็วๆนี้นะคะซึ่งยังคงมีข่าวดีแล้วก็อีกหลายๆส่วนที่เราต้องตามเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าครม.เมื่อวานนี้มีการประชุมออกมาอนุมัติหลายเรื่องแล้วก็มีที่จะต้องเกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครสำหรับการประชุมใหญ่ที่ทั้งรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจะมาร่วมประชุมกันโดยเฉพาะโอ้โหคนเป็นหมื่นเลยนะ
1: ช่วง
0: ตุลาโน่นน่ะน
1: ะคะ
0: แล้วก็ครม.ก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือให้ประกาศเป็นวันหยุดกรณีพิเศษด้วยสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครวันที่16ตุลาคมค่ะ
1: ค่ะไปดูสภาพอากาศกันหน่อยนะคะเช้านี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะโดยมีฝนตกถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยที่มีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและมีฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้น้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะนี่คือพยากรณ์อากาศค่ะอัปเดตเมื่อช่วง 5:00 นที่ผ่านมาค่ะ
0: คุณผู้ฟังผู้ชมคะช่วงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์ที่ท่านผอ.เสี่ยงชีวิตแล้วก็ปกป้องทั้งครูและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลยอมเสียสละตัวเองเป็นตัวประกันแทนนะคะแล้วก็ถูกยิงเสียชีวิตแล้วก็ท่านเป็นถึงอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะซึ่งล่าสุดค่ะในหลวงพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นประธรรมพรมงกุฎไทยให้นางสศิพัฒน์สินสโมสรอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนตะพงประธานคีรีวัฒน์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงอันตรายจนถึงแก่ความตายนะคะโดยได้ปกป้องแล้วก็ดูแลให้ความช่วยเหลือไม่ทอดทิ้งครูและนักเรียนซึ่งเมื่อวานนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศเรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้วายชนซึ่งมีเนื้อหาดังนี้นะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นประธรรมาภรณ์มงกุฎไทยให้แก่นางสศิพัฒน์สินสโมสรอดีตผู้อำนวยการสถานศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะเนื่องจากขณะที่ยังมีชีวิตได้ปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเป็นการเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตจนได้รับอันตรายถึงแก่ความตายโดยได้ปกป้องดูแลให้ความช่วยเหลือไม่ทอดทิ้งครูและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของตนและยอมเสียสละตนเป็นตัวประกันแทนครูและนักเรียนเป็นเหตุให้ถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุจับครูและนักเรียนเป็นตัวประกัน ซึ่งเกิดขึ้นภายในโรงเรียนตะพงประธานคีรีวัฒน์ตำบลตะพงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2569ทางนี้ตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569ประกาศณวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันค่ะ
1: ค่ะรัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำหรับในเวลา 7:00 นค่ะเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณร149รูปบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคณศาลากลางหรือวัดใกล้บ้านต่างประเทศณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลสำหรับในเวลา 17:30 นขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มณบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมต่างประเทศณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลเวลา 19:29 ขอเชิญร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมต่างประเทศณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตลอดเดือนมิถุนายน2569ค่ะ
0: และในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะรัฐบาลก็ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนค่ะจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมเครื่องราชสักการะประดับธงชาติไทยคู่กับธงพระนามาภิไธยสท.และประดับผ้าระบายสีขาวตามหน่วยงานอาคารบ้านเรือนตลอดเดือนตุลาขออภัยค่ะตลอดเดือนมิถุนายน2569ค่ะ
1: ค่ะอย่างที่ได้นำเรียนไปนะคะว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันแล้วก็ได้มีการแถลงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้วันนี้เราได้นำเรื่องราวต่างๆนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนกันโดยเมื่อวานนี้นะคะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบให้วันที่16ตุลาคม2569เป็นวันหยุดพิเศษค่ะพร้อมสั่ง Work from Home 3วันที่จะบรรเทาทางด้านของการจราจรเข้มงวดความปลอดภัยในช่วงมีการประชุมใหญ่ธนาคารโลกนะคะหรือว่า IMF ค่ะโดยเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมีการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติค่ะเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ตามที่กระทรวงการคลังนั้นเสนอโดยอนุมัติให้วันศุกร์ที่16ตุลาคม2569เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครและคาดว่าในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินร่วงประเทศหรือว่า IMF นะคะจะมีทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกค่ะผู้นำทางความคิดและนักวิชาการกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อเป็นการประชุมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อเศรษฐกิจการเงินของโลกและแนวทางการที่จะรับมือความท้าในด้านต่างๆค่ะจึงให้หน่วยงานราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือว่า Work from Home ในวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569วันพุธที่14ตุลาคม2569และวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่โดยรอบสถานที่จัดการประชุมดังกล่าวขอความร่วมมือให้หน่วยงานแต่ละแห่งพิจารณาดำเนินมาตรการที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และการปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็นหรือว่ามีการนัดหมายบริการประชาชนไว้ล่วงหน้าแล้วหากการยกเลิกจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบการให้บริการแก่ประชาชนให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชนซึ่งมาตรการนี้ค่ะเพื่อบรรเทาปัญหาการ การจราจรอำนวยความสะดวกในการเดินทางและรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้แก่รัฐมนตรีการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงเวลาของการประชุมค่ะ
0: ค่ะยังมีหลายประเด็นที่ครม.มีมติเมื่อวานนี้นะคะหนึ่งในนั้นก็คือที่ประชุมครม.รับทราบสภาส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงินแก้ไขวิกฤตพลังงานมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะจัดทำคำชี้แจงเอกสารด่วนก่อนส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อซึ่งเมื่อวานนี้ครม.มีมติรับทราบการที่ประธานรัฐสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ใช้สิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยแล้วนะคะนอกจากนี้ยังมอบหมายให้กระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำคำชี้แจงและเอกสารประกอบในเรื่องดังกล่าวเป็นการด่วนค่ะแล้วจะส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเตรียมการชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไปค่ะ
1: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะเมื่อวานนี้จากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยคณะรัฐมนตรีค่ะอนุมัติไทยช่วยไทยพลัสผ่าวิกฤตไปด้วยการสนับสนุนวงเงิน 1,000 บาทต่อ4เดือนนะคะสำหรับการช่วยประชาชน43ล้านคนเพื่อเป็นการลดภาระค่าของชีพซึ่งจะเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคม2569นี้สำหรับในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ได้เปิดเผยค่ะว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติมาตรการลดภาระค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะผ่าวิกฤตไปด้วยกันโดยมีการเตรียมค่ะที่จะอัดฉีดวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาท4เดือนด้วยกันก
0: ็
1: คือ1มิถุนาไปจนถึง30กันยายน2569เพื่อให้แก่ประชาชนเป้าหมาย43ล้านคนซึ่งใน43ล้านคนนี้ค่ะได้แบ่งเป็นกลุ่มของผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมีจำนวนอยู่13ล้าน 180,000 คนนะคะซึ่งจะได้รับเงินเติมเงินเข้าบัตรค่ะเพื่อใช้จ่ายที่ร้านธงฟ้าโดยทันทีซึ่งในกลุ่มนี้นะสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วไม่ต้องลงทะเบียนใหม
0: ่นะ
1: อีก1กลุ่มก็คือกลุ่มประชาชนทั่วไป30ล้านคนที่จะได้รับสิทธิก็คือผ่านในรูปแบบของร่วมจ่ายรัฐช่วยจ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายร้อยละ40ก็คือสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนโดยจะเติมโดย 1,000 บาทต่อเดือนเนี่ยพี่น้องประชาชนจะสามารถใช้จ่ายได้200บาทต่อวันต่อคนนะคะสำหรับในเรื่องนี้เองค่ะทางด้านของนายรัฐวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนะคะท่านก็ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมค่ะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้จะครอบคลุมเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชน43ล้านคนโดยแบ่งเป็นกลุ่มของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่มีการที่มีอยู่เดิมแล้วเนี่ย13ล้าน 180,000 คนซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกเดือนละ700บาทเพราะว่าปกติแล้วจะได้รับเงินทางด้านของการซื้อของอุปโภคบริโภคเนี่ยอยู่เดือนละ300บาทอยู่แล้วนะคะอันนี้รัฐบาลเพิ่มให้อีก700บาทก็คือรวมแล้วเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนด้วยกันก็คือตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงกันยายนเพื่อใช้จ่ายในร้านธงฟ้าใช้งบประมาณในส่วนนี้ 56,000 ล้านบาทส่วนกลุ่มประชาชนทั่วไปรัฐบาลค่ะได้มีการปรับปรุงมาตรการจากคนละครึ่งพลัสนะคะในรอบที่แล้วเป็นในรูปแบบของ60ต่อ40โดยรัฐบาลค่ะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายคือร้อยละ60ประชาชนทั่วไปจ่ายอีกร้อยละ40ตรงนี้ค่ะมีการกำหนดวงเงินช่วยเหลือก็คือ 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนนะคะพี่น้องประชาชนจะมีสิทธิ์ได้ใช้จ่ายต่อวันเนี่ย200บาทต่อวันและต้องใช้เงินให้หมดภายในแต่ละเดือนนะเพราะว่าไม่สามารถใช้ยอดเนี่ยไปสมทบในเดือนถัดไปได้นะคะผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการก็คือต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปส่วนการเปิดให้ลงทะเบียนจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนก็คือ 25-29 พฤษภาคมนี้จนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์ตั้ง แต่เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาอ่ะมาฟังตรงนี้นะสำหรับประชาชนทั่วไปที่รัฐบาลจะช่วย60แล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยจะอีก4ร้อยละ40นะคะสำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus นะอ่ะคนที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะแต่ต้องเข้าไปกดยืนยันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะอันนี้ชัดเจนขณะที่ร้านค้าในส่วนของร้านค้าเดิมเนี่ยให้เข้าไปยืนยันสิทธิ์ที่แอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ส่วนร้านที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมค่ะที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสตรงนี้จะไม่รวมร้านทำเล็บทำผมนวดสปานะง่ายๆคือสำหรับในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้ร้านทำเล็บทำผมนวดสปาจะไม่เข้าร่วมโครงการค่ะนะคะเพราะว่ารัฐบาลต้องการนำเงินตรงนี้ไปใช้จ่ายกับสินค้าอุปโภคบริโภคโดยตรงส่วนร้านฟู้ดเดลิเวอรี่ก็คือจะเปิดให้ผูกกับแอปพลิเคชันในแพลตฟอร์ม4เจ้าใหญ่เหมือนเดิมในวันที่10มิถุนายนแต่จะสามารถใช้ได้ในวันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปค่ะ
0: ค่ะหลังจากที่ครม.มีการประชุมกันแล้วก็ทางด้านท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะท่านก็แถลงร่วมกับคณะนะคะอันหลักๆใหญ่ๆเราก็จะเห็นนะคะว่าสรุปรายละเอียดของไทยช่วยไทยพลัสนั้นมี2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือกลุ่มทั่วไปเนี่ย30ล้านสิทธิ์กับกลุ่มสิทธิสวัสดิการ13ล้านกว่าสิทธิ์นี่นะคะปรากฏว่าหลักง่ายๆดูง่ายๆคุณผู้ฟังผู้ชมกลุ่มทั่วไป30ล้านสิทธิ์ตรงนี้คือวงเงินช่วยเหลือ 4,000 บาทนะคะระยะเวลา4เดือนก็คือตั้งแต่มิถุนายนจนถึงกันยายน2569 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนลงทะเบียนผ่านเป๋าตังค์นะคะนี่เขาจะเริ่มสัปดาห์หน้าแล้วนะ25ถึง29พฤษภาคม2569ใช้จ่ายร้านค้าร่วมโครงการเวลาตั้งแต่6โมงเช้าเนี่ยมาพร้อมข่าวยามเช้าเลยจนถึง5ทุ่มเริ่ม1มิถุนายนจนถึง30กันยายน2569ส่วนกลุ่มสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละค่ะ13ล้าน1แสน 80,000 กว่าสิทธิ์เนี่ยนะคะวงเงินช่วยเหลือ 4,000 บาทเช่นกันแต่ตรงนี้เป็นเงินผ่านนะคะเป็นเงินเข้าผ่านวงเงินซื้อสินค้าจากเดิม300บาทบวกอีก700เป็น 1,000
1: ค่ะ
0: นะคะต่อคนต่อเดือนอันนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะใช้จ่ายในร้านค้าธงฟ้าเริ่มเวลาเดียวกันเลยค่ะ1มิถุนายนจนถึง30กันยายน2569ค่ะ
1: อืมค่ะอ่ะก็ใครที่อยู่ในกรุ๊ปไหนนะก็เตรียมให้พร้อมกันสำหรับทางด้านของการลงทุนแต่ว่าย้ำชัดเจนแล้วว่ากลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ย13ล้าน 180,000 80,000 ล้านสิทธิ์เนี่ยนะก็คือไม่ต้องลงทะเบียนใหม
0: ่
1: นะย้ำชัดเจนนะคะก็คือรอทางรัฐบาลเนี่ยให้เงินไปช่วยเหลือทางด้านของใช้จ่ายเดือนละ 1,000 บาท4เดือนนะคะ
0: หลายท่านตอนนี้ทักทายมาแล้วบอกว่าวิกมีครึ้มฟ้าครึ้มฝนเลยนี่พี่อยู่ในใจชัยภูมิบอกว่ายโสธรครับเมฆปานกลางแล้วก็ภาพเสียงชัดเจนพี่สมเหมือนมาแล้วพี่สังวานด้วยนะคะ26องศาที่หันคาใช่ไหมแล้วก็ฝนเริ่มตกเล็กน้อยติดตามประจำครับจากคุณออสคุณผู้ฟังอยู่ดีเจกบเขาก็ฟังเราไปด้วยบอกว่าเอ๊ะมีเสียงก้องๆตอนออกอากาศใช่ไหมคุณป๋องเราก็พยายามปิดหูฟังเอามาฟังกันทุกอย่างเกิดจากอะไรเนาะนะคะผู้ฟังเป็นยังไงบ้างบอกผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้านะคะส่งมากันได้เลยนะคะอ่ะเรื่องของฟุตบอลโลกว่ายังไงบ้างเราคนไทยจะมีโอกาสดูไหมแล้วแบบเอ๊ะเทียบกันว่าค่าลิขสิทธิ์โน่นนี่นั่นไทยเรามีจำนวนประชากรเท่านี้แต่ทำไมบางประเทศเนี่ยเขาคนเขาเยอะกว่าเราหรือน้อยกว่าเราแต่ค่าลิขสิทธิ์ยังใกล้เคียงกับเรามันยังไงเนี่ย
1: ค่ะ
0: ไปฟังหน่อยค่ะ
1: ค่ะโดยในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนางสาสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะท่านได้เปิดเผยความคืบหน้าในเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026นะคะท่านได้บอกนะคะว่าจากการที่กรมประชาสัมพันธ์ค่ะได้มีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.คือท่านบอกนะคะว่า เนื่องจากมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางและเวลาของการแข่งขันเนี่ยต่างออกไปจากการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วรวมทั้งราคาของสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศหรือว่าฟีฟ่าเสนอมาซึ่งมีราคาที่สูงค่ะซึ่งไม่สามารถเปิดเผยหรือว่าอธิบายกับประชาชนได้แต่หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นซึ่งก็พบค่ะว่าบางประเทศเนี่ยมีประชากรมากกว่าประเทศไทยหลายเท่ากลับได้รับข้อเสนอในราคาที่ถูกกว่าหรือใกล้เคียงกับประเทศไทยขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลก็เล็งเห็นว่าปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็ประกอบกับไม่มีเงินสนับสนุนจากกสทช.และไม่มีเอกชนเป็นผู้สนับสนุนเหมือนฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาขณะนี้ค่ะจึงต้องรอความชัดเจนก่อนขณะที่ทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะว่าทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้รายงานประเด็นลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกให้กับทางด้านของนายกรัฐมนตรีทราบแล้วแต่ไม่ได้เป็นประเด็นที่จะมีการหารือกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกันเมื่อวานนี้เนื่องจากการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ค่ะใช้งบประมาณที่สูงและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของบ้านเมืองซึ่งหลังจากนี้ค่ะยังคงต้องให้กรมประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาต่อว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่นะคะต่อไปค่ะ
0: คุณกบเขาบอกว่าอยู่โคราชฝนตกหนักทุกวันอากาศเย็นสบายค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อีกหลายท่านก็ทักมาพี่เสวียนสระบุรีเสาให้ชัดเจนครับนะคะพี่ข้ามหลาข้ามหลา
1: ค่ะ
0: พักดีชุมพลตกแต่เมื่อวานตอนนี้ก็ยังตกอยู่จ้านะคะคลองสองหนอติดตามอยู่จากพี่สมจิตพี่วานิดาแสนมนตรีติดตามอยู่นะคะข่าวยามเช้าทุกวันเลยคุณพี่สมหวังคุณติ๋มคุณพี่สุรินบอกว่านครศรีฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่หยุดเหมือนกันครับคุณแอลที่ไหนฝนตกบ้างครับอ่ะบอกผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้าได้นะคะแล้วก็จะเห็นว่าคุณผู้ฟังฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะส่งสติ๊กเกอร์มารายงานผลกันมาเป็นยังไงบ้างแต่ละพื้นที่เรายินดีมากๆเลยค่ะเรื่องของความคืบหน้ากรณีรถไฟชนรถประจำทางแล้วก็มีผู้เสียชีวิตรวมไปถึงการช่วยเหลือนั้นนะคะล่าสุดทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ออกมาเตือนอีกคือเมื่อวานเนี่ยมีรถไฟเฉี่ยวกับคนเฉี่ยวกับประชาชนอีกนะคะซึ่งจริงๆคนที่โดนเฉี่ยวนั้นไปยืนปัสสาวะ
1: ก็คือเข้าไปเนี่ยเข้าไปในเขตที่กั้นจริงๆเขากั้น
0: ปีนแบริเออร์เข้าไปนะคะเพื่อจะไปปัสสาวะนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางด้านคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้พูดถึงกรณีชายถูกรถไฟเฉี่ยวชนบริเวณริมทางรถไฟมักกะสันว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ต่างจากคราวที่แล้วนะคะท่านบอกไม่ได้เกิดบริเวณทางเชื่อมทางหลักของทางรถไฟของรถไฟและมีอุปกรณ์ที่กั้นทางรถไฟไว้ซึ่งผู้ได้รับบาดเจ็บได้ล้ำเข้าไปนะคะเพื่อไปปัสสาวะจึงทำให้ถูกเฉี่ยวชนซึ่งประเด็นดังกล่าวต้องว่ากันไปตามกฎหมายนะคะทางการรถไฟไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยแต่เป็นสถานที่อันตรายและเหตุการณ์นี้กับเหตุการณ์ที่แล้วต่างกันค่ะเพราะว่าเหตุการณ์นี้รถไฟวิ่งด้วยความเร็วปกติในเส้นทางไม่ใช่จุดตัดทางเชื่อมและเหตุที่เกิดขึ้นระยะกระชั้นชิดมากไม่สามารถเบรกได้ทันซึ่งจะมีการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปท่านก็ย้ำว่าทางการรถไฟไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังนะคะเมื่อถามถึงมาตรการทดลองไม่ให้รถไฟวิ่งเข้ามาในกรุงเทพชั้นในเป็นระยะเวลา3เดือนมีเสียงสะท้อนจากผู้ได้รับความเดือดร้อนเพราะว่ามีประชาชนที่เข้ามาทำงานในเมืองหรือว่านักเรียนนักศึกษานะคะท่านก็ชี้แจงว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายพิพัฒน์รัชกิจประการนั้นได้ให้รฟท.ไปทำแผนมาเสนอภายใน2เดือนค่ะโดยใช้เวลารวม3เดือนในการพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องที่ทำมาแล้วในอดีตนะคะก็เลยมีข้อท้วงติงกันต่างๆแล้วก็อย่างเช่นนำรถของขสมก.มาเดินรถขนานกับรถไฟปรากฏว่ามีความล่าช้าแต่ให้เปลี่ยนมาขึ้นรถไฟก็มีราคาที่ต้องจ่ายสูงดังนั้นท่านก็บอกว่าเป็นการศึกษาเสนอแนะยังไม่มีการทดลองใช้นะคะก็รอติดตามกันต่อไปนะคะเพราะว่ามีหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องมากๆค่ะ
1: ค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะไปติดตามตีคล้องร้องข่าวช่วงหน้ามาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อค่ะ
0: ค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
4: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
3: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
4: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
3: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
5: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา

นายกรัฐมนตรีได้หารือผู้บริหารบริษัทนิปปอนสตีลคอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่นเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่อุตสาหกรรมสีเขียวครับพี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับพร้อมหารือกับนายทาคาฮิโร่โมริรองประธานกรรมการและรองประธานบริหารบริษัทนิปปอนสตีลคอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่นในประเด็นสำคัญทั้งการยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยและการผลักดันสู่อุตสาหกรรมสีเขียวโดยรัฐบาลก็มีเป้าหมายผลักดันภาคอุตสาหกรรมเหล็กไทยให้เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเตาหลอมไฟฟ้าเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนอุตสาหกรรมสีเขียวในระยะยาวพร้อมทั้งคุมเข้มมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมจะกำหนดแนวทางการเลือกใช้เหล็กให้เหมาะสมกับลักษณะงานก่อสร้างแต่ละประเภทเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญและนายกรัฐมนตรีก่อนเน้นย้ำเลยครับว่ารัฐบาลก็พร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมและสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในระยะยาวโดยเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นจะช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับบอกว่าให้ไปขับเคลื่อนตามข้อเสนอภาคเอกชน4ด้านด้วยกันผ่านกลไกคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจพร้อมให้รายงานผลเป็นระยะกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าจากที่รัฐบาลได้จัดงานผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งได้เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการจาก10อุตสาหกรรมได้เสนอความคิดเห็นต่างๆนั้นโดยนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญและยืนยันเลยครับว่าการรับฟังเสียงจากผู้ประกอบการไม่ได้ทำเพื่อนักธุรกิจแต่หากว่าภาคธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อและเติบโตได้จะนำไปสู่การจ้างงานและการสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนรวมทั้งทุกภาคส่วนในระบบก็จะได้ประโยชน์จากการขับเคลื่อนของภาคธุรกิจที่ร่วมมือกับทางรัฐบาลเลยครับดังนั้นแล้วนายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปกำหนดกรอบติดตามว่าได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามข้อเสนอภายใน30วัน60วันหรือ90วันผ่านกลไกคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจแล้วเน้นย้ำว่าให้ดำเนินการครอบคลุม4ด้านหลักๆไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานน้ำและพลังงานสะอาดด้านการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับ AI และดิจิทัลพร้อมผลักดันตามข้อเสนอแนะรวมทั้งมีหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ต้องร่วมกันดำเนินการรวมทั้งการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่และยังมีในด้านการลดอุปสรรคการอนุญาตรวมถึงการใช้ที่ดินของรัฐให้มันเกิดประโยชน์ซึ่งได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการและให้รายงานผลเป็นระยะด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าอนุมัติอะไรอย่างไรกันบ้างประเด็นแรกคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันซึ่งสนับสนุนวงเงิน 1,000 บาท4เดือนช่วยประชาชน43ล้านคนลดค่าครองชีพเริ่มลงทะเบียนได้วันที่25พฤษภาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าเมื่อวันที่19พฤษภาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติมาตรการลดภาระค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน
โดยเตรียมอัดฉีดวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนคือตั้งแต่1มิถุนายนไปจนถึง30กันยายน2569นี่แหละครับ4เดือนให้แก่พี่น้องประชาชนกลุ่มเป้าหมาย43ล้านคนก็แบ่งเป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13

0: 1.18 ล้านคนซึ่งจะได้รับเงินเติมเข้าบัตรเพื่อใช้จ่ายที่ร้านธงฟ้าได้ทันทีทันใดโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ครับและกลุ่มต่อไปคือกลุ่มพี่น้องประชาชนทั่วไปอันนี้30ล้านคนด้วยกันที่จะได้รับสิทธิ์ผ่านรูปแบบร่วมจ่ายคือรัฐช่วย60%ประชาชนจ่ายเอง40%เท่านั้นสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน200บาทต่อคนต่อวันโดยผู้มีสิทธิ์ในกลุ่มนี้นะครับจะต้องเป็นคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งซึ่งจะต้องลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังระหว่างวันที่25ถึงวันที่29พฤษภาคม2569ครับและทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายทั้ง2กลุ่มนี้นะครับก็สามารถนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปในเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกากับร้านค้าที่ร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าถุงเงินครอบคลุมทั้งร้านอาหารร้านค้าทั่วไปและบริการขนส่งสาธารณะยกเว้นร้านนวดอันนี้ไม่ได้สปาไม่ได้ทำเล็บก็ไม่ได้และทำผมก็ไม่ได้ครับโดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบให้วันที่16ตุลาคม2569นั้นเป็นวันหยุดพิเศษในกรุงเทพมหานครเท่านั้นคือหมายความว่าในวันที่16ตุลาคม2569ที่จะถึงเป็นวันหยุดพิเศษของพื้นที่กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์เท่านั้นแหละครับพร้อมได้สั่ง Work From Home 3วันด้วยกันเพื่อบรรเทาการจราจรเข้มความปลอดภัยในช่วงการประชุมใหญ่ธนาคารโลก IMF ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19พฤษภาคม2569ได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือตัวย่อภาษาอังกฤษที่เราคุ้นหูกันว่าIMF นั่นแหละครับประจำปี2569ตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอเข้ามาโดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้วันศุกร์ที่16ตุลาคม2569ย้ำนะครับวันศุกร์ที่16ตุลาคม2569นั้นเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์เท่านั้นไม่ทั่วประเทศนะครับเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นและคาดว่าในช่วงของการประชุมดังกล่าวนี้จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกตลอดจนผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกผู้นำทางความคิดและนักวิชาการกว่า 15,000 คนเลยทีเดียวจาก190ประเทศจะเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวจึงให้หน่วยราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ Work From Home ในวันจันทร์ที่12วันพุธที่14และวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ครับในส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่โดยรอบสถานที่จัดการประชุมดังกล่าวนี้ก็ขอความร่วมมือแล้วครับว่าให้หน่วยงานแต่ละแห่งไปพิจารณาดำเนินมาตรการที่มันเหมาะสมตามสภาพพื้นที่และการปฏิบัติงานกันด้วยสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็นหรือมีนัดหมายบริการประชาชนเอาไว้ล่วงหน้าแล้วก็ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมกันต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชนกันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นมาตรการดังกล่าวก็เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรอำนวยความสะดวกในการเดินทางและรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้แก่รัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกนั่นเองครับพี่น้องไปที่เรื่องของการชี้แจงค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้ชี้แจงเรื่องค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด ฟุตบอลโลก2026นั้นมีราคาสูงหากพิจารณาแล้วก็ไม่คุ้มค่าก็ต้องนำงบประมาณไปใช้ในด้านอื่นที่จำเป็นมากกว่าครับพี่น้องเอ้ามาฟังรายละเอียดกันสำหรับคอบอลแฟนบอลทั้งหลายของประเทศไทยจะได้เข้าใจตรงกันไม่ต้องไปเชื่อเฟกนิวข่าวลือที่ไหนใดๆทั้งสิ้นแหละครับเอ้าพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยความคืบหน้าในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าจากที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือตัวย่อกสทช.นี่แหละก็เห็นกันว่าเห็นพ้องกันว่าเนื่องจากมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางและเวลาการแข่งขันต่างออกไปจากการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วรวมทั้งราคาที่สหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าฟีฟ่านี่แหละเสนอมาให้กับเราบอกว่ามีราคาสูงซึ่งไม่สามารถเปิดเผยและอธิบายกับประชาชนได้แต่หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆก็พบนะครับว่าบางประเทศที่มีประชากรมากกว่าประเทศไทยหลายเท่ากลับได้รับข้อเสนอในราคาที่มันถูกกว่าเราหรือใกล้เคียงกับประเทศไทยแล้วครับแล้วขณะเดียวกันทางรัฐบาลก็เล็งเห็นปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจประกอบกับไม่มีเงินสนับสนุนจากกสทช.และไม่มีเอกชนเป็นผู้สนับสนุนเหมือนฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาแล้วขณะนี้จึงต้องรอความชัดเจนกันก่อนครับพี่น้องแต่ยังไม่มีการฟันธงอะไรใดๆทั้งสิ้นรอความชัดเจนครับในขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19พฤษภาคม2569ว่านางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้รายงานประเด็นลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบแล้วแต่ไม่ได้เป็นประเด็นที่มีการหารือกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใดเนื่องจากว่าการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ใช้งบประมาณค่อนข้างเรียกว่าสูงเลยทีเดียวและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันซึ่งหลังจากนี้ไปก็ยังจะต้องให้กรมประชาสัมพันธ์นี่แหละไปพิจารณาต่อว่าจะมีความคุ้มค่าหรือไม่อย่างไรครับพี่น้องแสดงว่าตอนนี้ยังไม่มีการฟันธงอะไรใดๆทั้งสิ้นต้องรอฟังกันต่อไปครับเรื่องของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ครับพี่น้องและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ติดตามกรณีรถยนต์ไฟฟ้าเกิดเหตุไฟไหม้ระหว่างชาร์จไฟเตรียมเรียกบริษัทผู้ผลิตเข้าชี้แจงในวันที่21พฤษภาคมนี่แหละครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงกรณีรถยนต์ไฟฟ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้ระหว่างชาร์จไฟภายในบ้านเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบแล้วครับช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของสคบบ่อยหน่อยประชาชนจะได้จำได้แม่นๆเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคก็ต้องไปที่สคบแล้วครับซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปติดตามและประชุมหารือร่วมกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในวันที่21พฤษภาคมนี้ที่สคบแล้วครับโดยจากกระแสข่าวบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ได้ชี้แจงสาเหตุอาจเกิดจากการชาร์จแบตเตอรี่เกินอัตราที่กำหนดไว้และมองว่าขัดแย้งกับความรู้สึกครับจึงจะมีการเรียกข้อมูลทั้งหมดเพื่อต้องการกรอบเวลาที่มันชัดเจนของผู้ผลิตรถยนต์ก่อนหน้านี้ก็เคยระบุแล้วครับว่ามีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับผู้ซื้อ 1,600 คันและทราบข้อมูลมาว่าจะมีการนำเข้าแบตเตอรี่800ลูกในเดือนมิถุนายนนี้พร้อมกันนี้ทางบริษัทก็จะต้องชี้แจงแนวทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในช่วงที่ไม่สามารถใช้งานรถยนต์ได้รวมไปถึงข้อเท็จจริงของการเกิดเพลิงไหม้กันด้วยแม้ว่ามีการอ้างเรื่องการชาร์จเกิน 70% ก็ตาม แต่ว่าโดยหลักการทั่วไปแล้วการชาร์จไฟสามารถดำเนินการได้มากกว่านั้นครับพี่น้องจึงจะเปิดโอกาสให้บริษัทรถยนต์นั้นมาชี้แจงข้อเท็จจริงนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ความคืบหน้าของผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนกับรถเมย์ว่าล่าสุดเป็นยังไงกันบ้างครับสถาบันนิติเวชวิทยาได้ออกมาเปิดเผยสามารถยืนยันอัตลักษณ์เพิ่มเตรียมส่งร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนกับรถเมย์รถประจำทางกลับภูมิลำเนา7รายส่วนอีก1ร่างรอผลเปรียบเทียบ DNA เพื่อยืนยันครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาได้เปิดเผยนะครับว่าจากกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถประจำทางหรือรถเมย์จนทำให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บหลายรายนั้นในขณะนี้สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตได้แล้ว4ร่าง4รายและนำส่งข้อมูลให้กับสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเพื่อให้ประสานทางญาติมาดำเนินเอกสารทางกฎหมายกันต่อไปส่วนอีก4ร่าง4รายนั้นยังอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์เพิ่มเติมเนื่องจากว่าต้องรอขอข้อมูลและตัวอย่าง DNA จากทางญาติก่อนแหละครับซึ่งในขณะนี้มีญาติเข้าให้ตัวอย่าง DNA แล้ว7ครอบครัวจาก8ครอบครัวแต่ว่ายังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ครบทั้งหมดนะครับโดยหากครอบครัวใดสงสัยว่าญาติอาจอยู่ในเหตุการณ์นี้หรือไม่อย่างไรก็สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อตรวจเปรียบเทียบ DNA ได้หรือหากร่างใดยังไม่มีญาติมาติดต่อทางเจ้าหน้าที่ก็จะเก็บรักษาร่างและหลักฐานเอาไว้พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ญาติเนี่ยเข้ามาตรวจสอบกันต่อไปส่วนทางด้านมูลนิธิร่วมกตัญญูก็เตรียมรถเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตไว้ทั้ง7คันเรียบร้อยแล้วเพื่อทำการส่งกลับร่างผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นหลังได้รับการยืนยันจากทางสถาบันนิติเวชวิทยาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของประชาชนที่จะติดตั้งโซล่ารูฟท็อปนั้นว่ามีการเตือนประชาชนอย่างไรกันบ้างโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายวราวุธศิลปะอาชาได้เตือนพี่น้องประชาชนว่าถ้าติดตั้งโซล่ารูฟท็อปก็ต้องได้มาตรฐานมอกแล้วก็ได้แนะวิธีรับมือเหตุฉุกเฉินกันด้วยเอ้ามาฟังรายละเอียดกันอันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องใกล้ตัวกับพี่น้องประชาชนนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมมีความห่วงใยในเรื่องความปลอดภัยและมาตรฐานการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปที่ในช่วงนี้มีพี่น้องประชาชนสนใจกันเป็นจำนวนมากมายนั้นขอเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้นตั้งแต่ระบบอินเวอร์เตอร์สายไฟตัวคอนเวอร์เตอร์ไปจนถึงแบตเตอรี่ว่าต้องมีสัญลักษณ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกกำกับอยู่เสมอแหละครับส่วนการติดตั้งระบบก็จะต้องดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญการที่มีใบอนุญาตและใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอย่างถูกต้องและติดต่อช่างได้ตลอดเวลากันด้วยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความปลอดภัยสูงสุดก่อนการติดตั้งทุกครั้งต้องทำยังไงครับก่อนการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปทุกครั้งประชาชนควรศึกษาและทำความเข้าใจระบบโซล่าเซลล์3ระบบหลักๆอย่างถี่ถ้วนกันด้วยและนอกจากนี้เจ้าของบ้านก็ควรจัดเตรียมถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 ไว้บริเวณตู้อินเวอร์เตอร์หรือจุดติดตั้งแบตเตอรี่กันด้วยโดยห้ามใช้น้ำในการดับไฟที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรอย่างเด็ดขาดเลยครับเพราะว่าน้ำเนี่ยจะทำให้สถานการณ์มันเลวร้ายลงไปอีกครับพี่น้องและทั้งนี้ทั้งนั้นคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมาตรการจูงใจให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายไปติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปดังกล่าวและให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 200,000 บาทเลยทีเดียวครับสำหรับครัวเรือนที่ติดตั้งระบบออนกริดภายในปี2568ถึง2570ครับและหากผลิตไฟฟ้าได้เกินกว่าความต้องการใช้งานในบ้านอันนี้ยังขายไฟฟ้าส่วนเกินคืนให้กับการไฟฟ้าได้อีกด้วยครับพี่น้องไปกันที่การเตือนภัยมิจฉาชีพกันหน่อยโดยทางประกันสังคมเขาได้ออกมาเตือนภัยมิจฉาชีพตอนนี้มีการแอบอ้างส่ง SMS หลอกกดลิงก์แล้วย้ำนะครับว่าไม่มีนโยบายส่งข้อความแนบลิงก์โดยเด็ดขาดจากประกันสังคมครับ พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวกับนางสาวกาญจนาภูนแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมได้ออกมาเตือนภัยไปยังผู้ประกันตนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายแล้วครับว่าในขณะนี้นั้นมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อสำนักงานประกันสังคมทำยังไงก็แอบอ้างชื่อสำนักงานประกันสังคมนี่แหละครับไปส่งข้อความ SMS หรือผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆมากมายเพื่อหลอกลวงผู้ประกันตนทั้งหลายให้กดลิงก์กรอกข้อมูลส่วนตัวหรือทำธุรกรรมทางการเงินซึ่งอาจส่งผลให้สูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลสำคัญกันด้วยยังไงก็ตามแต่ครับทางสำนักงานประกันสังคมจึงขอย้ำเลยครับว่าสำนักงานประกันสังคมนั้นไม่มีนโยบายส่งข้อความ SMS พร้อมลิงก์ให้ผู้ประกันตนกดในทุกกรณีย้ำนะครับสำนักงานประกันสังคมไม่เคยมีนโยบายส่งข้อความ SMS พร้อมลิงก์ให้ผู้ประกันตนกดในทุกกรณีเลยครับและไม่มีการขอข้อมูลส่วนบุคคลเลขประจำตัวบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือว่ารหัสผ่านอะไรต่างๆนานาผ่านทางโทรศัพท์หรือ SMS อย่างนี้เราไม่มีนะครับอีเมลหรือข้อความออนไลน์ต่างๆเราไม่เคยมีการขอข้อมูลส่วนบุคคลเลขบัญชีหรือรหัสผ่านทางโทรศัพท์อีเมลหรือข้อความออนไลน์รวมไปถึงไม่มีนโยบายให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือเข้าสู่เว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่ส่งมาด้วยอย่างนี้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้ผู้ประกันตนและประชาชนที่รักของผมทั้งหลายทั่วไปเพิ่มความระมัดระวังกันหน่อยไม่หลงเชื่อข้อความหรือการติดต่อจากบุคคลอื่นที่แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคมทีนี้หากพี่น้องประชาชนพบข้อความที่มันต้องสงสัยอันนี้ห้ามกดลิงก์ห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวและหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมออนไลน์โดยเด็ดขาดครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางสำนักงานประกันสังคมก็เปิดให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่าน LINE Official Account ที่ชื่อว่า SISO Thai เท่านั้นนะครับพี่น้องและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากตีคองร้องข่าวและสำนักงานประกันสังคมครับพี่น้องสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วผมบุญมาสีมาดก็ต้องขอยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลาก่อนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง

0: เหลือ4นาทีจะ7โมงเช้านะคะส่งท้ายข่าวยามเช้าหลายท่านบอกว่าฟังตีคล้องร้องข่าวแล้วชอบมากเลยคุณห่างไกลใจห่วงบอกว่าคุณบุญมานี่อ่านข่าวชัดเจนและเสียงดังฟังชัดมากๆเลยค่ะชอบจริงๆค่ะพี่สุนทรก็บอกตีคล้องร้องข่าวชัดเจนครับคุณโกไทยบอกอำเภอวังสามหมออุดรธานีฝนตกทุกวันเลยครับ
1: ค่ะ
0: ช่วงนี้ฝนตกนะเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะ
1: ค่ะอ
0: ย่างที่กรมอุตุประกาศไปพี่คุณสุขวัสสุราษฎร์ธานีฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนเช้านี้ยังไม่หยุดเลยค่ะนี่หลายที่ฝนตกนะคะใครเดินทางอยู่ยังไงก็ติดตามข่าวยามเช้าแล้วก็จะได้ระมัดระวังกันมากขึ้นนะคะพี่เดิมบางพี่แดงเดิมบางบอกว่าสวัสดีน้องทั้งสองท้องฟ้าครึ้มๆมีลมลงมาบางๆครับพี่สมยศบอกคุณชยนันท
1: ์ค่ะ
0: มาบตาพุธครับระยองเช้านี้ครึ้มๆภาพเสียงชัดเจนครับโอ้ขอบคุณมากเลยแฟนรายการเราติดตามกันทั่วประเทศนะคะติดตามได้ข่าวยามเช้ามีทุกวันให้ได้ติดตามกันอ่ะส่งท้ายข่าววันนี้วันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี
1: ้นะคะ
0: ถนนดนตรีไลฟ์ก็ยังคงมีกิจกรรมดีๆเพื่อ FC เพื่อพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในตอนเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนถนนดนตรีไลฟ์นะคะเพื่อนเดินทางหลายๆท่านบอกว่าเนี่ยยังคอนเซปต์เหมือนเดิมถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางนะคะ
1: คร
0: ั้งนี้ก็ติดตามได้เห็นบอกว่าพี่โยบอกว่าเมื่อวานเนี่ยพี่โยให้สัมภาษณ์ในรายการ Talent Story ปรากฏว่าอาจารย์นัทก็ถามพี่โยบอกว่าเปิดสปอตวันเดียวเต็ม
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็ตอนนี้ก็คือมีบางท่านบอกถึงจะลงทะเบียนแต่อาจจะแบบติดคัดโน่นนี่นั่นอาจจะมีโอกาสให้เพื่อนที่ยังอยากจะมาเนี่ยได้มีโอกาสก็เลยยังยินดีนะคะสำหรับใครที่จะติดตามโดยเฉพาะการชมทาง Facebook Live เพจถนนดนตรี
1: อาจารย์สีเผือกนะคอยจากอีสานหลายปีเข้ามาอยู่กรุงศรีวิไลเลิศฟ้า
0: เดี๋ยวได้ดูตัวจริงได้ฟังเสียงจริงแน่ๆเลยนะคะจริงแน่นอนเลยนะคะวันนั้นวันนี้ต้องส่งข่าวเดี๋ยวผู้ประกาศตกใจอันนี้สีอะไรสีอะไรอันนี
1: ้แล้วแต่
0: เดี๋ยวก่อนผู้ประกาศทั้งสองเนี่ยออกมาดูเลยถึงท่านออกมาดูปกติผู้ฟังผู้ประกาศเดี๋ยวจะต้องไปนั่งประจำรอประกาศแต่วันนี้ผู้ประกาศท่านนี้ต้องออกมาดูใช่ไหมพี่สายชนเอาลาไปแล้วเดี๋ยวเขาจะเที่ยวเวลาไม่ทันพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่อยไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคนการรถไฟแห่งประเทศไทยเริ่มใช้มาตรการตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในพนักงานขับรถขณะที่ความคืบหน้าคดีคาดว่าจะสรุปได้ภายใน2วันนี้
1: ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเริ่มต้นการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการและเตรียมพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ปัญชญาจันน้อยคว้า2แชมป์โลกมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคน
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานที่ได้ส่งผลต่อประชาชนทุกสาขาอาชีพและผู้ประกอบการซึ่งมีแนวโน้มยืดเยื้อโครงการนี้มีเป้าหมายหลักในการดูแลประชาชนทั้งในกลุ่มเปราะบางผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า13ล้านคนกลุ่มประชาชนทั่วไปจำนวน30ล้านคนและกลุ่มร้านค้ารายย่อยโดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 176,000 ล้านบาทผ่านแหล่งเงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569
3: หัวใจสำคัญคือช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันวิกฤตครั้งนี้แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาเพราะวิกฤตครั้งนี้คือวิกฤตค่าของชีพ